0: ังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: ส
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เราคือชายแท้อย่างแท้จริง
12: อย่างแท้เนี่ยขอยืมคำนี้ได้ไหมเอาไปโพสแบบนี
11: ้อนุญาต
12: แฮชแท็กอย่างแท้จริง
11: ทักทายคุณผู้ฟังก่อน3 2 1ไป
12: สวัสดีครับ
11: เปิดไมค์แป๊บนึงเอาไมค์1 2 3ไมค
12: ์สวัสดีครับที่พูดไปเมื่อที่ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ย
11: ได้ยิน
12: ได้ยินไหม
11: วิทยุได้ยินแต่ไลฟ์อดสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
12: นิวิธรรมเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าครับ
11: เช้าวันนี้เช้าวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569อยู่กับเรา2คนนะครับผมดีเจสอนว่าที่เรือตีอดิศรจันทรวัฒน์ครับ
12: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันชนอยู่ครับ
11: น้องกาแฟน้องกาแฟพาพี่เนี่ยร้องพี่ยันแต่เช้าเลย
12: เขาเรียกว่าพอตื่นเช้ามาเนี่ย
11: อ
12: ันนี้คือนักร้องเนี่ยทุกคนก
11: ็
12: จะเป็นปัญหาเดียวกัน
11: ทำไมอ่ะ
12: คืนหนึ่งเนี่ยในเรื่องของเส้นเสียง
11: เส้นเสียง
12: ยังเขาเรียกยังวอร์มร่างกายไม่เพียงพอ
11: เส้นเสียงอักเสบ
12: ใช่ไม่ถึงขนาดเสบ
11: ไม่ถึงขนาดเสบหรอ
12: เส้นเสียงมันยังไม่คลายตัว
11: จริ งเหรอ
12: ใช่มันเป็นทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนักร้องระดับโลกระดับแบบซุปเปอร์สตาร์หรือระดับดังแบบของประเทศไทย
11: ก็ต้องมีการวอร์มเสียง
12: ต้องมีการวอร์มเสียงก่อน
11: เอาแม้แต่กีฬาวงเล็บบอลวอลเล็บบอลกีฬาแข่งกีฬากีฬาต่างๆเขาต้องมีการวอร์มร่างกายก่อน
12: เหมือนกันทุกกีฬาหรือว่าจะเป็นอาชีพที่มันจะต้องใช้ร่างกายเนี่ย
11: จริงเหรอ
12: เราจะต้องวอร์มก่อนแต่อันวิธีการวอร์มอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่
11: ทำไม
12: ต้องการวอร์มอย่างเช่นแบบการวอร์มวอลเลย์บอลเนี่ยต้องวอร์มยังไงต้องยืดเยียด
11: เดี๋ยวก่อนน้องกาแฟพี่จะสอนวิธีการวอร์มตอนที่พี่เป็นนักร้องอาชีพนะคือพี่อ่ะน้องกาแฟก็รู้อยู่เนาะว่าครูสลาเนี่ยให้พี่เนี่ยมาร้องเพลงในค่ายของแกมมี
12: ่ครับ
11: แล้วก็แกมมี่เนี่ยเรียกตัวพี่เนี่ย3ปีแต่พี่ทำผลงานได้อยู่1เดือนแกมมี่บอกว่าเซ็นสัญญาขอเซ็นสัญญาต่อเนื่อง
12: ต่อเนื่องกี่ปี
11: ต่อเนื่องเลยคือแบบว่าปกติเราทำสัญญากันปีต่อปีใช่ไหม
12: บางทีก็5ปี
11: บางทีอย่างน้องกาแฟทำสัญญา
12: ศิลปินเนี่ยก็ปีนึงแต่ถ้าเป็นศิลปินเต็มตัวก็จะต้อง5ปี
11: น้องกาแฟเป็นศิลปินของแกมมี่
12: ฝึกหัดปีนึง
11: เป็นฝึกหัดใช่ไหม
12: ใช่
11: คือพี่เนี่ยคือแกมมี่มองเห็นศักยภาพเรื่องของเสียงร้อง
12: ครับ
11: ครูสลาก็โทรมาบอกว่าน้องสอนเดี๋ยวจะให้เป็นศิลปินของแกมมี่เนี่ยเป็นต่อเนื่องเลยแบบไม่มีการเซ็นสัญญาย
12: าวเลย
11: จากนั้นมาจนวันนี้ก็ยังไม่มีการเซ็นสัญญาค่ะ
12: เออทำไม
11: เป็นศิลปินต่อเนื่อง
12: ต่อเนื่องไปเรื่อย
11: เป็นต่อเนื่องไปเรื่อยเลยแบบไม่มีสัญญา
12: ไม่มีสัญญา
11: ใช่แต่คือใครจะมาจ้างนี่ต้องเจ็ดหลักลำไยหายทองคำเนี่ยทิศซ้ายก่อน
12: กำไรนี่6หลัก
11: กำไร6หลักเหรอ
12: ลำไยเนี่ย6หลัก
11: ลำไยเนี่ยกำไรยังลำไยยังแพ้พี
12: ่เรานี่7หลักเลย
11: พี่7หลัก
12: นับมาจากไหน
11: ก็เนี่ยนับมาจากทศนิยมเบื้องต้น
12: นะอย่างเช่น100
11: ก็นั่นแหละ
12: จุด0000
11: ให้นับจากลาให้นับจากจุด0000นับเข้ามาทั้งหน้า
12: อ๋อ
11: น้องกาแฟวิธีการวอร์มเสียง
12: อยากจะรู้จริง
11: ๆเคยได้ยินมั้ย
12: คือหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าวิธีการวอร์มเสียง
11: ต้องเป็นยังไงเป็นนักร้อง
12: อย่างเช่นอ่ะลองเรามี
11: เสียงใคร
12: อ้าวเสียงใคร
11: เริ่มโน้ตเริ่มสูงใช่ไหมร้องเพลงไพเราะอยู่
12: ร้องเพลงไพเราะอยู่
11: จังหวะอยู่เนี่ยน้องจะต้องมีอ่ะอยู่นะร้องเพลงไพเราะอยู่
12: ร้องเพลงไพเราะอยู่
11: เนี่ยเยี่ยมมาก
12: โอเคได
11: ้ฟังดู
12: ฟังดู
11: เออจมน้ำกาแฟนะมีเซนส
12: ์
11: อ
12: ่
11: ะ
12: ได้นะ
11: ก็รู้ว่าเสียงของใครเสียงของฉันนั่นเองแหละ
12: ของฉัน
11: แล้วกาแฟ
12: ได้ไหม
11: มี
12: ของ
11: ขอบคุณมากมากน้องกาแฟที่รู้แล้วว่าเนี่ยคือการวอร์มเสียงอย่างแท้จริง
12: ผมขออีกรอบได้ไหม
11: ได้รอบเดียว
12: ได้รอบเดียว
11: ได้รอบเดียวจริงๆ
12: ทำไมอ่ะ
11: เพราะว่ารอบพี่จะร้องผิดแล้วจริงๆคือการวอร์มเสียงได้แค่เสียง
12: ครั้งเดียวครั้งเดียว
11: คือการวอร์มเสียงเนี้ยทำให้พี่อ่ะได้ออกซิงเกิลได้ออกซิงเกิล
12: ผมชอบกับเนี่ย
11: ทำไม
12: คุณผู้ฟังก็บอกว่าน้องกาแฟนี้ตั้งใจนะฟังดีเจสอนดีมากแล้วก็เชื่อด้วย
11: คือทุกคนต้องรู้ก่อนว่ากาแฟเนี่ยเป็นศิลปินสมัครเล่น
12: ครับ
11: แต่ดีเจสอนเนี่ยคือศิลปินที่มืออาชีพครูสลาเอ่ยนะ
12: มีใครอีก
11: รุ่งสุริยาเอ
12: ่
11: ยเอชัยยาเอ่ยเอกชัยศรีวิชัยแดนใต้จินตลาเอ่ยสิริพรไปพงเอ่ยยกย่องพี่หมด
12: จริงเหรอ
11: ทุกคนเห็นแล้วอึ้งว่าเสียงนี้ได้แต่ใดมา
12: หมายถึงเสียงที่เพาะ
11: เสียงเพาะมากๆ
12: เพาะมากๆ
11: คือมีอยู่เพลงหนึ่งพี่ก็เขียนหนังสือเนี้ยไปคือครูสลาเนี่ยเขาก็ถามชีวิตพี่อ่ะพี่อยากเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้พี่ยังมีความรัก
12: มีความรักอยู่นะ
11: เขาก็บอกว่าแล้วเอาความรักจากไหนก็คือเราอ่ะอยู่มหาชัย
12: มหาชัย
11: พบรักกับหนุ่มกรุงเทพครูสลาก็เลยแต่งเพลงนี้ให้ว่าสาวมหาชัยพบรักหนุ่มกรุงเทพ
12: สาวมหาชัยมหาชัยมันอยู่ที่ไหนสมุทรสาครปะ
11: นั่นแหละ
12: พบรักหนุ่มกรุงเทพ
11: พบรักหนุ่มกรุงเทพแล้วมาเที่ยวตามรอย
12: ตามรอยอะไรอ่ะ
11: ตามรอยดินแดนกรุงเทพ
12: ตามรอยดินแดนกรุงเทพเมืองหลวงอ่ะ
11: ชื่อยาวหน่อย
12: อ๋อชื่อยาวหน่อย
11: ชื่อยาวหน่อยจนเอ้าครูสลาแล้วชื่อยาวอย่างเงี้ยแล้วดีเจสอนจะร้องได้ไหมแกก็บอกว่าไม่ยาก
12: ไม่ยากในร้องนี้เด
11: ี๋ยวพร้อมนะ
12: พร้อม
11: สาวมหาชัยรงรักหนุ่มกรุงเทพแท้แท้แท้แท้สาวมหาชัยรักหนุ่มกรุงเทพแท้แท้แท้แท้ที่มหาบอกจะไปเที่ยวเขาบอกว่าจะพาไปเที่ยว
12: ไปเที่ยวไปไหน
11: เขาจะบอกจะพาไปเที่ยวไง
12: โอเคไป
11: น้องก็รอสักวันห้ามเตียวให้มันลงสาระเอียว
12: เด็ด
11: บอกมาว่าไปเที่ยวจะไปที่เมืองกรุงเทพ
12: แล้วทำไมจำกรุงเทพไปอ่ะ
11: จะไปที่เมืองกรุงเทพ
12: อ๋อจะไปจะไป
11: เออนั่งรถมาที่ท่าน้ำนน
12: ท์อ้าวแล้วไปท่าน้ำนนท์ทำไมอ่ะ
11: เขาอ้อมไงเขาไม่อยากให้พี่อ่ะยิงตรงมาทางพระรามสองเขากลัวว่าทางด่วนเนี่ยมันจะคว่ำจริงๆเขาก็เลยบอกว่าให้พี่อ้อมไปทางท่าน้ำนนท
12: ์ไปท่าน้ำนนท์ก่อน
11: ใช่ไหมไปท่าน้ำแห่งเมืองท่าน้ำนนท์แล้วไปเที่ยวที่สมุทรสาคร
12: เอ้าเมื่อกี้มันจะเพิ่งจะมา
11: ไอ้วนดี
12: กลับไปอีกแล้ว
11: ให้กลับไปก่อนเพราะว่าลืมบอกแม
12: ่ทำไม
11: ลืมไปขอแม่
12: แล้วทำไมไม่โทรไป
11: ต้องบอกว่าห้ามโทร
12: ทำไมอ่ะ
11: เดี๋ยวแม่บ่น
12: โอเคอ่ะก็ลงกลับไปสมุทรสาคร
11: ไปสมุทรสาคร
12: เ
11: ลย

0: พ่อพาไป
1: นะ
0: เอาหมาไปด้วย
1: เอาหมาไปด้วย
0: ไปผูกคอหมาพาปังหมาไปด้วยคือกลัวไงแม่บอกว่าอย่าไปกันไหนก็สองต่อสองลูกเราเป็นสาวเป็นแซ่
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ไหม
0: นะ
1: เดี๋ยวเราจบแค่นี้ก่อน เดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมาอีกตอนนี้เนี่ย
0: ทำไมกาแฟ
1: เด
0: ี๋
1: ยว
0: มี
1: ตอนนี้มีสุนัขมีหมาแล
0: ้
1: ว
0: เอา
1: เดี๋ยวต่อไปคงมีควายมีอะไร
0: คือน้องกาแฟแล้วพี่ก็ร้องไม่จบอ่ะ
1: ร้องไม่จบมันก็คงอะไรร้องไม่จบละ
0: ทำไมอ่ะ
1: เดี๋ยวไปสมุทรสาครบ้างเดี๋ยวนนทบุรีบ้างเดี๋ยว
0: คือตอนแรกอาจจะไปกัน2คนแต่ลืมขอพ่อกับแม่เรายังเป็นสาวเป็นเซ่เรามีลูกเป็นคนที่มีลูกมีพ่อมีแม่นะก็เลยต้องย้อนกลับไปนิดนึงก่อน
1: ฉันชอบของแปลกค่ะเลยต้องมาฟังทุกวัน
0: คุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรกันหน่อย
1: คุณพันบอกเลยปะ
0: ว่า
1: ขับมากถึงก็ต้องขนาดเข้ามาดู
0: คือ
1: นี่ไม่อยากจะรู้จริงนะ
0: ว่า
1: วันปกติเนี่ยวันแบบวันจันถึงพฤหัส
0: นะ
1: คุณผู้ฟังได้แบบได้ฟังอะไรแบบนี้ไหม
0: ก็ดูดิไอ้นุ่นมันพาอ่านข่าวทุกวัน
1: พี่เครียดเหรอ
0: พี่เครียด
1: เครียดมากเลยเหรอ
0: พี่เครียดไปเลย
1: มั้ยไม่ใช่ฮะถ้าผมเป็นคนผู้ฟังอ่ะ
0: ฮะ
1: คุณผู้ฟังบอกว่าสงสารผมมากเลยนะตอนนี
0: ้คือกาแฟอ่ะไม่รู้ไงว่าสิ่งที่พี่ได้รับอ่ะก็คือการเป็นนักร้องมืออาชีพคือเพลงเนี้ยทำให้มีแบบพาร์ทต่อเนื่อง
1: พาร์ทต่อเนื่องคือยังไง
0: คือน้องกาแฟเวลาน้องกาแฟดูซีรีส์ดูละคร
1: มันจะต้องมี EP ต่อไป
0: EP ต่อไป
1: มีแบบซีซั่น1ซีซั่น2
0: แล้วครูสลาบอกว่าการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ระหว่างดีเจสอนกับแกมมี
1: ่
0: จะต้องไม่ทำสัญญา
1: ไม่ทำสัญญา
0: เป็นศิลปินต่อเนื่อง
1: ต่อเนื่อง
0: คือไม่มีวันจบวันสิ้นน่ะ
1: ไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะถ้ามีสัญญาเมื่อไหร่มันจะมีวันจบ
0: มันจะมีวันจบแล้วเพลงนี้มันไม่จบ
1: ไม่จบสักที
0: ไม่จบเพราะว่าครูสลาเนี่ยคิดไว้แล้วว่าเพลงต่อไปจะต้องแต่งให้พี่เนี่ยไปพบรักกับอีกหนุ่มมือหนึ่งคือพี่อย่าไปบอกเขาความจริงเลยว่าพี่อ่ะตอนที่พี่เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือเนี่ยพี่ก็มาเรียนที่ป้อมพระจุลพี่ก็ไปพบรัก
1: ที่พระประแดง
0: ป้อมพระจุล
1: ที่ป้อม
0: ใช่อ
1: ย่าบอกนะไปพบรักแถวตรงปากน้ำตรงนั้น
0: พบรักกับเต้าหัวเกียน
1: เต้าหัวเกียนอีก
0: ใช
1: ่
0: ครูสลาบอกว่าเดี๋ยวแต่งเพลงนี้ให้ตอนปี55พี่ก็ร้องเพลงนี้เหมือนกัน
1: ตอนปี5
0: ตอนปี55
1: ปี55พุทธศักราช2555
0: ครูสลาแต่งเพลงนี้ให้
1: เพลงอะไรชื่อเพลง
0: แต่เพลงเนี้ยพี่ไม่สามารถออกอากาศได้
1: ออกไม่ได้ออกไม่ได้แต่ขอเช็คชื่อเพลงได้ไม่มีชื่อเพลงไ
0: หมหนุ่มหัวเกียนพบรักหนุ่มหัวใสตั้งใจไปพบรักกันที่ป้อมพระจุลนี่ชื่อเพลงนี้ยาวหน่อย
1: จบยัง
0: จบแล้ว
1: ชื่อยาวแล้ว
0: ชื่อยาวเลย
1: มียาวกว่านี้ไหม
0: ยังมียาวกว่านี้เป็น
1: มียาวกว่านี
0: ้อัลบั้มที่3
1: อัลบั้มที่3แต่
0: อัลบั้มที่3แต่คือยังบอกไม่ได้
1: ยังบอกไม่ได้
0: เก็บไว้ก่อน
1: แล้วก็เพลงนี้ก็คือออกอากาศไม่ได้ด้วย
0: เพลงนี้ออกอากาศไม่ได้
1: ฟังได้ที่ไหน
0: คือเพลงเนี้ยก็ยังไม่ปล่อย
1: ยังไม่ปล่อยอ๋อ
0: เพราะว่าตอนนั้นน่ะพี่แข่งกับพี่ไม้พี่ลมพร
1: พี่ไม้
0: ออกเพลงเป็นแฟนคนรวยต้อง
1: คนจนหมดลงมารวยอะไรเป็นแฟนคนรวยแล้วมันจะมาจะมาช้ำใจทำไม
0: เป็นแฟนคนจนเหรอ
1: เป็นแฟนคนจน
0: พี่จำผิดนั่นแหละตอนนั้นอ่ะคือศิลปินเขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะเอาพี่อ่ะโปรโมทหรือว่าพี่ไม้เขาเลยเลือกพี่ไม้
1: ก่อนไม่โอ้โหไม่งั้นอ่ะ
0: คือต้องยอมรับ
1: แต่จริงๆอ่ะพี่แบบหน้าตาไปทางพี่ไม้พี่ลมพรนะ
0: ตอนนั้นอ่ะคนอ่ะพูดว่าพี่กับพี่ไม้อ่ะ
1: เป็นพี่น้องกันเหมือนกันเลยใช่ไหม
0: ก็เลยให้เลือกพี่ไม้เขาก็เลยมาบอกว่าตอนนั้นพี่ก็ใช้ในวงการนะเนาะนักรบสอนแห่งดอนเจดีอย่างนั้นเลย
1: เนอะ
0: คือเขาเวลาเขาจะ
1: เขาจะต้องมีก่อน
0: เขาต้องมีบอก
1: เขาจะต้องโกยก่อน
0: เหมือนกล้องห้วยไร่ก็ให้รู้ว่ามาจากไหนคือนั่นน่ะเขาก็บอกว่าพี่เนี่ยตอนนั้นพี่เป็นทหารแล้วเขาบอกว่าพี่อย่าเหมือนเสมือนนักรบ
1: นักรบ
0: ให้ไปอยู่ดอนเจดี
1: ดอนเจดี
0: เขาบอกว่านักรบสอนจากดอนเจด
1: ี
0: อย่างเงี้ยเขาบอกว่าไม่
1: กับผลงานเพลง
0: ใช่
1: เขาขออีกรอบนึง
0: ใช่
1: เพลงเมื่อกี้
0: ไม่ได้แล้วได้รอบเดียวคือลืมเนี่ย
1: มันจะลืมได้ยังไง
0: ลืมน้องกาแฟ
1: ไอ้ต้าหัวไอ้หนุ่มหัวเกียนพบรักหนุ่มหัวใส
0: ที่มหาชัยเหรอ
1: ที่นี่ที่ป้อมประจุน
0: เอาเหรอ
1: นี่ผมจำได้เนี่ย
0: มหาชัยเป็นเพลงแรกใช่ไหม
1: มหาชัยเพลง
0: เนี่ยคือเป็นเพลงภาคต่อจนพี่ลืมเนี่ยก็ทำให
1: ้แล้วผมก็จำได้เน
0: า
1: ะ
0: คุณแอมบอกว่านี่เรากำลังฟังรายการอะไรกัน
1: นี่
0: คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยคือศิลปินค่ะ
1: ไม่คือที่ทุกคนดูเนี่ยคือช่วยกันเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอะไรกัน
0: ทำไม
1: คือบางทีผมก็ ไม่รู้จะไปทางไหนเหมือนกันนะ
0: คุณผู้ฟังเอาใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93เข้ามาในเพจเสียงจากทหารเรือรายงานการจราจรรายงานสภาพอากาศกันหน่อยเอาคุณอุ้มเอี่ยมภาษีเขาว่ายังไงน้องกาแฟ
1: ใครนะ
0: คุณอุ้ม
1: คุณอุ้มเหรอสวัสดีตอนเช้าครับสมาชิกทุกท่านแล้วก็ดีเจทั้งสองคนเสียงหัวเราะน้องกาแฟมากชอบมากเลยหัวเราะแบบบริสุทธิ
0: ์
1: บริสุทธิ์ด้วยนะ
0: นะคุณศรีภัยมั่นคง
1: วันนี้รับรองข่าวมาฉ่ำเลยค่ะ
0: โอเคคุณณัฐพร
1: หลานชื่นชมประสานคล้องกันดีค่ะร้องไปร้องมาไม่ไหวแล้ว
0: คุณชนัดดา
1: ลูกชาย10ขวบเปิดให้ฟังระหว่างนั่งรถไปโรงเรียนทุกวันเลยค่ะน้องคัสตอมสวัสดีน้องคัสตอมด้วยนะครับ
0: คุณหนูแน
1: ทไปเรื่อยได้เหมือนกันเนาะคนไทยมาก
0: คุณวาสุศัก
1: ฉันเข้ามาฟังอะไรเนี่ยอยากจะกรี๊ด
0: คุณปทุมจันงาม
1: พี่ทุมบอกว่าดีเจสอนต้องไปปรึกษาคุณอาร์มครับ
0: ทำไมอ่ะ
1: นักร้องสองเสียงอ๋อใช่ใช่
0: คุณกาญจนา
1: สวัสดีจ้ะกัตซิริจ้าดีเจทั้งสองคนเปิดมาไร้สาระเลยนะ
0: คุณวิภาวี
1: ดีจ้าดีเจทั้งสองพูดไปเรื่อยนะคะเดี๋ยวคนฟังเครียด
0: คุณบุญโงบ
1: ฟังเพลงนี้ก็เลยรู้ว่าคนสมุทรสาครไปเรื่อยเปื่อย
0: คุณนัชชา
1: เพลงนี้เข้าเรื่องเล่า GPS มีปัญหาหรือเปล่าใช่ GPS มีปัญหานะ
0: ใช
1: ่เดี๋ยวจะมาปกรุงเทพก็ต้องอ้อไปนนเสร็จกลับไปสมุทรสาคร
0: คือตอนนั้นมันเกิดปัญหา GPS
1: GPS ช่วงนั้นมันช่วงแรกๆ
0: มันช่วงแรกๆ
1: มันยังไม่มีย
0: ังไม่รู้นะคุณพิไลพร
1: บอกว่าได้สาระครับทั้งรายการเนี่ยรายการข่าวอันดับหนึ่ง
0: ใช่นะคุณว่าโอ้วันนี้มีคุณผู้ฟังเม้นเข้ามาเยอะนะค
1: ุ
0: ณนวลจันทร์ไม่ใช่คุณนวลจันทร์คุณณัฐพล
1: ณัฐพล
0: ณัฐภูณัฐภู
1: ณัฐภูเหร
0: อ
1: ข้ามสมุทรอะไรข้ามสะพานพุทธมาปากคลองตลาดรถคล่องตัวดีค่ะ
0: จะมีเพียงเธอ
1: ที่ป้อมพจุนครับมีแต่ลิงนะครับยังไม่พบรักกับใคร
0: คุณปิยชาติ
1: ผ่านไป15นาทีแล้วแม่ก็ยังไม่ได้ฟังข่าวเลย
0: คุณวิจิตรา
1: ถ้าฟังต่อไปจะจบที่จังหวัดไหนคะเหมือนเราไปเที่ยวเมืองไทย
0: มีหลายตัว
1: มีหลายตัว
0: คุณอุราชา
1: เช้านี้พระราม2มุ่งหน้าสมุทรสาครล่องคล่องตัวดีค่ะ
0: เออนะคุณพันสมน
1: ดีเจนุ่นไม่อยู่ปล่อยดีเจสอนยาวๆไปเลย
0: วัชิรี
1: ดีเจสอนเหมือนไม้พี่ลมพรเหมือนไม้จะเกิดสัน
0: อะไรอ่ะ
1: ไม้จะเกิดสัน
0: ดีเจสอนไม้พี่ลมพรหรือไม้จะเกิดหรือมันจะเกิดสันโอ้เธอไม้จะสันหรือเปล่านางคงอาจจะเม้นผิดนะ
1: อ
0: ือนี่มีคุณผู้ฟังเม้นเข้ามาเยอะแล้วนะ
1: เยอะใช่ไหมต
0: ั้
1: งแต่พี่ร้องเพลงน่ะ
0: จริงคือต้องบอกว่าน้องกาแฟไปร่วมงานกาชาดคอนเสิร์ตมาเป็นยังไงบ้างน้องกาแฟ
1: ก็จบลงไปอย่างสวยงามนี่ใครคุณผู้ฟังท่านใดที่ได้ไปดูรอบของประชาชนบ้างนะครับ
0: มีไหม
1: อาจจะ อาจจะมีหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้ก็เหมือนทุกปีพอดีเรื่องของ พอเรียกอะไรนะของเรื่องของที่นั่งเนี่ยในการจองบัตรจองอะไรอย่างเงี้ยมันจะเต็มไวมาก
0: คุณคิดซะบอกว่าวันศุกร์เป็นรายการบันเทิงค่ะใครอยากฟังข่าวรบกวนเปลี่ยนคลื่นครับเธอนี่คือรายการข่าวเธออย่าเพิ่งไปเปลี่ยนคลื่นนี่คือรายการข่าวอย่างแท้จริง
1: ครับ
0: เดี๋ยวรอสักครู่ก่อนนี่นี่กำลังเล่าอยู่งานกาชาดเป็นไงบ้างคึกคักไหม
1: ก
0: ็รอบประชาชน
1: รอบประชาชนก็คึกคักแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าหวือหวามากเพราะว่าคือในปีนี้ตัวทีมของเราก็คือเป็นทีมแบบว่า
0: สบาย
1: เหมือน
0: วัฒนธรรมไทยนะ
1: ใช่แล้วก็มีคือมีโขนด้วยปีนี้มีโขน
0: ใช่ไหม
1: มีโขนก่อนจะเป็นภาคสองนะครับภาคสองจะเป็นโขนมีโขนแล้วก็ต่อด้วยเพลงศิลปินต่างๆที่มาร่วมร้องก
0: ็ศิลปินมีใครบ้าง
1: ปีนี้ก็มีน้องมีน้องอลิสนะฮะ
0: น้องอลิสร้องเพลงอะไร
1: น้องอลิสก็ปักมีหลายเพลงเลยน้องอลิสเราจะร้องเพลงเกี่ยวกับพระราชนิพนธ
0: ์เพลงพระราชน
1: ิพนธ์ในดวงใจนิรันดร
0: ์
1: นะครับร้องคู่กับพี่กิจ
0: แล้วมีใครอีกนะ
1: แล้วก็มีพี่หลังพ
0: ี่
1: หล
0: ัง ก็ร้องเพลงอะไรบ้าง
1: เพลงมีเพลงท่าเรือเพลงนึง
0: เพลงอะไร
1: ในวิบรู
0: เด็กนิดนึงเนี่ย

0: นี่จะร้องจนจบเลยเหรอหรือยังไง
1: ประมาณนี
0: ้เพลงนี้อันนี้คือวอลนาวี
1: วอลนาวีไม่ใช่เนวิบลู
0: เนวิบลูเหรอ
1: เนวิบลูเนวิบล
0: ูอันนี้เนวิบลูนะครับของพี่หลังออเคสตราแกร้อง
1: ก็เป็นเวอร์ชั่นแก
0: แล้วมี
1: แล้วก็
0: เสียงก็ยังเหมือนเดิมไหม
1: ก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะพออายุมากขึ้นก็อาจจะเส้นเสียงอาจจะไม่ได้แบบเสถียรมากเท่าไหร่แต่ว่าก็เนื้อเสียงอะไรก็ยังปกติอยู่แต่ว่าแกก็จะดรอปคีย์ลงมาหน่อย
0: แกอยู่เยอะแล้วนะ
1: ใช่
0: พี่หลังออเคสตราแล้วก็พี่หลังออเคสตราเนี่ยต้องบอกว่าจอยกับทหารเรือตลอดเลยนะ
1: ครับ
0: เหมือนแกรักทหารเรือ
1: คือจริงๆอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จริงๆพี่หลังเนี่ยก็คืออดีตเนี่ยเคยเป็นนักเรียนดุริยางเหมือนกัน
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็คือเคยเป็น
0: นักเรียนทหารเร
1: ือใช่เคยเป็นนักเรียนทหารเรือแล้ว
0: น่ารักจัง
1: แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำเพลงข้างนอกก็เลยก็ไปเส้นทางของแก
0: ฟังไปฟังมาเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าดีเจหรือผู้ฟังที่ไม่ปกติ ทั้งสองแหละค่ะฟังกันรู้เรื่องก็คือทั้งสองค่ะ
1: ครับ
0: แล้วมีอะไรอีก
1: แล้วก็มีศิลปินก็มีพี่บีพีรพัฒน
0: ์เขาร้องเพลงอะไร
1: ก็ดินแดนความรักคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งเดี๋ยวลิขสิทธิ์มาไหม
0: จริงอันนี้อันนี้ของคุณบีพีรพัฒน์ร้องใช่ไหม
1: บี
0: แล้วไปต่อ
1: พี่หนูนา
0: หนูนาหนึ่งธิดา
1: ใช่ก็รักไม่ต้องการเวลาไง
0: ยังไงอ่ะนิดนึง
1: ฉันคิดว่ารักฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน
0: อ
1: ุ้ยเหมือนเลยอ่ะ
0: เอาเหมือนดิน้อง
1: หนูอะไรนะ
0: ฮะ
1: หนูอะไร
0: อันนี้เป็นหนูนาหนูนาไม่ได้นี่ตุ่นไงตัวใหญ
1: ่ได้นะ
0: ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน
1: โอ้ได้อ่ะ
0: ได้อยู่แล้ว
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ตุ่นปากกว้าง
1: เดี๋ยวปีหน้าไปเลยนะ
0: คือพี่อ่ะแอบเสียใจนะในรอบประชาชนน่ะ
1: ไม่ได้ไปหรอ
0: ทำไมกองดุริยางไม่เชิญพี่
1: ไม่ใช่คือปีนี้มันศิลปินมันเยอะไงมันก็เต็ม
0: แล้วเขาลืมไปหรือเปล่าว่ากองทัพเรือมีศิลปินมืออาชีพน่ะ
1: เดี๋ยว
0: กาแฟไปรายงานนะบอกว่าพี่สอนเนี่ยเป็นนักร้องมืออาชีพ
1: เดี๋ยวปีหน้าต้องให้พี่สอนเป็นศิลปินรับเชิญ
0: คือบัตรที่เข้าชมนะงานกาชาดคอนเสิร์ตรอบประชาชนเนี่ย
1: ครับ
0: เปิดไม่ถึง5นาทีเต
1: ็มเต็ม
0: แต่ถ้าพี่เนี่ยเปิดตัวว่ามีพี่เนี่ยไม่ถึง30วิ
1: เต็ม
0: ไม่ถึง30วิ
1: เต็ม
0: ยังเหมือนเดิม
1: เราจะพูดทำไมเนี่ย
0: ก็เดี๋ยวรอก่อนดิ
1: รอก่อนแป๊บนึง
0: รอก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาร
1: อแป๊บน
0: ึ
1: งรอแป๊บนึง
0: 30วิมันเร็วไป
1: ก็จบลงไปนะฮะงานกาชาดของปีนี้ก็เป็นปีที่52ป
0: ี
1: ที่ครั้งที่52ครั้งที่52แล้วก็จบโดยก็คือแฮปปี้นะครับแล้วก
0: ็
1: มีความสุขเพราะว่าทุกคนมาก็อยากจะมาดูจริงๆก็คือจริงๆดุริยางค์เนี่ยเป็นดุริยางค์ของทลอของเราเนี่ยจริงๆมันมีหลายเหล่านะก็จะมีทบก็มีทหารอากาศก็
0: ม
1: ีของตำรวจก็มีนะครับก็แต่จริงๆเนี่ยของทหารเรือเนี่ยเป็นเหล่าแรกที่นำเพลงคลาสสิกมาบรรเลงในการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต
0: ที่เขาเรียกออเคสตราป่ะ
1: วงออเคสตราแล้วก็
0: ของกองทัพบกเขาเรียกว่าวงดุริยางค์เลย
1: ก็จริงๆก็มีหลายจริงๆออเคสตรามีทุก
0: วง
1: มีทุกเหล่าแหละม
0: ี
1: ทุกเหล่ามีทุกเหล่าทัพแต่ว่าแต่ละวงก็จะแตกต่างกันไปมันก็จะมีหลากหลายวงนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดซอหมวดซอจะเป็นเครื่องสายอะไรเงี้ยก็เข้ามาช่วยกันก็จะเป็นพอรวมๆมันจะเขาเรียกวงออเคสตรา
0: จริงเหรอ
1: เพราะมีเครื่องสายมีหลากหลาย
0: ออเคสตรานี่คือรวมทุกอย่าง
1: รวมทุกอย่างแล้วก็
0: โอ้
1: แล้วก็เป็นเหล่าแรกที่เรานำเพลงคลาสสิกมาบรรเลงก็คือเป็นพระราชสาวินีของสมเด็จพระปันปีหลวงที่ให้นำเพลงคลาสสิกเนี่ยมาบรรเลงในประเทศไท
0: ยจริงเหรอ
1: ใช่ก็คือเป็นเหล่าแรกที่นำเพลงคลาสสิกมาในการบรรเลงใช้แสดงในการแสดงของกาชาดในทุกๆปีต้องมี
0: คุณปุ้มบอกว่าดีเจสอนไม่เหมาะไปร้องเพลงค่ะไปน่าจะงานจะวุ่นวายค่ะ
1: ได้รับความรู้จากดีสอนจึงไปไหว้กรมหลวงชุมพรค่ะศรัทธาท่านมาก
0: โอ้ใช่
1: รักไม่ต้องการเวลาหรือเพลงวงเคียไม่ใช่หนูนาค่ะ
0: จริงเออแต่เพลง
1: ใช่แต่ว่าหมายถึงว่า
0: หนูนาเขาร้องมาร้อง
1: เอาเพลงนี้มาร้อง
0: เอามาคัฟเวอร์นะเขาเรียกคัฟเวอร์อย่าง
1: เอามาก็คือเอามาถ่ายทอดใหม
0: ่ตอนเขาต้องประกอบละครภาพยนตร์เรื่องอะไรสักอย่างนะพี่จำไม่ผิดอะนะ
1: เดี๋ยว
0: นะ
1: เดี๋ยวต้องหาก่อนหาข้อมูลก่อน
0: อ
1: ้
0: าวคุณผู้ฟังเนี่ยก็ว่ากันไปอย่างที่บอกไปวันเนี้ยก็น้องกาแฟมาใครอยากฟังเพลงไหนรีเควสเข้ามาได้นะส่วนสายหน้าไมค์เนี่ยถ้าหากคุณโทรมาปึ้งเนี่ยนะคุณโทรมาปึ้งเนี่ยต้องบอกว่า คุณสามารถรีเควสต์แล้วก็ได้ฟังเพลงแบบสดๆจากน้องกาแฟเลยนะได้จัดให้อย่างแน่นอนเอ้าเดี๋ยวไปดูข่าวกันสักข่าวหน่อยนิดน้องกาแฟไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าใครชอบกุข่าวขึ้นมา
1: เราอะแหละ
0: สร้างเรื่องเท็จ
1: ใช่หรือเปล่า
0: ไม่พี่พูดเรื่องจริงอย่างแท้จริง น้องกาแฟก็รู
1: ้ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ข่าวไม่มีข่าวปลอมข่าวปลอมไม่มีนะ
0: ไม่มีใครที่ชอบกุข่าวปลอมสร้างเรื่องเท็จจนทำให้ประชาชนตื่นตกใจมีความผิดตามกฎหมายนะคะ
1: ใช่เหรอ
0: คือไปนั่งหลอกลวงว่าตัวเองเป็นนักร้องอย่างนี้ประชาชนตกใจเนี่ย
1: คนใครฟังอยู่เม้นมาหน่อย
0: แต่พี่เชื่อว่าพอพี่บอกว่าพี่เป็นนักร้องประชาชนไม่ค่อยตกใจนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ประชาชนบอกว่าในใจกูไม่เชื่อมึงหรอก
1: คือเราก็รู้นะ
0: คือเราอ่ะรู้ไง
1: มีความคิด
0: ประชาชนอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าพี่อ่ะคือนักร้องอย่างแท้จริง
1: แล้วจริงไหม
0: เพราะพี่ยังไม่เคยออกซิงเกิลให้เขาได้ฟังไงถ้าพี่ออกซิงเกิลให้เขาได้ฟังนะทุกคนจะรู้เลยว่าดีเจสอนร้องเพลงได้จริง
1: จริง
0: น้องกาแฟไม่เชื่อ
1: เชื่อเราก็เชื่อไง
0: เชื่อหน่อยเถอะ
1: เชื่อ
0: ถึงแม้ว่าซิงเกิลแรกมันจะจบไปแล้วนะ
1: กินข้าวบ้านใครนะ
0: กินข้าวบ้านเธอ
1: เออนะใครก็เลยอย่าไปกินข้าวบ้านเธอสิน
0: ั่นแหละ
1: บอกกินข้าวบ้านตัวเอง
0: ต่อไปนะใครที่เป็นนายห้างทั้งหลายแล้วอยากจะมีซิงเกิลให้ดีเจสอนก็บอกมานะครับ
1: เอ้
0: าเรื่องนี้มันเป็นยังไงน้องกาแฟ
1: ใครที่กุข่าวนะกุข่าวปลอมช่างเรื่องเท็จนี่ต้องโดนเลยนะ
0: ทำไม
1: เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีกฎหมายแล้วนะเขามีกฎหมายคือตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา384นะครับผู้ใดเนี่ยแกล้งบอกเล่าความเท็จหรือเผยแพร่นะครับข้อมูลอันเป็นเท็จจนให้เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความตื่นตกใจเนี่ย
0: เดี๋ยวก่อน
1: อะไร
0: คุณกระแตเขาบอกว่าคุณสอนน่าโดนจับคนแรกเลยครับจะพูดเรื่องจริงอย่างแท้จริงค่ะไม่มีเรื่องเท็จไปต่อ
1: ผู้ใดเนี่ยครับแกล้งบอกเล่าความเท็จนะหรือเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จจนเป็นเหตุให้ประชาชนเนี่ยมีความเกิดความตื่นตกใจเนี่ยมีความผิดกฎหมายนะตามกฎหมายนะครับโทษทางกฎหมายเนี่ยจำคุกเนี่ยไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: โ
1: อ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลากหลายมากที่ว่าจะเอ้ย
0: ว่า
1: อย่างเช่นอันนี้นะสมมุตินะดีเจสอนไปจุดๆผู้ชายตึ๊ดๆอย่างเงี้ยแล้วไปคนมีคนผมไปแชร์อย่างเงี้ยผมไปแชร์ข่าวนี้มาผมมีความผิดนะ
0: ถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วมันไม่เป็นอย่างที่พูด
1: ตรวจสอบแล้วว่าดีเจสอนเนี่ยไม่ได้ไปแอบจูบผู้ชายคนนั้น
0: ผู้ชายมาจูบเอง
1: เอาผู้ชายมาจูบเองเงี้ย
0: ใช
1: ่แต่จริงคือไปบอกว่า
0: ความเสียหาย
1: สร้างความเสียหายคือดีเจสอนเนี่ยไปจูบผู้ชาย
0: ใช
1: ่แต่จริงเนี่ยผู้ชายมาจูบเรา
0: ผู้ชายมาจูบเอง
1: เออแล้วคนแชร์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้แน่นะว่าข้อมูลเนี้ยมาจากแหล่งข่าวหรือหน่วยงานทางการหรือเปล่าแล้วก็อ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์ไม่ส่งต่อข่าวที่ยังไม่ยืนยันได้จริงๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะพี่สอน
0: ทำไม
1: พอมันมีข่าวอะไรที่มันเป็นกระแสเนี่ยมันก็จะมีเพจที่มันเป็นเพจเขาเรียกอะไรเป็นเพจที่อยากได้ยอดวิวยอดแชร์เนี่ยก็จะอัปเดตข่าวสารที่ผิดให้กับคุณไอ้ประชาชนได้รับทราบประชาชนก็หลงเชื่อไงก็ตื่นตระหนกไงก็กดแชร์พอกดแชร์ปุ๊บมันก็ทำให้แบบคนเห็นเยอะพอคนเห็นเยอะปุ๊บก็คิดว่าเป็นข่าวจริงทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเพจเนี้ยน่าเชื่อถือได้หรือเปล่า
0: ถูก
1: นะครับแล้วก็มาจากหน่วยงานหรือทางการเนี่ยเป็นการข้อมูลเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าแล้วก
0: ็
1: อ่านเนื้อหาให้ครบก่อนแชร์แล้วก็ไม่ส่งต่อข่าวที่ไม่สามารถยืนยันได้นะให้คนอื่นมันก็ทำให้คนมันบิดเบือนไงมันก็จะกลายเป็นว่าจากถูกกลายเป็นผิดจากผิดกลายเป็นถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับ
0: ฝากด้วยนะช่วยกันหยุดข่าวปลอม
1: ค
0: ิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์
1: มีใครติดบอกว่าช่วยหยุดข่าวปลอมค่ะตอนนี้ช่วยหยุดดีเจสอนก่อน
0: คือคุณผู้ฟังต้องบอกว่าข่าวบางข่าวอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเนาะแต่พอถึงเวลาแล้วเราก็ไปแชร์พอไปแชร์ปึ้งเอ้าตรวจสอบมาอีกทีมันไม่ใช่ความจริงนี่วะ
1: ใช่
0: มันก็กลายเป็นทำให้อีกคนนึงเขาเสียหาย
1: บางทีเราก็เคยเจอนะหมายถึงว่าแบบเจอแบบไม่ว่าจะเป็นเม้นเหมือนกันนะบางทีไปดูคอมเมนต์ไปดูอะไรบางทีมันมีคอมเมนต์ที่แบบว่าปั่นๆ
0: อ
1: ่ะคอมเมนต์มาปั่นกระแสปั่นให้คนแบบทะเลาะกันมั่งอะไรมั่งบางทีเราก็เชื่อนะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีข้อมูลที่แท้จริงแต่เราก็ไม่แชร์ไงเราเชื่อในมุมนั้นแต่เราก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อ 100%
0: คุณพรมบอกว่าห้องส่งอยู่ที่ไหนครับว่าจะพาหมอไปหาไม่ต้องค่ะ
1: ใช่ตรงหนองตะเคียน
0: ใช่ตรงหนองตะเคียนบ้างไม่ใช่คุณผู้ฟังคือนอกเรื่องของการแชร์ดีเจสอนขอบอกนิดนึงคือขอฝากหน่อยหลายๆคนเนี่ยไปแชร์ดีเจสอนไม่โอเคเลยถ้าหากว่าใครเป็นเพื่อนนะใน Facebook หรือในอะไรก็ในโซเชียลของดีเจสอนก็แล้วแต่ขออย่างเดียวอย่าแชร์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนายกตัวอย่างเลยในพื้นที่ของชายแดนใต้เราเห็นดีเจสอนไม่อยากมาพูดหรอกเพราะว่ารายการเราเป็นรายการดีๆอยู่แล้วขออย่างเดียวคุณผู้ฟังอย่าไปแชร์นะสิ่งที่คุณผู้ฟังแชร์เนี่ยคุณผู้ฟังอาจจะดูแล้วก็เฮ้ยอยากจะช่วยอะอยากจะช่วยแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมสิ่งที่คุณผู้ฟังแชร์มันทำให้ทหารเสียขวัญกำลังใจนะบอกอย่างนึงคือสิ่งที่คุณผู้ฟังแชร์มันคือการทำให้ทหารเสียขวัญกำลังใจ
1: ครับ
0: เสียขวัญกำลังใจยังไงคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเราเห็นเพื่อนสูญเสีย
1: ครับ
0: จิตใจเราตกนะ
1: ตก
0: จากที่เราจะฮึดสู้เนี่ยบางครั้งใจมันฮึดสู้อยู่แล้วเราเป็นทหารแต่มันจะจิตตกคุณผู้ฟังฝากด้วยฝากเรื่องนี้ด้วยคือยิ่งถ้าหากเราแชร์ มันจะทำให้อีกฝ่ายนึงอะรู้สึกฮึกเหิมว่าสามารถทำได้คุณผู้ฟังดีเจสอนขออย่างนึงนะนะดีเจสอนถูกล่ำถูกเรียนถูกสั่งถูกสอนมาเรื่องแบบนี้อย่าไปแชร์ไม่ใช่เรื่องดี ฝากทุกคนด้วยหนึ่งคือถ้าหากรักทหารเรือทหารเรืออยู่ที่นั่นเยอะมาก เรามีค่ายหนึ่งที่เรียกว่าค่ายจุฬาภรณ์ดูแลพี่น้องในจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ใกล้เคียง นะมีทหารเรืออยู่ในฐานะที่เป็นเสียงของทหารเรือเนี่ยก็ขอเอาเสียงเนี้ยแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านหากเห็นการทำร้ายแบบนี้ประณามในใจแต่อย่าไปแชร์การแชร์ทำให้อีกฝ่ายนึงอ่ะฮึกเหิมดูแฮปปี้ผมเชื่อว่าทหารด้วยกันน่ะไม่ว่าจะเป็นทหารบกทหารเรือหรือว่าทหารอากาศหรือแม้แต่กระทั่งตำรวจที่อยู่ในพื้นที่อ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ปล่อยไว้หรอก
1: จริ ง
0: ขอเรื่องเดียวนะคุณผู้ฟังอย่าไปแชร์อย่าไปแชร์นะครับอ้าวมารับสายหน้าไมค์กันดีกว่าน้องกาแฟ
1: นับสายหรอ
0: แต่ที่แชร์ได้ก็คือทุเรียนทอดดีเจสอนค่ะเนี
1: ่ยห้ามแชร์แต่เขาบอกเนี่ยพี
0: ่เนี่ย
1: คุณปิยาบอกเร็วไหม
0: ว่าไง
1: ห้ามแชร์โปรทุเรียนทอดของดีเจสอนด้วย ห้ามนะห้ามไหม
0: น้องกาแฟเดี๋ยวก่อนนะ
1: วันนั้นบอกอย่าบอกนะว่าให้ดีเจนุ่นกินทุเรียนได้ยินอ่ะ
0: น้องกาแฟ
1: ผมฟังอยู่นะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เขาบอกว่าอะไรนะให้กาแฟกินบ้างอะไรบ้าง
0: ไหนลองชิมลอง
1: กินแล้วเหรอ
0: กินเป็นไง
1: นี่กี่เดือนแล้วเนี่ย
0: นานแล้วนะ
1: นานแล้วพี
0: ่ไม่กลิ่นมันไม่ค่อย
1: ไม่ใช
0: ่ถ้าไม่กลิ่นมันไม่ค่อยดีเลย
1: แล้วพี่ลองชิมดูดิ
0: ประมาณครึ่งปีได้ไหม
1: ได้
0: ใหญ่พี่ชิมเลยนะ
1: ไม่พี่เปิดทุเรียนมาทอดมากี่เดือนแล้วล่ะ
0: เป็นปีแล้วพี่ติดเปิดมา2ปีแล้ว
1: ก็นั่นแหละก็ช่วงหลัง แล้วให้ใครกินบ้าง
0: มีกาแฟคนเดียวเลย
1: ใช่ถ้าผมยังอยู่ปะล่ะยังอยู่ดีนะ
0: อยู่ดี
1: โอเค
0: ถ่ายปกตินะ
1: ปกติ
0: โอเค
1: ยังปกติแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังหยุดไว้ก่อนนะ
0: หยุดไม่ได้
1: น่าจะแปลกๆแล
0: ้
1: วอ
0: ันนี้มีกลิ่นแปลกๆแล
1: ้
0: ว
1: กลิ่นแปลก
0: ๆแสดงว่าทุเรียนทอดดีเจสอนน่ะอยู่ได้ไม่ถึงปีนะ
1: มันก็คงอยู่ไม่ถึงปีหรอกพี่2วันเดียวก็หมดแล้ว
0: เอ้าคุณผู้ฟังนะใครสนใจทุเรียนทอดดีเจสอนก็ทักมาได้นะลองดูนะถ้าหากใครฟังอยู่ทางวิทยุนะลองกด1มาถ้าหากว่าสนใจนะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าห้ามพี่มาโปรโมทของตัวส่วนตัวในรายการน่ะน้องกาแฟ
1: ไม่เป็นไร
0: น้องกาแฟไม่โกรธพี่ใช่ไหม
1: ไม่โกรธเดี๋ยวผมโปรโมทบ้าง
0: เอาขอหนึ่งสายหน้าใหม่คุณผู้ฟังครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาหน้าดีเจสอนเหมือนคุรุมิคือใครอ่ะ
1: คุรุมิคือใครอ่ะ
0: คุรุมิคืออะไรอ่ะ
1: ตัวการ์ตูนเหรอ
0: ตัวการ์ตูนเหรอ
1: ในนารูโตะหรืออะไรนะ
0: คุรุมิคือตัวอะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวต้องไปหาก่อน
0: เดี๋ยวต้องไปเซิร์ชเลยนะเอาคุณผู้ฟังใครฟังอยู่ทางวิทยุนะครับวันนี้ขอหนึ่งสายหน้าใหม่วันนี้ได้รับไปจากวูเน่ผลิตภัณฑ์จากบูเน่นะครับเพียงท่านบอกว่าแบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้บูเน่แค่นี้พอแบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้บูเน่แค่นี้ก็สามารถลุ้นรางวัลจากเราได้แล้วหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วกดมาที่เบอร
1: ์024757675
0: ขอบหนึ่งนะ024757675
1: ครับ
0: ถ้าหากพร้อมแล้ว
1: โทรไปเลย
0: โทรมาเลย

0: แป้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็ก
2: ใหม่วูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิลน้ำวูเน่วิตซีมันีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์

0: เป็นทุเรียนทอด5แล้วก็ทุเรียนกวน3แล้วก็ทุเรียนทอด10แล้วก็10กิโลอ้าวเข้ารายการแล้วเหรอน้องกาแฟพี่ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยนะไม่ได้พูดเรื่องของงานตัวเองน่ะ
1: ไม่ได้บอกนะ
0: ไม่ได้มีไม่มี
1: แล้วเราก็ไม่ส่งซิกเลยไอ้มันทุเรียนทงที่ได้ทอด
0: ทุเรียนทงทุเรียนทอดอ้าวมาแล้วสายหน้าไมค์เราพร้อมแล้วโอ้โหมาทั้งแม่ทั้งลูกนะแม่นี่โอ้แม่นี่จัดจ้านมากทั้งหน้าทั้งทรงผมพร้อมมากลูกสาวก็สวยด้วย
1: ปากแดงมาก
0: ปากแดงมากอ้าวไปทักทายกันหน่อยละกันคุณผู้ฟังครับใครฟังอยู่ทางวิทยุ FM 93นะฮะมาให้กำลังใจนางหน่อยต้อนรับไปกับครอบครัวนี้สวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ความงามของเธอเนาะอ่ะเดี๋ยวขอคุยกับลูกก่อนลูกสาวชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเปียโนค่ะ
0: น้องเปียโนน้องเปียโนอยู่ชั้นไหนแล้วคะลูก
2: ป.4ค่ะ
0: อยู่ป.4ใช่ไหมคะโอเคน้องเปียโนอยู่โรงเรียนอะไรคะ
2: ปัญญาศักดิ์ค่ะ
0: อะไรนะ
2: ปัญญาศักดิ
0: ์ปัญญาศักดิ์อยู่แถวไหนคะลูก
2: ตึกสวัสดิ์33ค่ะ
0: อ๋ออยู่ตรงนี้ดิ
1: ใกล้แฟดพี่เหรออ
0: ยู่ตรงแฟดทหารเรือเลยเคยไปเที่ยวแฟดทหารเรือไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วรู้ไหมว่าดีเจสอนขายทุเรียนทอด
1: ครับไม่ต้อง
3: เอาเลย
0: ไปแล้วไปขายอยู่
4: น้องไปเกือบทุกอาทิตย์เลยค่ะแต่น้องไม่เคยเจอเลยค่ะ
0: ฉันไม่ได้ถามเธอค่ะเธอฉันไม่ได้ถาม
4: โอเคค่ะ
0: น้องเปียโนอนาคตหนูอยากเป็นอะไรค่ะลูก
2: ทหารเรือค
0: ่
2: ะ
0: โอเคทำไมถึงหนูอยากเป็นทหารเรือคะหนูบอกก่อนอ่ะหนูคิดนานนะคะถ้างั้นหนูเป็นตำรวจไปเลยค่ะจบๆนะนะทำไมถึงหนูอยากเป็นหนูต้องมีเหตุผลนะคะลูกเติบโตอะค่ะ
2: โอ้หน
0: ู
2: เป็นทหารเรือค่ะหนูเลยอยากเข้าทหารเร
0: ื
2: ออ
0: ุ้ยจริงเหรอคุณแม่นี่เรื่องจริงหรือเปล่าคุณแม่
4: จริงค่ะ
0: เหรอโอ้โหเธอสไตล์การแต่งหน้าของเธอเนี่ยนะพร้อมจะขึ้นเขียงแล้วค่ะฉันจะจับเธอไปผ่าตัดรายงานตัวหน่อยเธอชื่ออะไรเนี่ย
4: ชื่อแนนค่ะ
0: คุณแนนโอ้โหเปลือกตาโอ้
1: ชอบสีเปลือกตามากดิ
0: เธอจะบอกว่าโง่เฮงเธอเนี่ยในการแต่งหน้าเนี้ยเป็นการแต่งหน้าที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่ฉันจัดรายการมาเธอฟังรายการฉันใช่ไหมแล้วเธอเลยแต่งหน้าตามฉันใช่ไหม
4: ใช่ค่ะใช่ฟังลูกช้าเลยค่ะ
0: เนี่ยแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอผิดพลาดก็คือสีปากของเธอมันแดงเธอไม่ได้เพราะว่าหัวเธอเนี่ยมาเป็นสีทองแล้วมันออกเป็นสกายส้มแล้วเปลือกตาเราเนี่ยทางส้มแล้วดังนั้นแล้วเปลือกปากของเราต้องเป็นสีส้มเธอรู้ไหมมันตัด
4: สีแดงไงคะ
0: ไม่ได้เธอไม่ได้เธอลองเปลี่ยนแนวดูเงินเดือนเธอขึ้นไหมตอนเนี้ยขึ้นเยอะไหม
4: ขึ้นค่ะขึ้น
0: เยอะหรือเปล่า
4: บอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้
0: เนี่ยคือส่วนหนึ่งฉันรู้เลยฉันทายถูกว่าเธอเนี่ยเงินเดือนขึ้นแต่น้อยเพราะว่าเจ้านายเนี่ยไม่ปลื้มปัญหาคือสีปากไปทับกับเจ้านายเธอรู้ป่ะเจ้านายเธอผู้หญิงผู้ชาย
4: ผู้หญิงค่ะ
0: เนี่ยนางเจ้านายเธอเพอฟังเลยดีนะเจ้านายเธอเนี่ยทาสีปากเป็นสีแดงแล้วเขามองเธอเขาไม่ได้มองหน้าตาเธอนะเขามองปากเธอว่าโอ้โหนางนี่มาทาสีปากตรงกับฉันอย่างเงี้ยเขาก็ให้เธอน้อยเข้าใจไหม
4: อ๋อโอเคค่ะ
0: ไปเปลี่ยนสีปากให้เป็นสีส้มเพราะว่าเปลือกตา
4: ได้ค่ะ
0: ทำอย่างงดงามแล้วคิ้วเคิ้ลเธอสวยทรงผมสวยแล้วเยี่ยมมากแล้ว
1: ถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่เนี่ยเงินเดือนจะขึ้นเยอะเลย
0: เงินเดือนขึ้นเธอ
4: เงินเดือนขึ้นเลยโอเคได้ค่ะ
0: ช่วงปลายปีนี้เนี่ยเงินเดือนจะขึ้นอีกรอบนึงเธอปฏิบัติตามฉันเข้าใจไหม
4: ได้ค่ะ
0: โอเค
4: โอเครับทราบ
0: น้องเปียโนน้องเปียโนหนูทำไมหนูฟังรายการนี้มานานหรือยังคะ
2: หนูฟังทุกวันเลยค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะลูก
2: สนุกมาก
0: เออเป็นเด็กที่มีเป็นพูดความจริงหนูไม่เคยโกหกถ้าศาลหนูขึ้นศาลนะศาลบอกว่ารับฟังเลยว่ารายการของพี่เนี่ยมีข่าว 100% เลยหนูต้องพูดอย่างนี้โอเคไหมนะแล้วหนูเป็นคนดีของสังคมหรือเปล่าคะน้องเปียโน
2: เป็นค่ะ
0: ทำหนูแล้วหนูรู้ทำยังไงถึงหนูรู้ว่าหนูเป็นคนดีของสังคม
2: หนูเก็บขยะที
0: ่
2: โรงเร
0: ีย
2: นค่ะ
0: โอเคนะคะอันนี้เป็นนโยบายหนึ่งของโรงเรียนนะถ้าหากว่าเด็กนักเรียนคนไหนเก็บขยะได้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่ต้องขึ้นชั้นเรียนเลยก็จะได้เกรด4ไปเลย
1: ขึ้นด้วย
0: ต้องขึ้นเลยต้องเรียน
1: เรียนด้วย
0: ไม่ต้องโรงเรียนเหรอ
1: ต้องเรียน
0: ต้องต้องเก็บขยะเป็นบางเวลา
1: เก็บเป็นบางเวลาแบบว่าในช่วงแบบกิจกรรมจิตอาสา
0: อ๋อฉันก็นึกว่า
1: ไม่ต้องไป
0: ไม่ต้องเรียนเลย
1: ไม่ต้องเรียนเก็บขยะเดียวได้เกรด4
0: เออเหรอตอนนี้หนูได้เกรดเท่าไหร่คะหนูเรียนได้เกรดเท่าไหร่
2: ไม่รู้เลยค่ะเพราะว่าเกรดยังไม่ออก
0: แล้วปีที่แล้วหนูได้เท่าไหร่คะ
2: ได้4ค่ะ
0: ได้เกรด4ใช่ไหมคะลูกปีนี้หนูจะได้เกรด 4.5 เลย
1: 4.5 ไม่มี มันมีที่ไหนแล้ว
0: ได้แค่4
1: มันแค่สูงสุด4
0: โอเคโอเคโอเค
1: มันมีที่ไหนได้ 4.5 น
0: ะเดี๋ยวน้องเปียโนนะเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วก็มีความสุขฟังรายการแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวถ้าหากมีมีตติ้งจะมาหรือเปล่าคะ
2: มาค
0: ่ะบอกแม่ลงทะเบียนให้ทันด้วยนะคะชีวิตแม่เนี่ยไม่น่าทันน่ะดูจาก
1: ไม่ใช่แล้วนะ
0: ไม่ทันใคร
1: ฝ่าจะเขาจะกดนะคุณแม่บล็อกตาอยู่แป๊บนึง
0: ตาเอามาคุยคุณแม่หน่อยสิ
4: ค่ะ
0: ฟังรายการมานานหรือยัง
4: นานแล้วค่ะตั้งแต่ต้นประมาณต้นปีได้แล้วค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างเธอพอได้ฟัง
4: ฟังแล้วฟังทุกวันเลยค่ะชอบมากค่ะสนุกมากฟังทุกเช้าแล้วก็โทรทุกเช้าค่ะไม่ติดมีวันนี้ติดเนี่ยแหละค่ะ
0: เฮ้ยเธอเอาความจริงนะเธอทาหน้าทาคอสีเดียวกันเลยอะหรือเธอ
1: ขับไม่มันเป็นการคุมธีม
0: แต่เอาความจริงนะเธอเหมือนสไตล์โทนจีนอะเธอเป็นคนมีเชื้อจีนนิดๆหรือเปล่า
4: ใช่ค่ะคุณพ่อเป็นมีเชื้อจีนนิดๆค่ะ
0: คุณพ่อเป็นแซ่หนาย
4: แซ่ตั้งค
0: ่
4: ะ
0: แซ่ตั้งเราห่างกันนิดนึงเพราะว่านี่แซ่อึ้ง
1: แซ่อะไรนะ
0: อึ้งแต่อย่าแต่ถ้าฝนตกก็จะมี
1: อึ้ง
0: นี่ก็เรียกแซ่อึ้งนะ
1: ไปเรื่อยเลยเหรออ้
0: าวเธอเป็นคนจังหวัดไหนเนี่ย
4: กรุงเทพค่ะ
0: เป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเลยเหรอ
4: ใช่ค่ะ
0: แหมสวยเนาะทำเป็นมั่นๆ นะคนกรุงเทพนะ เอาแฮปปี้นะขอให้มีความสุขวันนี้ได้ผลิตภัณฑ์ของอูเน่ไป
1: วันนี้ไม่ต้องพูดใช่ไหม
0: ต้องพูดจี
1: ต้องพูดด้วยเหรอ
0: เธอเคยได้ยินสอนรามน้ำเพชรไหม
4: เคยค่ะ
0: โอเคนะดีรู้ไหมว่าสอนรามน้ำเพชรเขาเป็นอะไร
4: เป็นลิเกค่ะเป็นพระเอกลิเก
0: วันนี้เธอแต่งหน้าขนาดเนี้ยเธอต้องเป็นนางเอกลิเก
1: โอเค
0: เธอเชื่อฉันเธอเชื่อฉันแล้วเธอร้องตามฉันนะโอเคเธอต้องร้องตามฉัน
1: โอเค
0: พร้อมนะตัวฉันนี้ชื่อว่าแนนซี
1: ่ดึง
0: เด้ออ้าวมา
4: ตัวฉันนี้ชื่อว่าแนนซี
1: ่ดึงดึงก็
0: มีฤทธิ์ซีอยู่ด้านล่าง
1: เดี๋ยวอะไรฤทธิ์ซีคืออะไรเรื่องนั้นล่ะ
0: เป็นแนนซี่ไงเธอเคยทำอย่างนี้เธออายลูกไหมเธอความเธอถาม
1: ไม่ใช่พี่อายน้องมันไหม
0: เอ้าบอกสโลแกนของบูเน่ให้ได้ก็ลุ้นรับรางวัลไปเลย
1: ครับ
0: พร้อมนะครับสโลแกนมีอยู่ว่า
4: สอนรามแบงค์สอนรามน้ำเพชรใช้บูเน
0: ่มั่นใจใช้บูเน่เอาไหม
4: สอนแบงค์สอนรามน้ำเพชรมั่นใจใช้บูเน่
0: โอเค
1: เดี๋ยวนะครั้งต่อไปยายพี่เขาร้องดีเกนะ
0: แต่นางเสียงดีนะ
1: สงสารลูกครับ
0: นางเสียงดีนางเสียงดีโอเคอ้าวเดี๋ยวเธอเขียนชื่อที่อยู่บนโทรศัพท์กลับมานะแล้วก็เดี๋ยวรับรางวัลชอบฟังเพลงอะไร
1: ไม่ชอบฟัง
4: ได้ทุกเพลงเลยค่ะ
0: ศิลปินที่เธอชื่นชอบคือใครศิลปิน
4: หมอปฏิภาณค่ะ
0: หมอปฏิภาณ
1: มันแก่เกินแล้วล่ะ
0: หมอปฏิภาณเพลงอะไรนะเธอฉันจำไม่ได้อ่ะ
1: ผมก็เกิดไม่ทัน
0: หมอปฏิภาณเพลงอะไร
4: ปลาทูค่ะ
1: ปลาทู
4: กับจักรยานสีแดงค่ะ
0: อ๋อโอเคนะกันแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ เอาขอบคุณมากๆขอบคุณคุณแนน
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเป็นโอ้บ๊ายบายน่ารักมากขอบคุณมากๆทุกคนนะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีจ้า

0: แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์แบงค์เล่นลิเกตั้งแต่เด็กใช้หน้าเยอะแต่งหน้าบ่อยผิวแบงค์ก็ยังดูเด็กใหม่วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมเบาผิวฟิวน้ำวูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมลดอายุผิวเร็วตื้นผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์น่ารักมากน่ารักมากนะครับน่ารักทั้งสองครอบครัวเลยนะฮะเอาฝากทุกคนด้วยนะครับมีความสุขแฮปปี้แฮปปี
2: ้แฮปปี้นิวเอียร
1: ์เนาะเห็นเราฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขเนาะนั่นได้จอยได้เห็น
2: เราก็มีความสุขเหมือนกันนะ
1: เออ
2: แต่เขาแต่คุณผู้ฟังมีความสุขหรือเปล่าน
1: ะครับคุณผู้ฟังต้องมีความสุขดิอยู่กับเราต้องมีความสุขต้องแฮปปี
2: ้
1: น้องกาแฟไหนมาแ
2: ล้ว
1: น้องกาแฟไม่ได้ร้องเพลงนี่ถือ
2: ไม่ได้
1: ร
2: ้องนะเพลงอะไรดีอะ
1: วันนี้ช่วงเนี้ยวันเนี้ยเป็นวันศุกร์พรุ่งนี้อย่าหยุดแล้วน้องกาแฟเชื่อไหมว่าวันจันทร์หลายคนก็เขียนใบลาแล้ว
2: ใช่หนึ่งในนั้นก็พี่สอนนั่นแหละ
1: อยากเขียนใจจะขาด
2: เขาไม่อนุญาตให้เขียน
1: ไม่อนุญาตให้เขียน
2: เอาเพลงอะไรฟังเพลงอะไรดี
1: คุณผู้ฟังอยากฟังเพลงอะไรดีเอาแบบเพลงทหารเรือสักนิดนึงได้ไหม
2: ทหารเรือ
1: เพลงที่ไปใช้ในงานการชาติคอนเสิร์ตที่เกี่ยวกับทหารเรือไม่เอาเพลงเนวิบูไม่เอาแล้วมีเพลงอะไรบ้างที่มากับทหารเรือ
2: นาวิกโยธินไง
1: มีเหรอ
2: เนี่ยท่าไอ้นี่ไง
1: ร้อง
2: เมื่อเราเข้าพระจันทร์จะพลานให้สิ้นไปยอมพลีชีพเพื่อชาติ

0: ไป
1: ยอดเยี่ยม
0: ยอดเยี่ยมเลยไหม
1: นี่คือเพลง
0: จริงๆชื่อเพลงว่ามาร์ชราชนาวิกนะครับเป็นผลงานเพลงที่พูดเป็นผลงานเพลงแบบประจำของราชนาวิกก็คือนอยอ
1: มาร์ชนอยอเลย
0: นอยอเลี้ยงไกรไว้ลายแม่ตายชื่อไม่สูญไปปกเนี่ยออกร้องเป็นคอรัสนะครับ
1: เสียงอ๋อมันมี
0: ติดคอรัสไงมันมีคอรัสไง
1: มันมีคอรัสเหรอ
0: เราก็ร้องเราร้องติดคอรัสเลย
1: จริงเหรอ
0: นอยอเลี้ยงไกรไว้ลายแม่ตายชื่อไม่สูญไปเนี่ยมันติดคอรัสติดร้องคอรัส
1: คือการร้องเพลงต้องมีคอรัสใช่ไหม
0: มีคอรัส
1: คือพี่อ่ะน้องกาแฟก็รู้ว่าพี่เนี่ยคือศิลปินที่ไม่เคยใช้คอรัสเลย
0: มีแต
1: ่คอขวดเท่านั้น
0: อยากเพลงแบบบางเพลงไม่รักยาบุลลี่ฮะ
1: อ้าวนิดนึง
0: ไม่รักก็ยาบุลลี่กันเลยอย่าไม่ชอบก็กดข้ามไปได้ไหมเธอ
1: ยอดเยี่ยม
0: ไม่รักก็ยาบุลลี่ให้ช้ำใจไม่ชอบก็แค่หลังแล้วเดินไปอย่าควงใครมาย้ายและยิ้มไปได้ไหม
1: ยอดเยี่ยม
0: อย่าบุลลี่กันเลยฉันขอร้อง
1: ร้องไปร้องมายอดวิวก็เท่าเดิมค่ะ
0: เพิ่ม
1: จริงเหรอ
0: เพิ่มมา1วิวแล้วก็ลดมา3
1: จริงกาแฟไม่ออกซิงเกิลใหม่อ่ะ
0: เดี๋ยวรอพี่สอนก็ออกก่อน
1: เอาจริงเหรออ
0: ืม
1: คือเขาบอกแล้วว่าให้พี่อย่ารอ
0: ผมจะเป็นคู่แข่งนะกินข้าวบ้านเธอ
1: ทำไมอ่ะอย่าไปบอกว่าอย่าไปพูดเพลงนี
0: ้เป็นคู่แข่งไง
1: เพลงนี้มันพี่ลบดีลิทออกจากหัวไปแล้ว
0: ผมจะร้องเพลงว่า
1: ทำไม
0: กินข้าวบ้านพี่สอน
1: กินเจอใช่มั้ยว่ามีคนบอกว่าดิเจสอนกินข้าวบ้านเธอใช่ไหมเซิร์ชมาเป็นต่ายอรไทยเลยค่ะ
0: กินข้าว
1: กินข้าวแล้วย่างไม่ใช่ค่ะคนละอันกัน
0: แต่ตอนนี้ดิเจสอนร้องไม่ได้แล้วนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าไม่ได้ร้องนานแล้ว
1: เอาจริงนะ
0: เดี๋ยวเขาจะต้องทำเพลงใหม่แล้วไม่เพลงอะไรนะเมื่อกี้นะ
1: ชื่อเพลงว่า
0: ไอหนุ่มหัวเกรียนรักสาวหนุ่มหัวใส
1: อุ้ยใครขึ้นภาพนี้อ่ะน้องกาแฟขึ้นทำไมอ่ะไม่เอานะ
0: 90บาทอ่ะ
1: เอาช่วงท้ายรายการในช่วงนี้นะครับใครจะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัย
0: เพราะว่าหยุดยาวแล้วเนาะ
1: หยุดยาว
0: บางหลายคนอาจจะต้องละอาจจะลาวันจันทร์ไปเลย
1: ใช่
0: ก็28 29 30หยุด3วันนะฮะ
1: ฉันเชื่อว่าวันนี้หลายๆคนน่ะลาเขียนใบลาแล้ววันจันทร
0: ์
1: คนที่เขียนใบลาวันจันทร์หัวหน้างานตรวจสอบให้ดีค่ะ
0: ว่าน
1: างนี้อยากขึ้นเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่านะเพราะว่านางนี่มีการวางแผน
0: วางแผนเรียบร้อย
1: แต่บางคนก็เลือกที่จะไม่ลาวันจันทร
0: ์ครับ
1: แต่ใช้ลาไปอีกทีคือวันศุกร์มันก็แปลกนะเพราะว่าวันศุกร์อ่ะเป็นวันทำงานนะเป็นวันฟันหล่ออีกวันนึง
0: ก็คือทำงานจันทร์หยุดพุธหยุดอังคารหยุดพฤหัส
1: ใช่แล้วมาทำวันศุกร
0: ์นะหลายๆคนอาจจะลาศุกร์
1: ใช่บางคนบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำแบบไม่อยากให้หัวหน้างานน่ะด่าเราไม่อยากให้หัวหน้างานน่ะวีนเราเราก็ลาแบบวันจันทร์มาทำงานสวยๆสักครึ่งวันนะบ่าย2บ่าย3กลับบ้าน
0: ครับบ้าน
1: แล้วก็แบบว่าหยุดยาวเลยเขียนใบลาวันศุกร์ค่ะหาหมอค่ะป่วย
0: เหรอ
1: ป่วยล่วงหน้าค่ะ
0: เขารู้ไง
1: รู้ใช่แต่สำหรับดีเจสอนแล้วไม่มีคำว่าลาค่ะ
0: มีแต่
1: คำว่าจัดและจัดค่ะนะเจอกันอย่างแน่นอนนะครับทางวิทยุนะจ๊ะอ้าววันนี้เวลาหมดเวลาเดินทางไปไหนเดินทางกลับบ้านขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำคัญที่สุดก็คือการรักษาวินัยจราจรด้วยนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณผู้ฟังครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างสามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเสียงจากทหารเรือ
0: คือ
1: ทีมของกองทัพเรือของเราส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนนะครับวันนี้ผมดีเจสอนครับว่าที่เรือตรีอดิสรจันทรวัฒน์ครับ
0: ครับผมดีเจกาแฟครับจ่าโทดานุนันท์ชนอยู่ครับ
1: มีความสุขมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยกับวันหยุดยาวนะจ๊ะสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชวนเช็คอินลานมิตรภาพตำบลรำแดงชมทุ่งปอเทืองสวนทานตะวันบานสะพรั่งส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชนสิงหนครที่ลานมิตรภาพตำบลรำแดงอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาเปิดพื้นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสความงดงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันที่กำลังบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือนพร้อมชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของคลองสะทิงหม้อแหล่งอาศัยของฝูงลูกปลากระบอกนับล้านตัวและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนรำแดงภายใต้บรรยากาศที่อบอวลด้วยความร่วมมือของคนในพื้นที่พื้นที่ดังกล่าวเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มอนุรักษ์คลองสะทิงหม้อบ้านหนองโดและภาคีเครือข่ายในชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาพื้นที่จากจิตอาสามาอย่างต่อเนื่องกว่า12ปีทั้งการปลูกป่ากงกลางอนุรักษ์สัตว์น้ำสร้างบ้านปลาปลูกปอเทืองและดอกทานตะวันรวมถึงก่อสร้างสะพานข้ามคลองสะทิงหม้อจนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชนภายในงานยังมีการแสดงเพลงบอกจากนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยพุทธเพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นนายวีระพงษ์สมุทานประธานลานมิตรภาพกล่าวว่าลานมิตรภาพเกิดจากความตั้งใจของคนในชุมชนที่ต้องการสร้างพื้นที่แห่งความสุขและการเรียนรู้โดยไม่หวังผลตอบแทนทางการเงินแต่ต้องการให้เป็นสถานที่พักผ่อนของประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเชิญชวนให้เดินทางมาชมความสวยงามของทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวันซึ่งคาดว่าจะยังคงบานให้ถ่ายภาพได้อีกอย่างน้อย1เดือนกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองสะทิงหม้อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสิงหนครควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความรักความสามัคคีของชุมชนให้เข้มแข็งต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่ายั้งคำว่ายั้งหมายถึงคงอยู่เช่นโครงชื่อสยามานุสติบทที่4 2บาทแรกมีว่าหากสยามยังอยู่ยั้งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยหมายความว่าหากประเทศสยามยังคงอยู่ได้อย่างมั่นคงเราคือชาวสยามทั้งหลายก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้เช่นกันคำว่ายั้งหมายความว่าหยุดพักชั่วคราวไม่เคลื่อนต่อไปเช่นทัพไทยยั้งทัพอยู่ที่นครสวรรค์หมายถึงหยุดทำให้ไม่เคลื่อนต่อไปเช่นฉันยั้งตัวไม่ทันเลยหกล้มคำว่ายั้งที่หมายถึงหยุดไม่ต้องมีกรรมก็ได้เช่นอาหารอร่อยมากผมเลยกินไม่ยั้งอาจใช้ซ้อนกับคำว่าคิด เป็นยั้งคิดหมายถึงหยุดคิดเช่นเขาก่อคดีร้ายแรงเพราะขาดสติยั้งคิด
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.th

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM 1287กิโลเฮิรตซ์นะคะวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะมาพบกันในรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะกับแอนปุญชรัตน์ราศีวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเราก็จะมาติดตามสภาพอากาศกันค่ะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยไปนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูรายละเอียดกันค่ะก่อนอื่นแนะนำทีมงานของเรากันก่อนนะคะควบคุม Facebook Live น้องเนกมลลักษ์เจริญอเนกกุลค่ะควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีราลิขิตนะคะ023839003 023839004ค่ะวันนี้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันได้นะคะและที่สำคัญค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะผอ.มนูลโดโอยผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์ข้อมูลเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีค่ะผอ.
1: สวัสดีค่ะวันนี้ยังไงวันนี้ทำบ้านเนี่ย
0: ใช่ค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านเลยที่รับฟังรับชมรายการของเรานะคะวันนี้ก็ที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกค่ะผอ.ที่ว่าเมื่อวานเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีออกประกาศนะคะช่วงเย็นๆเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยประกาศนี้ก็เป็นฉบับที่2แล้ว
1: ค
0: ่ะ อยากให้ผอ.ช่วยเล่าค่ะว่าประกาศฉบับนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบหรือว่าพูดถึงสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ยังไงกันบ้าง
1: คือจริงๆแล้วจากการติดตามสภาพอากาศที่ตลอดที่ผ่านมานะซึ่งเราก็คาดการณ์ว่าจากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
0: 24ค่ะ
1: เรื่องของฝนก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับฝนจะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคำประกาศออกมาโดยเฉพาะในช่วงตามคำประกาศของเราคือมีผลโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่26ไป
0: ค่ะ
1: 26จนถึงวันที่31
0: อ๋อช่วงสัปดาห์หน้าก็เป็นเหมือนกับ
1: 26ถึง30ประมาณนี้ครับคือช่วงนี้เราคาดว่าบริเวณประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากเรื่องของพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ๆกับทางบริเวณทะเลจีนใต้นะครับคือตอนนี้พายุก็อยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และคาดว่าหลังจากนั้นวันที่26จะเคลื่อนเข้ามาแล้วก็อาจจะขึ้นฝั่งบริเวณแถวประเทศจีนนะครับซึ่งในช่วงนั้นเราคาดการณ์ว่าเรื่องของร่องมรสุมมันจะลงมาด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ในช่วง26ไปจนถึง30 31เนี่ยคาดว่าช่วงนั้นฝนก็จะเยอะและก
0: ็
1: ลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนนี
0: ่
1: ก็จะแรงทำให้คลื่นลมอาจจะแรงขึ้น
0: ถ้าดูจากภาพที่โชว์หน้าจอตอนนี้เราจะเห็นที่ผอ.หมายถึงคือพายุตัวนี้ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ตัวนี้คือพายุอะไรคะผอ.
1: จริงๆแล้วคือพายุโนอึนนะพายุโนอึน
0: ซึ่งมันชื่อคุ้น
1: ชื่อยังคุ้นอยู่เนา
0: ะ
1: ยังจำกันได้จริงๆแล้วพายุตัวนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นจากพัฒนาขึ้นจากดิเฟนชั่นจากเมื่อวานที่เราคาดที่เราไอ้เป็นดิเฟนชั่นตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีกำลังแรงขึ้นก็กำลังตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่30-35-40ประมาณนี้
0: 35-40อันนี้คือกำลังเร็ว
1: กำลังหรือกำลัง
0: ความเร็วในการเคลื่อนที่เหรอคะ
1: ไม่ใช่เป็นความรุนแรงของลมที่เข้าสู่ศูนย์กลางเราเรียกว่าลมเข้าสู่ศูนย์กลาง
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: โอเคแล้วพายุนี้เนี่ยจะเข้ามาใกล้ประเทศไทยหรือว่ามีผลกระทบหรือส่งอิทธิพลกับปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศของประเทศไทยบ้างไหมคะ
1: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านทางตอนบนของฟิลิปปินส์แล้วก็ลงทะเลจีนใต้ตอนบนหลังจากนั้นก็คงจะขึ้นฝั่งแถวมณฑลกวางตุ้งนะครับแล้วก็คงจะไปมีผลกระทบกับภาคทางด้านจีนตอนล่างนะจีนตอนใต้อาจจะได้รับเรื่องของอิทธิพลของพายุนี้มากกว่าบ้านเราแน่นอน
0: มากกว่าบ้านเราแสดงว่าก็ไม่เหมือนปีก่อนๆปี2563ที่พายุนี้เคลื่อนเข้ามาแล้วก็ไทยก็เหมือนได้รับอิทธิพลเข้ามาใน
1: คือในช่วงที่โนอึนในช่วงนั้นคือมันคือการเรื่องของพายุนะครับมันจะมีอยู่ประมาณประเทศที่ตั้งชื่อนี่น่าจะประมาณ10กว่าประเทศแล้วก็จะ แต่ละประเทศนี่จะมีรายชื่อส่งมาอ้ารายชื่อหลังจากนั้นก็จะวนใช้กันไปอ
0: ัน
1: นี้นี่พอวนไปก็กลับให้ละจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับถ้าว่าก็มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแต่ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อก็หลายๆชื่อจะอยู่ได้ 4-5 ปีหรือบางชื่ออาจจะเกือบ10ปีก็มี
0: เป
1: ็นในเรื่องของพายุ
0: ค่ะเป็นความรู้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ
1: พอก็อีกนิดนึงก็คือจะไอ้นู่นอย่างที่น้องแอนบอกเมื่อกี้คือมันเข้าประเทศไทยตอนนั้นมันเข้ามาประมาณเดือนกันย
0: า
1: ซึ่งเดือนกันยานี่เป็นช่วงที่ส่วนมากแล้วพายุจะมีโอกาสเข้าประเทศไทย
0: ค่ะ
1: เนื่องจากทางลักษณะของการเคลื่อนตัวเรือในช่วงนั้นน่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะเคลื่อนมาทางทิศตะวันตกแต่ว่าในลักษณะของตัวเนี้ยที่เกิดขึ้นตัวเนี้ยในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมเนี่ยมันโอกาสที่จะเคลื่อนมาทางเวสทางตะวันตกนี่ค่อนข้างจะน้อย
0: ม
1: ันจะส่วนมากมันจะเคลื่อนไปทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือเพราะฉะนั้นก็ทิศทางก็คงจะไปเข้าหาทางด้านในเรื่องของร่องมรสุ
0: ม
1: จะเป็นส่วนใหญ่ก็เลยก็ร่องมรสุมตัวนี้เองก็ยังไม่ได้ถ้าผ่านประเทศไทยตอนนี้คาดว่าพายุตัวนี้ก็คงจะขึ้นทางจีน
0: ค่ะดังนั้นทุกคนก็สบายใจได้นะคะปีนี้โนอื่นไม่มาเที่ยวประเทศไทยค
1: ่ะแต่ว่าเราก็รอลูกต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สิงหากันยาเป็นช่วงที่มีพายุมากที่สุดอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเป็นช่วงที
1: ่คือช่วงที่เกิดพายุในช่วงสิงหากันยานี่จะค่าเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3-5 ลูกในคาบประมาณ60ปี69ปีถ้าจำไม่ผิดพายุที่จะเกิดขึ้นในบริเวณเนี้ยมันจะมีโอกาสเกิดขึ้น 3-5 ลูกเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเข้ามาใกล้ประเทศไทยในช่วงเดือนสิงหาคมกันยาหรือผ่านประเทศไทยก็จะมีมากด้วย
0: ยังไงฝากทุกท่านติดตามด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ปลายกรกฎาคมแล้วนะคะกรกฎาคมสิงหาคมกันยาก็ใกล้ฤดูกาลที่จะเกิดพายุขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูกันที่สภาพอากาศรายภาคกันดีไหมคะผอ.ว่าวันนี้อากาศแต่ละภาคจะเป็นยังไงบ้าง
1: โดยรวมแล้ววันนี้คือตั้งแต่ทางตอนบนมาเลยตั้งแต่ภาคกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกภาคกลางภาคอีสานและภาคเหนือฝนอยู่ที่ประมาณ 60-70% ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักในทุกภาคที่กล่าวมาในทางตอนบนแล้วก็ฝนส่วนมากจะอยู่บริเวณขอบเส้นส่วนใหญ
0: ่
1: ไม่ว่าจะเป็นถ้าทางภาคเหนือก็จะตั้งแต่ตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านแถวนั้นแล้วก็ทางภาคอีสานก็จะหนองคายบึงกาฬสกลนครพนมอุดรม
0: ุ
1: กดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานี
0: ถ้าดูจากภาพก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหม
1: ครับประมาณนี้ส่วนภาคกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็มีโอกาสที่มีฝนหนักไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการกรุงเทพเองแล้วก็ปทุมธานีส่วนภาคตะวันออกคาดว่าวันนี้โอกาสที่ฝนจะมีตั้งแต่นครนายกปราจีนมาจากเชียงแซวชลบุรีระยองจันทราอย่างเนี้ยมีโอกาสที่หนักได้บางพื้นที่อยู
0: ่
1: นะครับส่วนภาคกลางเองก็จะแถวๆลพบุรีสระบุรีอยุธยาแถวนั้นนะครับน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับส่วนภาคใต้วันนี้ฝนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก่อนคือภาคใต้วันนี้มีฝนตลอดเลยตั้งแต่เพชรบุรีไปจนถึงนราธิวาสเลยมีฝนแต่ฝนหนักวันนี้คาดว่าจะอยู่ทางด้านฝั่งตะวันตกและก็ทางล่างๆของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับฝนหนักก็ตั้งแต่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลระนองนะครับส่วนทางด้านตะวันออกอาจจะเป็นบางพื้นที่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าพอมารายการนี้อยากจะลงรายละเอียดบางทีเดี๋ยวจะมีใครถามเข้ามาก็ตั้งแต่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสก็มีบางแห่งที่จะมีฝนตกหนักได้แต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่กว้างบางครั้งเราลงในภาพนี้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ว่าอันนี้จะบอกให้ก่อน
0: แต่ว่าถ้าท่านไหนอยากทราบแบบด
1: ี
0: เทลรายละเอียดในพื้นที่ของตัวเองก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้หรือว่าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะอันนี้พอไล่เป็นภาพรวมพออยากจะลงแบบว่าดีเทลไปที่แต่ละภาคไหมคะว่าอุณหภูมิเป็นยังไง
1: คือช่วงนี้เรื่องของอุณหภูมิต่างตอนบนของภาคต่างตั้งแต่กรุงเทพขึ้นไปเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่36-37สูงสุดนะครับส่วนภาคใต้ก็อยู่ที่ประมาณ33-35อุณหภูมิก็จะแตกต่างกันอยู่ประมาณนี
0: ้นะครับ
1: ส่วนที่พื้นที่ที่ฝนตกซ้ำๆอยู่ในช่วงนี้ที่หลังจากนี้ด้วยแล้วก็ให้มาระวังก็ทับภาคตะวันออกเพราะว่าฝนจะตกซ้ำๆอยู่เป็นส่วนใหญ่นะในช่วงนี้แล้วก็ส่วนภาคอื่นตอนนี้ฝนก็เริ่มที่จะอาจจะยังไม่ถึงขนาดที่ว่ามีคนสะสมเยอะ
0: ค่ะ
1: นะครับ ฝนที่สะสมเยอะอีกภาคหนึ่งก็คือภาคเหนือที่น่าเป็นห่วง
0: ปีนี้เหมือนภาคเหนือก็ฝนมา
1: ฝนโดยเฉพาะตอนบนไม่ว่าจะเชียงรายแพร่น่านแล้วก็แม่ฮ่องสอนทางนี้ฝนจะตกบ่อยเพราะงั้นฝนทางด้านนี้พอมีฝนสะสมเยอะๆนี่โอกาสที่จะมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโครนถล่มนี่มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงอยู
0: ่
1: นั่นคืออาจจะต้องเฝ้าระวังตรงทางด้านนั้นอีกนิดนึง
0: ยังไงก็เฝ้าระวังกันไว้ด้วยนะคะก็ติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้ก็ดูได้จากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะจากแผนภาพเราก็จะเห็นเป็นสีเหลืองๆวันนี้สีก็ยังดีที่มีสีเหลืองแต่ว่าสีขาวก็ไม่ใช่ว่าฝนไม่ตกใช่ไหมคะก็อาจจะมีย
1: ังอาจจะมีได้ในบางจังหวัดแต่ว่ามันอาจจะพื้นที่มันเล็กๆบางทีเราก็เลยยังอาจจะต้องไปดูในเรื่องรายละเอียดของรายภาคโดยเราจะมีศูนย์อยู่ทุกภาคนี่แหละไม่ว่าจะศูนย์เหนือศูนย์อีสานศูนย์ใต้ออกใต้ตก
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะเข้าไปคุยไปได้
0: ค่ะมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาอยู่ทั้งหมด5
1: ศูนย์
0: เลยนะคะก
1: ็
0: ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยยังไง คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังรายการเราแล้วอยากจะทราบสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ในบ้านของตัวเอง
1: ในเชิงลึกในเชิงพื้นที่ก็สามารถเข้าไปสอบถามได้หรือว่าถ้าฟังรายการนี
0: ้
1: ฟังรายการนี้ก็สามารถโทรเข้ามา
0: ได้
1: คุยกับเราได้เดี๋ยวเราจะจดลึกให
0: ้ใช่แต่ละศูนย์เขาก็จะมี Facebook ของเขาด้วยนะคะสามารถเข้าไปพิมพ์สอบถามหรือว่าส่งคำถามเอาไปไว้ได้เลยโอเคอันนี้ก็พอทราบรายละเอียดแต่ละภาคของประเทศไทยวันนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเรามากันที่สายโทรศัพท์กันดีกว่านะคะเปิดสายให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาสอบถามสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะ023839003 023839004นะคะวันนี้ส่งเสียงเรียกแฟนคลับกันหน่อยค่ะวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะ
1: โทรเข้ามาวันศุกร์อาจจะยังไม่ถึงนอนกันหรือเปล่าหรือว่า
0: แล้วช่วงอาทิตย์หน้าเนี่ยก็เป็นแบบเหมือนวันหยุดยาวได้ค่ะพอช่วงอังคารพุธพฤหัสเนี่ยหลายคนก็อาจจะแบบวางแผนว่าจะไปเที่ยวไปอะไรใช่ค่ะแล้วสภาพอากาศสำหรับช่วงสัปดาห์หน้าค่ะพอ
1: คืออย่างที่บอกว่าวันนี้24-25แล้วเราประกาศที่เมื่อตั้งแต่ต้นรายการที่เราประกาศวันที่26เนา
0: ะ
1: เราประกาศออกไปว่าที่26นั้นจะมีเรื่องฝนมากขึ้นนะครับดังนั้นในสภาพอากาศ7วันข้างหน้าเนี่ยก็คืออย่างวันนี้ที่เรารายงานว่าฝน60-70% ต่อเมืองและมีฝนหนักได้ดังนั้นในช่วงตลอดสัปดาห์เนี้ยฝนก็อยู่ที่ประมาณ 60-80%
0: เดี๋ยวขอ
1: จะเพิ่มขึ้น
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาต
1: ขอเอา
0: อุบสปอยไว้ก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรามารับสายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจากทางบ้านกันก่อนเดี๋ยวค่อยเล่า7วันนะคะสายแรกค่ะคุณธวัชชัยจากสนามชัยเขตค่ะ
2: สวัสดีพออมนูนแล้วก็คุณแอนด้วยนะคะโอ้วันนี้คุณแอนมาจัดวันศุกร์ครับผม
0: วันนี้สลับกันกับน้องเบนค่ะวันนี้น้องเบนไปต่างประเทศค่ะ
1: แต่งตัวยงจำได้หมดว่าใครจะเป็นไหนคุณธวัชชัย
2: คุณแอนอันนี้ขอเข้าประเด็นเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกท่านอื่นก็จะได้เข้าสายบ้าง
0: ค
2: ือที่สนามชัยเขตอ่ะคือเมื่อวานนี้อากาศก็ถึงเขาบอกว่าช่วงบ่ายๆมีฝนแต่ช่วงเช้าๆอ่ะมีแดดแค่ครึ่งวันเช้าแต่วันนี้
1: แดดไม่ได้จัดเลยวันนี้แดดเยอะใช่ไหมครับ
2: แดดไม่ค่อยเยอะเลยครับวันนี
1: ้ครับ
2: แล้วก็เห็นก็บอกว่าเห็นฟังข่าวกรมอุตุนี่พายุนี่เป็นพายุโซนร้อนโนอึนแล้วใช่ไหมครับผม
1: เป็นพายุโซนร้อนโนอึนแล้วครับตอนนี้ก็เคลื่อนเข้ามาทางด้านทิศตะวันตกคดไปทางเหนือครับแล้วก็อาจจะเคลื่อนเข้าประเทศคาดว่าเคลื่อนเข้าจีนแถวมณฑลฝางตุ้งแต่ว่าพายุตัวนี้ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของบริเวณประเทศไทยเขาคงจะแรงขึ้น
2: แล้วจะคงไม่เป็นไต้ฝุ่นเหมือนบาวีใช่ไหมครับน่ากลัวเนี่ยพายุ
1: จะคาดว่าไม่เป็นครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะมีการเคลื่อนตัวที่เร็วนะครับการเคลื่อนตัวที่เร็วดังนั้นก็อาจจะถ้าแรงได้ก็อาจจะเป็นแค่พายุโซนร้อนกำลังแรง
2: แล้วฝนนี่สนามไทเกตจะมีฝนวันอาทิตย์ที่ฝนจะเพิ่มขึ้นช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย
1: สนามใจเขตใช่ไหมครับ
2: ครับมันตั้งแต่วันที่26ไปจนถึงวันที่30อ่ะครับ
1: สนามใจเขตจริงๆแล้วฝนนะวันนี้จะมีวันนี้เนาะแต่ว่าวันพรุ่งนี้มะรืนเนี้ยอาจจะลดลงคือวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยอาจจะลดลงแต่ว่า สองอาทิตย์นี้25-26เนาะ
2: คร
1: ับ พอหลังจากนั้น27-28นี่ก็คงจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในบริเวณสนามใจเกตซึ่งฝนส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเย็นนะครับเย็นค่ำจะเป็นส่วนใหญ
2: ่ขอบคุณครับให้เพื่อนๆสมาชิกท่านอื่นเข้าบ้าง
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค
0: ุณธวัชชัยสายต่อมาคุณเจเจจากสมุทรสาครค่ะ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีครับเจเจ
3: ครับโอ้เมื่อวานนี้โหสมุทรสาครก็บอกว่ามีฟ้าบอกว่าปานกลางครับมีบอกว่าฝนเล็กแต่ฝนเล็กน้อยครับ
1: ฝนเล็กน้อยใช่ไหมตรงที่ในเมือง
3: น้อยบอกว่าแบบฝนเล็กน้อยแล้วก็แบบมีฟ้าแบบฟ้าขนองแบบผ่านมาด้วยครับ
1: คือฝนเมื่อวานแถวสมุทรสาครใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
1: สมุทรสาครอยู่ตอนโซนล่างๆระหว่างสมุทรสาครกับราชบุรีเพชรบุรีแถวนั้นนะครับส่วนนั้นเขาเรียกอำเภออะไรครับ
3: ครับ
1: เขาเรียกไม่ได้เขาผมไม่ได
3: ้ฝน
1: เขาเรียกอำเภออะไรนะแถวอำเภออะไรนะอำเภอ
3: มือพัท
1: ล
3: าสิงคร
1: ับ บางคนทีอำเภอบาแถวนู้นนะแถวนั้นน่าจะมีฝนค่อนข้างที่จะเยอะกว่าอำเภอเมืองเนาะ
3: ครับก็เมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้คือว่ามีแบบฝนเล็กน้อยแต่ว่ามีฟ้าคะนองแบบผ่านเลย
1: ครับครับใช่ฝนฟ้าคะนองมันจะอยู่ข้างล่างๆไงครับแต่ว่าตัวฝนเองในตัวเมืองเนี่ยอาจจะได้ฝนน้อยแต่ในตัวเมืองในอำเภอเมืองล่างๆอ่ะตอนล่างๆก็อำเภอเมืองเองฝนก็ค่อนข้างที่จะดีเมื่อวานถ้าเราดูจากภาพเรดาร์
3: ครับแล้ววันนี้จะมีโอกาสได้หรือเปล่าอย่างเมื่อวานนี้หรือเปล่าประมาณช่วงบ่ายสองอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: วันนี้ช่วงประมาณบ่ายสองใช่ไหมครับบ่ายสองวันนี้สมุทรสาครมีโอกาสอยู่ครับช่วงเย็นๆช่วงบ่ายถึงเย็นนะครับมีโอกาสอยู่ครับแต่ว่าส่วนมากแล้วจะอยู่ทางด้านล่างๆจะเป็นส่วนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะได้ฝนอยู่แถวอำเภอเมืองนะครับ
3: ครับแล้วช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีโอกาสฝนตกเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่าครับ
1: เสาร์อาทิตย์สมุทรสาครวันเสาร์จำพอมีอยู่แต่วันอาทิตย์นี้ค่อนข้างที่จะอากาศดีครับ
3: มีใช่ไหมครับวันพรุ่งนี้ก็มีบ้างป่าใช่ไหมครับพรุ่งนี้
1: มีมากกว่าวันมีโอกาสมากกว่าวันอาทิตย์ครับ
3: อ๋ออาทิตย์มีมากกว่า
1: วันอาทิตย์ฝนจะน้อยกว่าวันเสาร์ครับพูดง่ายโอกาสที่จะเกิดฝนที่สมุทรสาครวันเสาร์โอกาสฝนจะเยอะมากกว่าวันอาทิตย์ครับ
3: อ๋อพรุ่งนี้จะฝนเยอะมากกว่าวันอาทิตย์หรอคร
1: ับ ใช่ครับ
3: อ๋อเห็นว่าตั้งแต่27-28เนี่ยเห็นว่ามันมีฝนเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมครับ
1: 27-28ทางด้านสมุทรสาครนี่คือยังไม่คือขุดเราให้ฝนเพิ่มขึ้นในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ทางสมุทรสาครฝนน่าจะเยอะในประมาณ28-29-30ทางด้านนู้นมากกว่าครับ
3: ครับ
1: ในช่วงนั้นในช่วงประมาณ26-27เนี่ยอาจารย์26-27พรุ่งนี้25-27เนี่ยอาจจะลดลงมาหน่อยนึงแต่พอ28-29-30นี่จะเพิ่มมากขึ้น
3: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบ
0: คุณค่ะคุณเจเจและอีกหนึ่งสายของเราวันนี้คุณพรชัยจากพระรามห้าค่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับ
0: สวั
1: สดีครับคุณพรชัย
4: ครับท่านอ๋อด้วยนะครับสวัสดีคุณแอนนะครับ
0: ค่ะ
4: ครับกระจายที่ประสานงานแต่ที่ออนไลน์คุณอะไรให้คิดนะครับแม่วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์แม่วันพุธเนี่ยโอ้โหคุณแทบลมมาแรงมากเลยครับท่านอ๋อมนูนะครับ
1: ครับวันพุธฝนเยอะอยู่แถวทางด้านแถวหลักสี่ทางนี้
4: เย็นนะฮะเย็นแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ว่าในกรุงเทพเนี่ยมันจะมีป้ายโฆษณาเนี่ยอ้อนระวังหน่อยนะ
1: ครับ
4: เดี๋ยวมันหล่นใส่หัวเราได้ใช่ไหมป้ายโฆษณานะ
1: ครับ
4: วันนี้จะมีลมคลายเมื่อวันพุธได้ป่ะคร
1: ับ ไม่ครับวันนี้ฝนมีก็ไม่เยอะเหมือนกับวันพุธพื้นที่ก็จะลดน้อยลงนะครับแล้วก็ความแรงจะลดน้อยลงครับ
4: แม่ลมแรงมากนะวันพุธลมแรงมากเลยนะ
1: คือก่อนที่จะมาวันพุธนะครับเราไม่มีฝนมาตั้งแต่วันเสาร์ใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารอย่างนี้มันสะสมความร้อนความชื้นเยอะเพราะฉะนั้นโอกาสพอมันเกิดมาก็มีเพียงกลางเยอะ
4: ใช่อ๋อวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกรุงเทพวันนี
0: ้กรุงเทพ
1: เดี๋ยวให้น้องแอนเช็ค
0: ให้สักครู่นะคะ
4: ครับผม
0: ว ันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็สูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะ
4: วันนี้กรุงเทพจะมีฝนไหมครับวันนี
1: ้มีครับแต่ว่าอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้คน
4: บ่ายเย็น
1: อาจจะมีฝนมันจะน้อยกว่าเมื่อวานนะครับก็คาดว่าตรงพระราม9ไม่มีสมัครฝนวันนี
0: ้พระราม
1: พระรามาเนาะเออพระรามาพระรามเก้าพระรามาแต่มันไม่น่าจะมีฝนวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็น่าจะมีตอนล่างๆแล้วก็ด้านตะวัน

0: จะบอกว่าที่บางนาเมื่อวานวันพฤหัสก็หนักเหมือนกันค่ะ
1: เมื่อวาน
0: ล
1: มแรงบางนานี่คนเยอะอยู่ฝนเยอะ
0: ลมแรงค่ะไม่แน่ใจว่าแบบจำเพาะเจาะจงจะตกที่บางนาเฉพาะวันพฤหัสหรือเปล่าวันพฤหัสเนี่ยเราจะมีกิจกรรมออกกำลังกายค่ะพอเป็นแอโรบิกของกรมอุตุด้วย
1: คือเหมือนกับเกรงเรามาหลายอาทิตย์แล้วพอถึงช่วง 4-5 โมงเย็นอ่ะมาแล้ว
0: ก็เลยแบบเมื่อวานก็เลยต้องยกเลิกไปพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมกับเราก็บอกบ่นแอบบ่นว่าเออเสียดายนะกำลังจะออกมาเลยค่ะยังไงก็อยากให้ไปตกวันอื่นนะวันพฤหัสก
1: ็วันพฤหัสหน้าเราก็คาดการณ์ว่าน่าจะตกอีก
0: อ้าวแอบเศร้าเลยนะคะโอเคคราวนี้มาที่คอมเมนต์ใน Facebook Live กันบ้างนะคะคุณสุภรัตน์ค่ะถามว่าพรุ่งนี้กรุงเทพมีฝนมากไหมคะแล้วฝนจะตกช่วงไหน
1: พรุ่งนี้วันเสาร
0: ์ค่ะ
1: วันเสาร์ฝนจะลดลงน้อยกว่า2-3 วันที่ผ่านมาน้อยกว่าวันพุธพฤหัสแล้วก็ฝนในช่วงวันเสาร์จะเป็นฝนช่วงบ่ายค่ำนะครับ
0: ค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นทางด้านฝนหนักนะครับฝนหนักอาจจะอยู่ทางด้านกรุงเทพฝั่งตะวันออกแล้วก็บนใช่มากกว่า
0: ถ้าทุกท่านดูที่หน้าจอตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นแต่ละวันใช่ไหมคะอันนี้คือ
1: ภาพรวมของเราวันที่26 27 28 29
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้25เนาะ
0: พรุ่งนี้25ค่ะ
1: เราจะไม่มีในภาพนี
0: ้แต่ว่าจากสีก็พอจะบอกได้ใช่ไหมคะ
1: คาดว่าพรุ่งนี้ฝนหนักในกรุงเทพไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีแต่ว่าฝนตกมีฝนตกแต่ว่าฝนหนักพรุ่งนี้คาดว่ายังไม่มีในกรุงเทพมหานครคือฝนหนักมาตั้งแต่22นะเมื่อวัน23
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 22 23แล้ววันนี้อาจจะมีท่านหนักได้ก็อยู่ทางด้านตะวันออกไปนะแต่ทางด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครทางด้านตะวันออกไปรอยต่อตะวันออกจะเชิงเซาแต่นั้นนะมีโอกาสก็จะมีนะวันนี้นะหรือไม่ก็ทางด้านสมุทรปราการอะไรอย่างเนี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แต่วันนี้จะน้อยกว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: นะครับแล้ววันเสาร์เองก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าก็คงจะไม่เยอะเหมือน2วันที่ผ่านมา
0: ค่ะคุณบอล นะคะสอบถามมาบอกว่ากระบี่ฝนตกตั้งแต่ตี4ตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลย
1: เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วหลายคนบอกว่ากระบี่ไม่มีฝนแล้วเราก็บอกแล้วว่าให้รอหลังจากวันที่22เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่22ไปจนถึงวันที่30 31กระบี่ก็ระวังเรื่องฝนเยอะขึ้นวันฝนวันนี้มีแค่นี้พรุ่งนี้อาจจะเยอะขึ้นมะรืนอาจจะเป็นฝนหนักวันนี้อาจจะมีฝนหนักพรุ่งนี้ก็คงจะมีฝนหนักได้ด้วยเพราะฉะนั้นกระบี่วันนี้ฝนหนักวันนี้ก็ฝนหนักนะครับพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่31มีฝนหนักได้ทุกวัน
0: อ
1: ย่างที่เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นว่าวันนี้เป็นต้นไปในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับเราผมไม่ตั้งเฝ้าระวังเลยฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31
0: เลยสิ้นเดือน
1: ทุกจังหวัดเฝ้าระวังเลยนะครับเฝ้าระวังเลยนะครับโดยเฉพาะกระบี่เองแถวกระบี่นี่ฝนจะเยอะ
2: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ยกระดับบริการเกษตรครบวงจรถึงพื้นที่ที่เทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติพร้อมบูร ณาการการให้บริการด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้เกษตรกรได้รับคำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการทางวิชาการด้านพืชปศุสัตว์ประมงพัฒนาที่ดินชลประทานและการส่งเสริมการเกษตรอย่างครบวงจรในจุดเดียวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรในพื้นที่

0: ภายในงานมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการคลินิกด้านการเกษตรในหลากหลายสาขาเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ได้รับบริการทางการเกษตรอย่างถูกต้องครบถ้วนและจบในที่เดียวทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตทางการเกษตรรวมถึงให้บริการด้านการเกษตรแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการฝึกอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันเป็นการน้อมนำแนวทางพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โท ุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สารคดีเกษตรชุดโรคใบด่างมันสำปะหลังตอนระเบียบการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้องรู้เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันและยับยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังไม่ให้กระจายไปแหล่งปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อื่นคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมกำหนดให้ต้นพันธุ์มันสำปะหลังท่อนพันธุ์มันสำปะหลังเป็นสินค้าควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542การเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์มันสำปะหลังมีข้อกฎหมายที่ควรรู้ดังต่อไปนี้ 1. ให้บุคคลที่ประสงค์จะขนย้ายต้นพันธุ์ท่อนมันสำปะหลังยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และสถานที่ราชการตามประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ 2. การขออนุญาตต้องแสดงเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งรับรองว่าต้นพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ที่ขนย้ายนั้นไม่ปรากฏโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง 3. เมื่อได้ออกหนังสืออนุญาตการขนย้ายแล้วให้ประสานแจ้งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดท้องที่ปลายทางการขนย้ายตรวจสอบเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการมีโทษทางกฎหมายพบใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่ให้รีบทำลายต้นเป็นโรคและขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านรู้เร็วรู้ไวป้องกันได้ห่างไกลโรคใบด่างมันสำปะหลัง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือการบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลานี้ครับ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่าน2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ได้นะครับหลากหลายช่องทางอีกเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของทางสมาคมเอง www.nmab.or.th/radio รวมไปถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยwww.pakifm.org ครับแล้วก็ทางด้านของ www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็ผ่านทางหน้าเพจ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร.นครราชสีมาก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยนะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับหรือว่าต้องการติชมรายการนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังท่านฟังผ่านทางช่องทางใดหรือจะฟังผ่านทางสถานีใดนะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถแจ้งให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราทราบได้นะครับหรือว่าในช่วงที่2จะโทรเข้ามาหน้าไมค์พูดคุยนะครับสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมหรือว่าสิทธิสวัสดิการต่างๆของคนตาบอดคนพิการนะครับก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงแรกนี้เช่นเคยนะครับช่วงของ NMAB Update แล้วก็มีข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิทธิด้านของกฎหมายนะครับขอรับการสนับสนุนด้านของกฎหมายต่างๆของคนพิการเรานะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB อัปเดตกันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วง NMB Update นะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
2: ครับผมรายการของเราก็ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนานะครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา
1: ใช่ค่ะ FM 99.75 MHz ที่อำเภอเมืองนะคะแล้วก็ยังมีสถานีวิทยุชุมชนลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วด้วยค่ะ
2: ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยครับตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ครับ
1: แล้วก็รายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: สำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้นะครับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569เราจะมาดูทั้งเรื่องสิทธิทางกฎหมายของคนพิการและก็พยากรณ์อากาศประจำวันกันแบบเจาะลึกเลยครับ
1: คือน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศนอกบ้านเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในทางสังคมเรามีเกราะป้องกันทางกฎหมายอะไรบ้างที่พร้อมดูแลพวกเราอยู่
2: ใช่ครับตัวหลักๆเลยก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับ
1: โอ้กฎหมายตัวนี้นี่เอง
2: ครับแล้วที่สำคัญคือกฎหมายบ้านเราเนี่ยล้อไปกับมาตรฐานระดับโลกเลยนะฮะที่เรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการหรือว่า CRPD ครับ
1: โห CRPD หรอคะแล้วสิทธิที่ว่านี้มันครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างคะ
2: มันเป็นการตั้งบรรทัดฐานเลยครับว่าคนพิการต้องมีสิทธิเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งคดีอาญาหรือว่าเรื่องการถูกเลือกปฏิบัตินะครับ
1: ฟังดูดีมากเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าขอตั้งข้อสังเกตหน่อยค่ะคือในความเป็นจริงขั้นตอนมันยุ่งยากไหมคะสมมติว่ามีคนตาบอดสักคนต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายจริงๆกลไกนี้มันจะทำงานยังไงคะ
2: เป็นคำถามที่ดีมากครับคือเริ่มแรกเลยนะฮะเรามีสิทธิในการปรึกษากฎหมายได้ฟรีครับ
1: ฟรีเลยเหรอคะ
2: ฟรีครับผมแล้วถ้าร้ายแรงถึงขั้นต้องขึ้นศาลเนี่ยรัฐก็จะมีสิทธิให้เรายื่นขอทนายความให้ฟรีด้วยนะครับ
1: ดีจังเลยค่ะแล้วมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาดูแลตรงนี้บ้างคะ
2: ก็จะมีหน่วยงานหลักๆอย่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วก็กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับที่จะทำงานประสานกัน
1: คือทำงานร่วมกันเลย
2: ใช่ครับแล้วเขาไม่ได้แค่หาทนายให้นะฮะแต่ต้องเตรียมเครื่องมือเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมให้ด้วยครับ
1: เครื่องมือเข้าถึงล่ะคะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างคะ
2: ก็อย่างเช่นการจัดหาล่ามภาษามือครับหรือว่าการแปลงเอกสารสำนวนคดีเป็นอักษรเบรลล์เพื่อให้คนตาบอดสามารถเข้าใจข้อกล่าวหาแล้วก็สู้คดีได้อย่างโปร่งใสที่สุดครับ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะพออธิบายแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นมากเลยนะคะเนี่ยถ้าให้เปรียบเทียบสิทธิพวกนี้ก็ทำหน้าที่เหมือนแว่นขยายหรือไม่ก็เครื่องช่วยฟังทางสังคมเลยนะคะ
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยครับ
1: ใช่ค่ะคือช่วยขยายเสียงแล้วก็ขยายข้อเท็จจริงของคนพิการให้ดังและชัดเจนเท่าเทียมกับทุกคนในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องเลยครับมันคือการติดอาวุธทางกฎหมายเลยครับทีนี้พอเรามีกรอบคุ้มกันทางสังคมแล้วเรามาดูกรอบคุ้มกันจากธรรมชาติกันบ้างดีไหมครับ
1: ดีเลยค่ะวันนี้เราต้องรับมือกับอะไรบ้างคะเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่โคราชบ้านเรา
2: สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้นะครับใครจะออกจากบ้านต้องเตรียมร่มให้พร้อมเลยครับเพราะว่ามีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยครับ
1: โห70%เลยนะคะ
2: ครับผมแล้วก็เจาะลึกมาที่จังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่24 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุดที่36 องศาเซลเซียสครับ
1: ก็คือมีทั้งร้อนอบอ้าวสลับกับฝนตกชุ่มฉ่ำตลอดวันเลยนะคะเนี่ยแล้วภาพรวมภาคอื่นๆล่ะคะฝนตกหนักเหมือนกันไหมคะ
2: ภาพรวมก็คือฝนกระจายตัวเกือบทั้งประเทศเลยครับอย่างภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยมีฝนตก60%ครับ
1: ค่ะ
2: ส่วนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน70%ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงกว่า2เมตรครับ
1: แล้วทางฝั่งอ่าวไทยล่ะคะ
2: ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะเบาลงมาหน่อยครับอยู่ที่40%ครับผม
1: อ๋อค่ะพอพูดถึงสภาพอากาศเนี่ยมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะเรื่องพายุโซนร้อนโนอึลนะคะที่ชื่อแปลว่าเรืองแสงหรือท้องฟ้าสีแดงของเกาหลีเหนือนะคะ
2: ครับผมพายุลูกนี้กำลังมุ่งหน้าไปทางมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนนะครับในช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมนี้ครับ
1: สงสัยจังเลยค่ะคือพายุลูกนี้ไม่ได้เข้าไทยโดยตรงใช่ไหมคะแต่ทำไมเราถึงยังมีฝนตกหนักกระจายไปทั่วแบบนี้ล่ะคะ
2: คือกลไกของสภาพอากาศมันเชื่อมโยงกันครับอธิบายง่ายๆก็คือถึงพายุโนอึจะมุ่งหน้าไปทางจีนแต่มันไปดึงเอาความชื้นเข้ามาครับ
1: อ๋อมันดึงความชื้นเข้ามา
2: ใช่ครับทำให้หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมเวียดนามตอนบนเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับช่วงนี้บ้านเรามีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมอยู่แล้วด้วยครับ
1: อือหือปัจจัยมันมาพร้อมกันเลยนะคะ
2: ครับผมปัจจัยทั้งหมดนี้ก็เลยทำงานร่วมกันเหมือนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะครับดึงเอาเมฆเอาฝนเข้ามาตกสะสมในบ้านเรานั่นเองครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะสภาพอากาศนี้แปรปรวนจนเราต้องคอยอัปเดตและปรับตัวกันตลอดจริงๆนะคะ
2: ใช่ครับใครจะเดินทางไปแถบตอนใต้ของจีนช่วงนี้ก็ต้องเช็คสภาพอากาศล่วงหน้าให้ดีเลยฮะ
1: ค่ะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิทางกฎหมายหรือว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะสามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรศัพท์044-353-452หรืออีกเบอร์นะคะ0816162399ค่ะ
2: ครับก่อนจากกันวันนี้ผมมีข้อคิดหนึ่งอยากฝากให้ลองคิดตามกันดูนะครับ
1: ข้อคิดอะไรคะ
2: คือถ้าสภาพอากาศที่แปรปรวนทุกวันเนี่ยยังทำให้เราต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวแล้วก็กางร่มรับมืออยู่เสมอลองคิดดูนะครับว่าสังคมของเราจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้มากแค่ไหนถ้าร่มทางกฎหมายของคนพิการที่เราคุยกันในวันนี้ถูกนำมาปรับใช้และเข้าถึงได้อย่างเต็มศักยภาพจริงๆครับ
1: เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องอารยสถาปัตย์เพื่อคนพิการในสนามบินจากกรณีข้อร้องเรียนของภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลและภาคประชาชนที่ร้องถึงการบริการของบางสายการบินละเมิดสิทธิการเดินทางของกลุ่มคนพิการจึงได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการโดยในที่ประชุมผู้แทนจากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยพร้อมจะนำข้อปัญหาต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นร่วมถึงทำความเข้าใจกับพนักงานในการให้บริการที่จะต้องสื่อสารอย่างเป็นมิตรและแก้ไขข้อจำกัดต่างๆเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับคนพิการทุกประเภทอย่างเท่าเทียมรวมถึงจะพัฒนาระบบแพลตฟอร์มข้อมูลการจำหน่ายบัตรโดยสารการสื่อสารข้อมูลต่างๆสร้างความเข้าใจให้กับคนพิการทุกประเภทอย่างครบถ้วนที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้มีการสื่อสารที่ชัดเจนทำให้เกิดข้อบกพร่องซึ่งการประชุมครั้งนี้ทุกฝ่ายพร้อมรับไปปรับปรุงแก้ไขรวมถึงการท่าอากาศยานก็รับนำข้อเสนอต่างๆไปแจ้งให้ทุกสายการบินพึงปฏิบัติโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะทำหนังสือติดตามผลการปรับปรุงของสายการบินพร้อมขอให้กำหนดระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขโดยจะเร่งให้ดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดไม่เกินไตรมาสสุดท้ายของปี2567ล่าสุดนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทดลองนั่งรถวีลแชร์เพื่อทำความเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกอย่างแท้จริงของคนพิการที่ใช้บริการสายการบินและสนามบินพร้อมพบปะพูดคุยกับกลุ่มคนพิการที่สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดโดยกลุ่มคนพิการได้เสนอแนะขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพิ่มอารยสถาปัตย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนพิการภายในสนามบินเช่นที่จอดรถและการอำนวยความสะดวกคนพิการที่ใช้รถวีลแชร์ในการใช้บริการสายการบินและสนามบินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่ามีความเห็นใจคนพิการถึงความยากลำบากในการเดินทางแต่ขณะเดียวกันต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยการทดลองนั่งรถวีลแชร์ในครั้งนี้เพื่อที่จะได้หาจุดตรงกลางที่พอรับได้ของทุกฝ่ายระหว่างคนพิการสายการบินและสนามบินจึงได้กำชับผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการเดินทางด้วยเครื่องบินทั้งนี้จากการเดินทางลงพื้นที่ได้เห็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการในส่วนของสายการบินและสนามบินและที่สำคัญคือหัวใจของคนพิการเวลาเดินทางนั้นมีความยากลำบากมีอุปสรรคยากลำบากแค่ไหนและเมื่อทราบว่ามีปัญหาอุปสรรคใดที่จะช่วยกันแก้ไขเพื่อให้มาพบเจอกันคนละครึ่งทางและลงตัวพร้อมได้ขอให้ผู้โดยสารคนปกติทั่วไปได้เข้าใจและเห็นใจถึงความยากลำบากของคนพิการที่อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าปกติในฐานะเพื่อนร่วมทางด้วยขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ thairat.co.th
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีเด็กจมน้ำลงไปช่วยแล้ว
2: เห็นเด็กตกน้ำอย่าเพิ่งตกใจ
1: จำให้ขึ้นใจตะโกนโยนยื่น
2: ช่วยชีวิตได้
1: ตะโกนยังไง
2: ตะโกนเรียกคนมาช่วยแล้วรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ1669หรือโรงพยาบาลใกล้บ้านทันที
1: โยนแบบไหน
2: อย่ากระโดดลงไปช่วยเองให้รีบโยนของที่อยู่ใกล้ตัวเช่นถังแกลลอนพลาสติกขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้เรียบร้อยหรือวัสดุที่ลอยน้ำได้ให้เด็กเกาะพยุงตัวไว
1: ้ยื่นอะไร
2: ถ้าอยู่ใกล้ฝั่งยื่นไม้เชือกเสื้อหรือผ้าขาวม้าให้เด็กจับแล้วช่วยดึงขึ้นจากน้ำอย่างปลอดภัย
1: จำให้ขึ้นใจ
2: ตะโกนโยนยื่น
1: ช่วยได้ไม่เสี่ยงไม่สูญเสีย
2: รู้ก่อนรู้ทันป้องกันได
3: ้ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพและสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่อยู่ที่นี่และผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวพิศวาสแก้วใหญ่มาจากอุดรธานีค่ะเพลงที่ใช้ประกวดในวันนี้ก็คือเพลงธรรมชาติโหดของพี่ฝนธนสุนทรค่ะ

0: ับพวงมาลัยครับโอ้มหากาล
1: ธรรมชาติโหดนะครับผลงานเพลงจากคุณพิศวาสนะครับหนึ่งในผู้เข้าประกวดในกิจกรรมอุ่นใจไม่เสียงหวานตอนเพลงรักในจินตนาการซึ่งสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับในการจัดในวันที่29พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานะครับก็หยิบเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ 9:00 นกับอีก40นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดเราออกอากาศสดกันทุกวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนัก งานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีครับที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ99.75 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมจร.นครราชสีมาอำเภอเมืองนะครับแล้วก็100เมกะเฮิรตซ์ลุ่มน้ำลำตะคองสี่คิ้วอำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้แล้วก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันครับ www.nmab.or.th/radio เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkifm.org รวมไปถึงwww.ddlamtakong.com แล้วคลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับแล้วก็ทางด้านของหน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้ติชมรายการแจ้งผลการรับฟังนะครับท่านฟังผ่านสถานีใดชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือฟังผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการโทรสอบถามทางด้านของสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางสมาคมนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเป็นสิทธิของสมาคมสวัสดิการสมาคมโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าสิทธิสวัสดิการของคนพิการเราก็โทรสอบถามได้0815109471นะครับ0815109471ในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เมื่อวานนี้นะครับทางด้านของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับก็ได้ให้บริการประสานส่งต่อนะครับกับสมาชิกของทางสมาคมเราเองนะครับก็คือคุณกิติคมจิตทยานันท์นะครับไปทางด้านของสำนักงานขนส่งนะครับเนื่องจากมีชื่อตกค้างเป็นเหมือนผู้ถือครองรถนะครับทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เราก็ให้บริการกับสมาชิกนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้นะครับกับคุณกิติคมก็หลายท่านนะครับที่อาจจะเคยโดนเอาชื่อนะครับลูกหลานขอเอาชื่อไปซื้อรถนะครับก็ยังเป็นมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู่ทั้งที่อาจจะเป็นคนตาบอดเป็นคนพิการที่ไม่ได้ขับรถอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไปอุทธรณ์โต้แย้งได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนตาบอดเราต้องการให้สมาคมนะครับช่วยอำนวยความสะดวกในการไม่ว่าจะเป็นเดินทางในการเรื่องของเอกสารต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้แล้วก็จะมีเจ้าที่นะครับลงไปช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับเป็นบริการฟรีนะครับจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแต่มีข้อแม้นิดนึงนะครับคือท่านต้องเป็นคนตาบอดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนครราชสีมานะครับอาจจะเป็นหรืออาจจะไม่เป็นสมาชิกของเราก็ได้นะครับ ก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ทางด้านของนอกจากจะต้องเป็นสมาชิกของเราแล้วก็รบกวนนอกจากจะเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแล้วจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับแล้วก็ข้อที่2คือต้องรบกวนโทรมาแจ้งก่อนนะครับสัก3ถึง5วันทำการนะครับเพื่อที่เจ้าหน้าที่เราจะได้จัดคิวนะครับเพราะว่าเราก็จะมีตารางงานต่างๆทั้งงานเกี่ยวกับการบริหารเองการประสานส่งต่อตรงนี้เองนะครับของท่านอื่นนะครับถ้าเกิดท่านโทรมาแบบว่าโทรมาวันนี้จะไปพรุ่งนี้อะไรแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะต้องโทรมาสักอย่างน้อยที่สุดคือ3วันนะครับแต่ถ้าได้สัก5วันก็จะดีนะครับ5วันโทรได้ในวันและเวลาทำการนะครับเพราะว่าในแต่ละวันเราก็จะมีแผนตารางงานต่างๆแล้วก็เราให้บริการได้วันละไม่เกิน2เคสเท่านั้นนะครับถึงจะสามารถให้บริการกับท่านได้นะครับกับทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับสามารถโทรจองคิวโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับทาง044-353-452นะครับ044-353-452กด2ติดต่อศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับหรือโทรไปที่เบอร์มือถือของศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาก็094นะครับ3642635 0943642635นะครับก็สามารถโทรมาจองคิวขอรับการประสานส่งต่อตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทำธุรกรรมทางการเงินนะครับทำบัตรประชาชนต่อบัตรประชาชนทำบัตรคนพิการต่อบัตรคนพิการนะครับหรือว่าจะเป็นพบแพทย์ตามนัดก็ได้นะครับทำเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนราษฎร์นะครับแก้ไขข้อมูลต่างๆอะไรพวกนี้ได้ทั้งหมดนะครับขอแค่ท่านประสานงานเรามาจองคิวมานะครับเรามีบริการฟรีให้ทั้งหมดเลยนะครับคือหนึ่งอันนี้ก็คือ1บริการดีๆนะครับจากทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งข่าวฝากมานะครับเป็นงานบุญนะครับจากทางเรียกว่าองค์กรในชุมชนของเรานะครับก็คือทางด้านของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องนะครับขอเชิญร่วมสร้างมหากุศลนะครับโดยการเป็นเจ้าภาพนะครับพระป่าสามัคคีและโรงทานนะครับในกิจกรรมการในงานทอดผ้าป่านะครับประจำปี2569เพื่อสร้างศาลาธรรมสังเวชนะครับหน้าที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งงานก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับตรงกับวันขึ้น12ค่ำนะครับในวันที่26กรกฎาคมนี้นะครับโดยการทอดผ้าป่านะครับจะเริ่มทอดในเวลา13นาฬิกานะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็จะมีโรงทานต่างๆนะครับก็ร่วมสนับสนุนกันได้สมาคมเราก็จะมีโรงทานไปด้วยในวันนั้นแล้วก็ร่วมสมทบทุนต้นผ้าป่าด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายท่านแล้วที่ร่วมทำบุญกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกิตติพิสิทธิ์เพียงสูงเนินนะครับ700บาทนะครับก็จะมีแยกทั้งตัวโรงทานด้วยแล้วก็แยกทั้งติดต้นผ้าป่าด้วยนะครับแล้วก็มีคุณวิทมนนะครับแก้วขุนทศอีก200บาทนะครับมีคุณบุญเลี้ยงและกระโทกนะครับ 1,000 บาทนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะไปอัปเดตข้อมูลให้นะครับ4นางสาวสุขุมานรปติ200บาทนะครับแล้วก็5นายทรงกฎเพชรโคกสูง200บาทครับ6 นายนนทัศน์พิมพ์สันเทียและนางสาวดานีนางหันสูงเนิน300 บาท7นางสาวนำโชคเข็มจิรัตครับนายนำโชคเข็มจิรัต200 บาทนะครับ8นางสาวศิวภาคำพิมูลนะครับ100 บาทนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกก็จะมีของนายหัสดงปัญญาวันนะครับ100 บาทนะครับแล้วก็จะมีของท่านอุปนายกขนองแสงบุญนะครับอีกน่าจะ500 บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดก็สมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหรือผู้ใจใจบุญท่านใดอยากร่วมสนับสนุนนะครับติดต้นพ่อป่าหรือว่าสนับสนุนโรงทานเพิ่มเติมนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับก็สามารถติดต่อแล้วเข้ามาได้ของท่านขนองแสงบุญนะครับ300 บาทขออภัยแล้วก็ของคุณกันนิกาเอี่ยมไทยสงนะครับกรรมการและนายทะเบียนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย500 บาทนะครับก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสนับสนุนมาก็ยังเหลือเวลาอยู่นะครับท่านใดที่อยากร่วมทำบุญด้วยกันนะครับกับทางสมาคมซึ่งทางที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องก็เป็นหนึ่งส่วนในชุมชนนะครับที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรามาก็หลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ที่ตรงหมู่4ตำบลทะเลตรงนี้อีกนะครับโดยการนำของท่านหัวหน้าที่พักสงฆ์ประธานที่พักสงฆ์นะครับท่านพระอาจารย์สายันสมิทโรนะครับก็ช่วยกันนะครับต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือกันนะครับพึ่งพาอาศัยกันนะครับตรงนี้ก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามบัญชีในการโอนเงินนะครับหรือว่าท่านจะมาร่วมติดต้นพระป่าด้วยตัวเองก็ได้ที่สำนักงานสมาคมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044-353-452 044-353-452 แล้วก็0816162399นะครับ0816162399ก็ร่วมสนับสนุนสมาคมร่วมสนับสนุนที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากร่วมสนับสนุนเรานะครับก็ยังได้ยังอยู่ยังรอรับอยู่เช่นเดิมนะครับสำหรับการร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมหรือว่าให้บริการกับสมาชิกที่มาขอรับบริการต่างๆที่สมาคมนะครับก็สามารถร่วมบริจาค กันเข้ามาได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่1178หมู่4อาคารนิสสามินีวงตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับมาตรงถนนเส้นข้างโลตัสหัวทะเลนะครับเข้ามาประมาณสัก1กิโลเมตรครับแล้วก็มองทางด้านขวามือก็จะมีป้ายสีน้ำเงินเขียนว่าสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเป็นซอยเล็กๆนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาอีกประมาณ300เมตรเกือบสุดซอยสมาคมของเราเป็นตึก3ชั้นอยู่ด้านขวามือนะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์แล้วก็ตามประกาศของสมาคมนะครับหรือว่าท่านใดที่อยากร่วมบริจาคแต่ไม่สะดวกเดินทางมาก็โอนเงินมาก็ได้นะครับอย่างเหมือนท่านเมื่อสักครู่นี้นะครับทักมาในเพจโอนมาแล้ว600 บาทนะครับร่วมสนับสนุนการซื้อไม้เท้าขาวนะครับก็สามารถโอนเงินมาได้ผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี661-548-0050นะครับ661-548-0050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา661-548-0050นะครับหรือว่าเข้ามาที่หน้าแฟนเพจ Facebookของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไปตรงโพสต์ปักหมุดหรือว่าเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ www. nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code นะครับท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้บริจาคง่ายปลอดภัยถูกต้องรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสำหรับการบริจาคผ่านQR Code ตรงนี้ติดตามข่าวสารสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆของทางสมาคมได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452 044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399 Line Official at NMAB Connect นะครับแล้วก็รวมไปถึงFacebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเพจแท้เพจจริงต้องมีติ๊กถูกสีน้ำเงินอยู่ที่ชื่อเพจนะครับแล้วก็ YouTube สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา TikTok เรื่องเล่าชาวตาบอดเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็ติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านทางทุกๆสถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เราออกอากาศนะครับสำหรับในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นก็ทางมจร99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับอำเภอเมืองแล้วก็ทางลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายของทุกวัน 15:00 นถึง 16:00 นก็จะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็อีกหนึ่งสถานีก็คือทางด้านของท้องถิ่นประทายนะครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ในทุกๆช่องทางในทุกๆสถานีที่เราออกอากาศนะครับผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

0: อโหสิกรรม
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดปัตตานีประชุมเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินถล่มปี2569เน้นบริหารจัดการน้ำลดผลกระทบต่อประชาชนที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กล่าวถึงสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำที่รองรับมวลน้ำจากหลายลุ่มน้ำสำคัญทั้งลุ่มน้ำสายบุรีที่รับน้ำจากอำเภอศรีสาครและอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสรวมถึงลุ่มน้ำปัตตานีที่ไหลผ่านพื้นที่จังหวัดยะลาก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยที่จังหวัดปัตตานีส่งผลให้หลายพื้นที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยซึ่งเป็นข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ที่หลีกเลี่ยงได้ยาก

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเน้นย้ำว่าแนวทางสำคัญในการบริหารจัดการน้ำไม่ใช่การป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเพียงอย่างเดียวแต่คือการบริหารจัดการให้มีพื้นที่รองรับน้ำและเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดเพื่อลดระยะเวลาการเกิดน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยระบุว่าจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่ต้องอยู่ร่วมกับน้ำจึงจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ที่ประชุมยังได้ทบทวนบทบาทและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550พร้อมรับฟังการบรรยายจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณภัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ตลอดจนเปิดเวทีรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนปี2569นี้
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทย
10: ตอนยิ้ม
11: แหมอยากไปโรงเรียนบ้างคงสนุกดีนะ
12: ฉันเคยเดินผ่านโรงเรียนใกล้บ้านเห็นเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานอยากเข้าไปเล่นด้วยแต่ไม่กล้าเลยยืนดูเฉย
13: ๆเด็กๆไปโรงเรียนแล้วสนุกเพราะมีเพื่อนมากเวลาเข้าเล่นกันหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูแลสบายใจ
11: ใช่สิวันก่อนเห็นพระจันทร์ยิ้มยังสบายใจเลย
12: สงสัยว่าแมวเนี่ยยิ้มเป็นไหมไหนวิเชียรมาศยิ้มให้ดูหน่อยสิ
11: ยิ้มยังไงล่ะไม่เคยยิ้มนี่ ยิ้มไม่เป็นนี่เกิดมายังไม่เคยยิ้มเลย
13: อาการบางอย่างคนเท่านั้นจึงจะทำได้อย่างเช่นยิ้มหรือหัวเราะเนี่ยแมวธรรมดาทำไม่ได้หรอกถ้าแก้วแต้มยิ้มคงดูเหมือนจะกัดมากกว่าอย่าพยายามเลยยิ้มเขียนยอยักษ์สระอิไม้โทมอม้ายิ้มหมายถึงอาการที่แสดงให้ปรากฏเช่นชอบใจพอใจถ้ายิ้มแล้วก็ทำให้ใบหน้าดูสวยขึ้นด้วย
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ไหม
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ฟุตบอลโลก2030จะจัดขึ้นโดยมี6ชาติเป็นเจ้าภาพศึกครั้งประวัติศาสตร์บน3ทวีปการแข่งขันส่วนใหญ่จะจัดขึ้นในสเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกขณะที่เกมเปิดสนามบางส่วนจะถูกจัดที่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์จะเดินหน้าต่อไปในยุโรปและแอฟริกาเจ้าภาพหลักของฟุตบอลโลก2030จะประกอบไปด้วยสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกทั้ง3ประเทศจะรับหน้าที่จัดการแข่งขันส่วนใหญ่ของทัวร์นาเมนต์ส่วนอุรุกวัยอาร์เจนตินาและปารากวัยจะเป็นเจ้าภาพเกมเปิดสนามประเทศละ1นัดเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดขึ้นที่อุรุกวัยเมื่อ1930หลังจากจบการแข่งขัน3นัดในอเมริกาใต้ทัวร์นาเมนต์จะย้ายไปแข่งขันต่อที่สเปนโปรตุเกสและโมร็อกโกจนจบรายการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราช

0: พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
7: Tab to Read
6: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอน ขุดดินพื้นที่ใหญ่ต้องมีวิศวกรรับรอง
11: เจ๊เฮงเวลามีใครมาซื้อของช่วยถามให้หน่อยนะว่ามีใครอยากขายดินไหม
12: ลือจะซื้อไปทำอะไรฮะ
11: อ๋อผมรับจ้างถมดินเนี่ยถ้าชาวบ้านเขาขายดินนะเขาจะได้เงินค่าดินแถมยังได้สระเก็บน้ำฟรีๆด้วยนะ
12: เรื่องมังถูกกฎหมายไหมอ่ะ
13: การขุดดินกฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะคะว่าต้องมีการขออนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นเช่นอบต.หรือเทศบาลก่อนและการขุดดินนั้นหากมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 10,000 ตารางเมตรปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของคนอื่นไม่น้อยกว่า2เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดเช่นถ้าบ่อดินลึก10เมตรก็ต้องเว้นระยะของจุดที่จะขุดบ่อให้ห่างจากที่ดินของคนอื่น20เมตรที่สำคัญต้องมีการรับรองโดยวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาด้วยนะคะ
11: ไม่ต้องห่วงครับเจ๊กผมทำถูกต้องตามกฎหมายเป๊ะครับเพื่อนผมที่หุ้นกันเป็นวิศวกรโยธามีใบประกอบอาชีพเรียบร้อยครับ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสย้ำให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์ Non Stop Service และจัดทีมเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าอำนวยความสะดวกประชาชนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกำชับทุกอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งการยืนยันสิทธิ์และการยื่นทบทวนสิทธิ์พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อลดความสับสนจากข้อมูลข่าวสารที่อาจคลาดเคลื่อนภายหลังนายอนุชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนให้ทุกอำเภอทั่วประเทศยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เน้นย้ำให้นายอำเภอทั้ง13อำเภอบูรณาการการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงโดยมีมาตรการสำคัญประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์บริการแบบ Non Stop Service หน้าที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการยืนยันสิทธิ์หรือยื่นทบทวนสิทธิ์รวมทั้งจัดทีมเคลื่อนที่ลงพื้นที่ถึงหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกโดยจัดทำแผนการดำเนินงานและแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงนายบุญช่วยหอมยามเย็นยังเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผู้ทบทวนสิทธิแต่ละประเภทเพื่อให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของรัฐบาลไม่สับสนกับข้อมูลและได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่พลาดโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าปรับตอนที่2คำว่าปรับที่เป็นส่วนหนึ่งของคำประสมเช่นปรับทุกข์มีความหมายว่าบอกเล่าหรือพรรณนาความทุกข์ของตนแก่ผู้อื่นเช่นก่อนที่เธอจะลาออกมาปรับทุกข์กับฉันว่าถูกกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวเขาเขียนจดหมายไปปรับทุกข์กับเพื่อนสนิทว่าท้อใจที่มีหนี้สินรุงรังปรับความหมายนี้น่าจะมาจากคำภาษาเขมรว่าปรับแปลว่าบอกหรือเล่าปรับไหมมีความหมายว่าให้ผู้กระทำผิดหรือกระทำละเมิดชำระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับเช่นหลวงอินทรเทพเบิกข้าวจากช้างหลวงไปให้แก่ภรรยาส่งให้ลงพระราชอาญาให้เคี่ยน100และปรับไหมใช้ข้าว10เท่า คำว่าปรับหมายปัจจุบันใช้สั้นๆว่าปรับเช่นเขาถูกเจ้าของร้านปรับ200บาทที่สั่งอาหารแล้วกินไม่หมดตำรวจปรับคนขับรถที่ทำผิดกฎจราจร
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ชาวสวนสะเทือนราคาทุเรียนยังไม่ฟื้นวอนรัฐเร่งหาตลาดใหม่สถานการณ์ราคาทุเรียนภาคใต้ยังคงน่าเป็นห่วงแม้ฤดูการผลิตจะผ่านพ้นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากแล้วแต่ราคาซื้อขายยังไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับที่เกษตรกรพึงพอใจได้ส่งผลให้ชาวสวนจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญกับภาวะรายได้ลดลงขณะที่ต้นทุนการผลิตทั้งค่าปุ๋ยค่าแรงและค่าดูแลรักษาสวนยังอยู่ในระดับสูงเกษตรกรหลายพื้นที่สะท้อนตรงกันว่าราคาทุเรียนในปีนี้ลดลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองและทุเรียนสายพันชนีที่เคยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำกลับมีราคาปรับลดลงต่อเนื่องทำให้หลายครัวเรือนเริ่มประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและบางรายอาจต้องชะลอการลงทุนในฤดูการผลิตปีถัดไปชาวสวนทุเรียนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งการเปิดตลาดส่งออกใหม่การเจรจาการค้ากับประเทศคู่ค้าการส่งเสริมการแปรรูปเพื่อมูลค่าสินค้ารวมถึงการบริหารจัดการผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อลดความเสี่ยงด้านราคาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ประเทศไทยจะเป็นผู้ส่งออกทุเรียนรายสำคัญของโลกแต่หากไม่มีการปรับตัวทั้งด้านการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างจริงจังวิกฤตราคาทุเรียนที่เกิดขึ้นในปีนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสำคัญที่สะท้อนถึงความเปราะบางของภาคการเกษตรไทยและเป็นโจทย์ใหญ่ที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งร่วมกันแก้ไขก่อนที่ความเชื่อมั่นของชาวสวนจะยิ่งถดถอยลงไปมากกว่านี้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบัน

0: ทิสาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ษตรเพื่อประชาในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความท้าทายขององค์กรต่างๆรวมถึงภาคการเกษตรจำเป็นต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันกระแสเพื่อก้าวเข้าสู่บริบทใหม่ของการพัฒนาและปฏิรูปภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานทรัพยากรสำคัญในฐานะครัวโลกที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะองค์กรชี้นำการพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติภายใต้คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มีพันธกิจในการเสนอแนะนโยบายจัดทำแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรรวมทั้งจัดทำท่าทีรวมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศพร้อมทั้งจัดทำและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรและศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงติดตามและประเมินผลแผนงานหรือโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนำไปสู่สารสนเทศการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรที่เป็นเลิศพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนซึ่งบทบาทภารกิจดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้เจริญก้าวหน้าโดยวิสัยทัศน์องค์กรชี้นำสู่การพัฒนาภาคเกษตรและศูนย์กลางสารสนเทศการเกษตรแห่งชาติภายในปี2565สนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.ติดตามโครงการทุนการศึกษา IRPC เดินหน้าพัฒนาเยาวชนชายแดนใต้สู่กำลังคนคุณภาพพร้อมขยายความร่วมมือหลักสูตร IPEC กับกลุ่มปตท.ผู้แทนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่ติดตามและนิเทศการดำเนินงานโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC จังหวัดระยองระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปวช.เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้

0: แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสในการมีงานทำอย่างเป็นรูปธรรมการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้แทนจากสอบตได้ติดตามผลการเรียนความเป็นอยู่และการดูแลนักเรียนผู้รับทุนอย่างใกล้ชิดพร้อมเยี่ยมชมห้องเรียนหอพักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากผู้บริหารและคณาจารย์ของวิทยาลัยเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาศักยภาพเยาวชนทั้งนี้สอบตให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนมุสลิมในทุกมิติโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการประกอบศาสนกิจการจัดบริการอาหารฮาลาลและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตเพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีนอกจากนี้สอบตยังได้หารือร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี IRPC และกลุ่มปตท.เพื่อจัดทำ MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง IPEC ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ซึ่งเป็นการต่อยอดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตรพร้อมเงินเดือนค่าที่พักและการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตลอดจนมีโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำในกลุ่มปตท.และเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมภายหลังสำเร็จการศึกษา
1: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนยาหม้อใหญ
10: ่ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมความพิการทางสติปัญญาความพิการทางการเรียนรู้และความพิการทางออทิสติกนี่เป็นประกาศจากกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องของประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการนะครับส่วนจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยถ้าย้อนกลับไปปีพ.ศ. 2543คิดเป็นสัดส่วนก็คือ 9.50% ของประชากรทั้งหมดถ้าปีพ.ศ. 2553ข้ามมาอีก10ปีนะครับมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นสัดส่วน 13.20% ของประชากรทั้งหมดและปี2557สัดส่วนก็เพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับก็คือ 14.90% ของประชากรทั้งหมด เป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับเรามาทำความเข้าใจกับความต้องการเฉพาะกลุ่มอะไรคือทางเลือกและโอกาสของพวกเขาเหล่านั้นในการใช้ชีวิตในสังคมนี่หมายถึงผู้พิการและรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยนะครับส่วนปัญหาและอุปสรรคของผู้พิการนะครับก็คือไม่ได้รับความเสมอภาคในการดำรงชีวิตและการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเกิดความไม่มั่นใจในการดำรงชีวิตไม่กล้าที่จะออกไปสู่โลกภายนอกก็คือเป็นคนพิการแล้วก็เก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับนี่คือปัญหาที่พบในสังคมไทยฉะนั้นเราจงทำลายอุปสรรคทั้งหลายเหล่านั้นให้หมดไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะต้องมาสร้างสิ่งแวดล้อมโดยรวมให้เหมาะสมกับคนทั้งมวลทั้งคนปกติและคนพิการจะได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้นะครับควรส่งเสริมให้คนกลุ่มดังกล่าวและคนทุกคนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระปลอดภัยลดช่องว่างทางสังคมเพิ่มศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และความเท่าเทียมฉะนั้นเรามาดูในเรื่องของการออกแบบเพื่อคนทุกคนหรือว่า Universal Design ก็จะประกอบไปด้วยการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลการออกแบบเพื่อคนทุกกลุ่มการออกแบบที่เป็นสากลการออกแบบที่เป็นธรรมการออกแบบเพื่อทุกคนการออกแบบอารยสถาปัตย์เรามาขยายความของคำว่าการออกแบบเพื่อคนทุกคนก่อนนะครับการออกแบบเพื่อคนทุกคนเป็นแนวคิดของการออกแบบสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดจนสิ่งของเครื่องใช้โดยมีหลักการในการออกแบบเพื่อการใช้งานที่สะดวกปลอดภัยครอบคลุมทุกคนและต้องไม่มีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพื่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมายถึงออกแบบมาแล้วเนี่ยใช้ได้ทั้งคนพิการรวมไปถึงคนปกติด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะคนพิการเพียงกลุ่มเดียวแล้วจะเสียโอกาสไปสำหรับคนหมู่มากก็คือออกแบบมาให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ทุกกลุ่มคนเลยนะครับเรามาดูหลัก7ประการของการออกแบบสำหรับคนทุกคน Universal Design 1ก็คือมีความเสมอภาค2มีความยืดหยุ่น3เรียบง่ายและเข้าใจได้ง่าย4มีข้อมูลที่ชัดเจน5ทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตราย6มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกำลังและ7ขนาดสถานที่ที่เหมาะสมเราจะมาดูรายละเอียดในแต่ละหัวข้อกันเลยนะครับในช่วงนี้ขยายความจากหัวข้อที่1นะครับคำว่ามีความเสมอภาคคือการออกแบบสามารถสร้างความเท่าเทียมกันในการใช้สอยของผู้ใช้ที่ต่างวัยต่างความสามารถโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยหลีกเลี่ยงการแบ่งแยกผู้ใช้สอยและงานออกแบบที่ดึงดูดและน่าสนใจจากประชาชนทั่วไปนี่เราเรียกว่าความเสมอภาคนะครับข้อที่2มีความยืดหยุ่นก็คือรองรับการใช้สอยจากผู้ที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายโดยอาจจะมีหลายทางเลือกที่สามารถใช้งานได้สะดวกทั้งการใช้งานมือขวาหรือมือซ้ายก็ได้อำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานเมื่อต้องการความถูกต้องแม่นยำมากขึ้นและสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้ได้นี่คือขยายความจากหัวข้อที่2ก็คือความยืดหยุ่นนะครับเรามาดูในหัวข้อที่3กันต่อนะครับหัวข้อที่3ก็คือความเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายคือการออกแบบควรง่ายต่อการเข้าใจโดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ความรู้ภาษาหรือระดับความชำนาญของผู้ใช้ฉะนั้นการออกแบบต้องเรียบง่ายผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้โดยง่ายจากสามัญสำนึกมีข้อคำแนะนำการใช้ที่สำคัญโดยไม่คำนึงถึงการรู้หรือไม่รู้หนังสือหรือหลากหลายทางภาษาและผู้ใช้งานสามารถประเมินผลการใช้งานหรือคำแนะนำถึงการใช้งานหลังจากใช้งานออกแบบนั้นแล้วนะครับก็หมายถึงว่าถึงจะไม่รู้ภาษาถึงจะอ่านหนังสือไม่ออกแต่การออกแบบจะต้องให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายรวมไปถึงยกตัวอย่างนะครับชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยก็ต้องใช้งานได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านภาษาไทยออกเลยต้องทำให้เป็น universal design นะครับก็คือเรียบง่ายและเข้าใจได้ง่ายหัวข้อต่อมานะครับเป็นข้อมูลที่ชัดเจนการออกแบบสามารถสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นกับผู้ใช้งานโดยปราศจากข้อจำกัดของผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัสงานออกแบบควรมีป้ายบอกเป็นสัญลักษณ์การใช้พื้นผิวต่างสัมผัสหรือสีสันที่ตัดกันกับสภาพแวดล้อมโดยรวม และการแนะนำการใช้งานที่หลากหลายสื่อเช่นมีสัญลักษณ์อักษรเบลหรือว่ามีสัญญาณเสียงประกอบกันยกตัวอย่างนะครับการขึ้นลิฟต์อย่างเงี้ยสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นก็สามารถที่จะเลือกชั้นที่ตนเองต้องการจะขึ้นไปในอาคารนั้นๆเนี่ยใช้อักษรเบลหรือรวมไปถึงชั้นไหนแล้วก็จะมีเสียงบอกว่าตอนนี้ถึงชั้นไหนแล้วนะครับเวลาลิฟต์เปิดประตูเขาก็จะบอกเลยว่าเนี่ยถึงชั้นไหนผู้พิการทางการมองเห็นเขาก็จะรู้ว่าอ๋อถึงชั้นที่เขาต้องการจะออกแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้หัวข้อต่อมาครับทนทานต่อการใช้งานที่ผิดพลาดและเกิดอันตรายการออกแบบควรลดอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆอันอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจโดยมีการออกแบบการเตือนอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นมีผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอันตรายหรือว่า warning block ก่อนถึงทางลาดหรือทางออกแบบที่เตรียมอุปกรณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยไว้เช่นเราจับในที่ต่างๆและการออกแบบเพื่อป้องกันการเข้าถึงในส่วนที่เป็นอันตรายเราจะต้องมีการแจ้งเตือนเขานะครับว่าจะถึงทางแยกแล้วนะอะไรแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าตรงนี้ถ้าเดินต่อไปอาจจะเกิดอันตรายได้จะต้องมีการแจ้งเตือนในเรื่องของการออกแบบด้วยนะครับเพราะว่าผู้พิการอาจจะมองไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อต่อมาข้อที่6มีความสะดวกและทุ่นแรงกายในการออกกำลังคือการออกแบบที่มีความสะดวกต่อการใช้งานง่ายด้วยท่าทางปกติโดยใช้กำลังตามปกติไม่ต้องออกแรงมากหรือต้องพยายามใช้งานหลายครั้งก็คือพูดง่ายๆยกตัวอย่างนะครับเช่นประตูทางเข้าห้องน้ำของผู้พิการแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องโอ้โหใช้แรงที่มากกว่าปกตินะครับก็คือผู้พิการที่บางทีแขนอาจจะไม่ค่อยมีแรงก็สามารถที่จะเปิดประตูเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกแล้วก็ต้องมองในปัญหาจุดนี้ด้วยนะครับว่าต้องออกแบบให้สะดวกสำหรับผู้พิการทางที่ดีก็ทำให้เบาๆทำให้ทุ่นแรงกายในการออกกำลังก็จะดีมากๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายเรื่องของขนาดสถานที่ที่เหมาะสม size and space นะครับขนาดและพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกทั้งทางอ้อมการจับโดยปราศจากเงื่อนไขของข้อจำกัดทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวอุปกรณ์หรือการออกแบบในจุดที่สำคัญต้องสามารถมองเห็นชัดเจนไม่ว่าจะมองขณะยืนหรือนั่งในล้อรถเลื่อนและจัดเตรียมพื้นที่ใช้งานที่เหมาะสมกับการเข้าถึงการใช้สอยคำนึงถึงบุคคลทั่วไปบุคคลที่ต้องมีผู้ดูแลหรือมีอุปกรณ์ช่วยเหลือเช่นรถล้อเลื่อนหรือว่าผู้ที่ใช้ไม้เท้าเป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นหลัก7ประการของการออกแบบสำหรับคนทุกคนนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับผู้พิการอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวที่ผมจะนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันต่อๆไปนะครับและสำหรับช่วงนี้เรามารับฟังข่าวต่อไปเกี่ยวกับผู้พิการกันต่อครับหนุนคนพิการเข้าถึงมาตรฐานชีวิตทัดเทียมกับคนปกตินางสาวสรัญพัฒน์อนุมัติราชกิจอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกล่าวเปิดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการครั้งที่14ประจำปี2565การขับเคลื่อนอาชีพสำหรับคนพิการในยุคโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมว่า2ปีที่ผ่านมาโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกกลุ่มเป้าหมายพก.จึงได้ร่วมกับเครือข่ายเตรียมการเข้าสู่การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมแก่ผู้พิการทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพยกระดับภาพลักษณ์และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเติมเต็มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถในการดำรงชีวิตสร้างอาชีพและการมีรายได้อย่างมั่นคงให้กับผู้พิการมิสเตอร์เกรมบัคเล่ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ประจำประเทศไทยกัมพูชาและลาวกล่าวว่าสัดส่วนของคนพิการทั่วโลกมีถึง 15% ในจำนวนนี้เป็นวัยแรงงานถึง472ล้านคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิและทำงานทั้งที่มีศักยภาพหลังโควิด-19 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ชีวิตวิถีใหม่ทำอย่างไร ที่จะทำให้คนพิการได้เข้าถึงมาตรฐานการใช้ชีวิตทุกด้านเท่าเทียมกับคนปกติโดยเฉพาะใน5ประเด็นคือ 1. คนพิการสามารถเลือกทำงานภายใต้วิถีชีวิตใหม่ 2. นำเทคโนโลยีสนับสนุนการทำงานของคนพิการ 3. ให้คนพิการมีส่วนร่วมพัฒนาสิ่งต่างๆ 4. มีกฎหมายปกป้องการประกอบอาชีพของคนพิการและมีระบบป้องกันทางสังคมเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆและ5ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนพิการนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับผู้พิการที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังข่าวสารต่อไปช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุกันครับ

ฟังเพลงเพราะๆกันจบไปแล้วเรากลับเข้ามาสู่ข่าวสารที่2ของรายการเป็นสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพและผู้สูงอายุนะครับในช่วงนี้กับรายการธรรมศาสตร์เคียงคุณ

โรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนอกจากโรคต้อกระจกเป็นโรคตาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุยังมีโรคตาแห้งซึ่งเป็นโรคของผิวหน้าดวงตาชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยโดยลักษณะสำคัญของโรคตาแห้งคือการสูญเสียสภาวะสมดุลของน้ำตาควบคู่กับการมีอาการทางตาได้แก่ความไม่สบายตาต่างๆและการมองเห็นที่ผิดปกติไปสาเหตุของการเกิดโรคตาแห้งแบ่งได้เป็นจาก2ปัจจัยคือปัจจัยภายนอกได้แก่1อายุที่มากขึ้นซึ่งทำให้ต่อมน้ำตาทำงานลดลงมีผลทำให้ตาแห้ง2เรื่องของเชื้อชาติพบว่าคนเอเชียมีความชุกของโรคตาแห้งมากกว่าคนผิวขาวฝั่งยุโรปนะครับ3โรคประจำตัว

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรับฟังรายการเปิดฟ้ากว้างกับสภาคนพิการในคลื่น FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.บุรีรัมย์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะบ่ายวันนี้มีฝนตกค่ะแต่ตกเพียงแป๊บเดียวก็หยุดแล้วนะคะสวัสดีคุณแม่บรรเทาสำราญใจค่ะสวัสดียามบ่ายจ้าน้องตุ๊กวันนี้จะขอเพลงปล่อยของอ้นธวัชชัยค่ะแล้วก็แม่บุญเรียนที่รักสวัสดียามบ่ายลูกตุ๊กคนน่ารักค่ะคุณแม่บรรเทากำลังชมอยู่นะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ฟังที่เปิดคลื่นและฟังแล้วก็กราบสวัสดีคนที่ชมเฟซบุ๊กอยู่ค่ะในช่วงของวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของการดูแลคนหูหนวกค่ะแต่ก่อนอื่นขอเชิญรับฟังบทเพลงก่อนค่ะ

ค่ะจะเอาอะไรกันนักหนานะคะจะแย่งแข่งขันกันทำไมเดี๋ยวทุกคนก็ต้องตายอยู่ดีนะคะสำหรับรายการที่อ้นทวัชชัยเพลงปล่อยวางได้ปล่อยได้ค่ะปล่อยเลยเด็กที่หูหนวกสนิทหลายคนเชื่อว่าจะไม่มีวันพูดได้เพราะไม่มีเสียงให้เรียนแบบต้องใช้ภาษามือไปตลอดแต่น้องแสนดีลูกชายของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลดความเชื่อนั้นทิ้งด้วยตัวเองหลังผ่าตัดหูเทียมเจ้าตัวเริ่มตัวใหม่จากคนศูนย์ฝึกเสียงพื้นฐาน6เสียงหรือซิกซาวคืออาอูอีอืมเอสและเอสเอชซ้ำไปซ้ำมาไม่ใช่แค่วันสองวันจะได้นะคะแต่หลายปีทีเดียวค่ะคนนอกอาจมองว่าเด็กหูหนวกไร้ทางไปชาชาติเองก็รู้สึกแบบนั้นในวันที่ลูกว่าลูกเราหูหนวกใหม่ๆวันนั้นเขาได้พบบทกลอนภาษาอังกฤษชื่อ A Father's Message จากสมาคม AGWell ของสหรัฐอเมริกาบทกลอนพูดถึงความยากลำบากของการสอนเด็กหูหนวกเขาเอากรอบรูปนั้นไปติดไว้ที่ห้องทำงานไว้พยุงใจในวันที่ยังมองไม่เห็นปลายทางการฝึกเสียงเล็กๆทีละคำไม่ได้เห็นผลเร็วทุกเสียงที่ออกมาได้แลกด้วยความอดทนของทั้งครอบครัววันหนึ่งประโยคที่พ่อรอมานานก็มาถึงคำว่า I love you dadจากลูกที่เคยไม่มีเสียงให้เรียนแบบเลยชาชาติบอกว่านี่คือคำที่ประทับใจที่สุดเกินคาดและภูมิใจที่สุดเด็กหูหนวกไม่ได้แปลว่าไร้โอกาสเขาแค่ต้องการเวลาและคนที่ไม่ปล่อยมือจากเขาค่ะ

ค่ะก็คงถูกใจกันนะคะเพลงตัวไกลใจเหงาจากสายันสัญญาค่ะอีกบทเพลงนะคะความสำเร็จของผู้ดูแลผู้พิการก็คือไม่ใช่คำว่าสงสารแต่เป็นความรักความปรารถนาดีส่งให้เราเข้มแข็งมากพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้มีพฤติกรรมการแสดงออกที่ดีขึ้นสามารถจินตนาการตามเสียงที่ได้ยินเมื่อไม่มีดวงตาสามารถหัวใจมีดนตรีในขณะที่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรท่านใช้ไม้เท้าขาวลดคนพิการวีลแชร์ท่านเรียนรู้ในรูปแบบของท่านในรูปแบบเด็กออทิสติกซึ่งบางครั้งพ่อแม่ต้องพาลูกไปพบคุณหมอเป็นระยะเด็กที่มีพัฒนาการทางสติปัญญาช้ากว่าเด็กทั่วไปก็มีโรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์หรือที่จังหวัดอื่นๆสำหรับเด็กเหล่านี้นะคะความสำเร็จอาจไม่เข้ามาตอนเราเริ่มต้นเพียง1เดือนแต่อาจจะเป็น10ปีถึง20ถึง30ปีการสื่อสารผ่านภาษามือภาพต่างๆเพื่อสื่อความหมายหนังสือเสียงที่ทำให้พวกเขาได้มองเห็นโลกกว้างขึ้นเช่นเดียวกับคนปกติพัฒนาการของพวกเขาทำให้คนเข้าใจมีพื้นที่แห่งความสุขมากยิ่งขึ้นทางพิเศษสำหรับสิ่งแวดล้อมของคนพิการก็ต้องมีคนที่ออกแบบและเข้าใจว่าคนพิการไม่สามารถที่จะเดินทางต่างระดับได้ต้องสร้างทางลาดให้เขาเพื่อเขาจะไม่หกล้มและไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางการเดินทางมากนักสำหรับคนพิการนะคะการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนพิการนะคะต้องใช้มือคว้านไปคว้านมาหรือเท้าคว้านไปคว้านมาจนกว่าจะแน่ใจว่าที่ว่างตรงนั้นไม่มีอะไรที่จะแปลกปลอมทำให้เราล้มหรือเสียการเคลื่อนไหวไปนะคะสาช่วงนี้ก็มีบทเพลงจากที่ Facebook ขอมานะคะมีคุณส่งพาพันสวัสดีค่ะน้องวิภาวีขอฟังเพลงด้วยครับบัวลอยของคาราบาวครับผมแม่บรรเทาขอบคุณช่างไหนเปิดเพลงให้ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ทุกงวดนะจ๊ะค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณส่งพาพันนะคะเพิ่งได้ยินชื่อไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงจุดตำแหน่งไหนของบุรีรัมย์หรือที่อื่นคะช่วยทักทายกันมาด้วยนะคะช่วงนี้ขอรับฟังเพลงค่ะ

ก็ยังจะเล่นต่อไปนะคะสำหรับช่วงเวลาเปิดฝากกว้างกับสภาคนพิการอำลาคุณผู้ฟังด้วยเวลา 15:00 น.รับฟังครับต้นชั่วโมงนะคะรับฟังต่อไปค่ะวันนี้ขอกราบสวัสดีค่ะ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ญี่ปุ่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือกัมพูชามอบอุปกรณ์ทหารเรือตรวจการญี่ปุ่นเดินหน้ายกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกัมพูชาหลังลงนามข้อตกลงสนับสนุนอุปกรณ์สื่อสารทางทหารและเรือตรวจการให้แก่กองทัพบกและกองทัพเรือของกัมพูชาภายใต้โครงการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการประจำปี2569สำนักข่าวพนมเปญโพสต์รายงานว่าพิธีลงนามจัดขึ้นเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานายอูเอโนะกล่าวว่าโครงการ OSA จัดขึ้นเมื่อเดือนเมษายน2566แนวรูปแบบของความช่วยเหลือแบบให้เปล่าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงและการป้องปราบของประเทศที่มีแนวคิดและค่านิยมร่วมกับญี่ปุ่นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรักษาสันติภาพระหว่างประเทศและสร้างสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงให้เอื้อต่อญี่ปุ่นทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้สนับสนุนทั้งด้านยุทโธปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานทางการทหารแก่ประเทศที่ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและมีแนวทางสอดคล้องกับญี่ปุ่นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นระบุว่ากัมพูชามีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้และเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านของญี่ปุ่นโดยเห็นว่าการพัฒนาของกัมพูชามีความสำคัญต่อเสถียรภาพและความมั่งคั่งของอาเซียนและภูมิภาคโดยรวมพร้อมย้ำว่าการสนับสนุนผ่านโครงการ OSA จะช่วยยกระดับศักยภาพด้านความมั่นคงของกัมพูชารวมถึงส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศสำหรับกองทัพบกกัมพูชาญี่ปุ่นคาดหวังว่าความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์สื่อสารจะช่วยต่อยอดความร่วมมือผ่านโครงการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นกับกองทัพบกกัมพูชาและนำไปสู่การจัดตั้งโรงเรียนการสื่อสารแห่งแรกของกองทัพกัมพูชาในอนาคตญี่ปุ่นและกัมพูชาได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2566โดยหลังจากนี้ความร่วมมือในทุกมิติจะขยายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านความมั่นคงหนึ่งในหมุดหมายสำคัญการเรือของกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นจำนวน2ลำเข้าเทียบท่าฐานทัพเรือเรียมของกัมพูชาเมื่อเดือนเมษายน2568ซึ่งถือเป็นเรือต่างชาติชุดแรกที่เข้าใช้ฐานทัพดังกล่าวหลังการปรับปรุงฐานทัพแล้วเสร็จโครงการ OSA เริ่มดำเนินการครั้งแรกกับฟิลิปปินส์และมาเลเซียในปี2566ก่อนขยายไปยังหลายประเทศในเอเชียและอินโดแปซิฟิกอาทิอินโดนีเซียจิบูติและศรีลังกาโดยกัมพูชานับเป็นประเทศลำดับที่13ที่ได้รับความช่วยเหลือภายใต้โครงการนี้จบข่าวเยาวลักษณ์สายคำศูนย์ข่าวอวชท.
1: News ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022-463-835ต่อ201-202และ022-480-5555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: น้องต้นไปทำอะไรมาจ๊ะเหนื่อยจนลิ้นห้อยเชียว
1: ฮะผมเหนื่อยจนลิ้นห้อยออกมาเลยแหละครับ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นจ้ะเหนื่อยจนลิ้นห้อยหมายถึงทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยมากต่างหาก
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองก็เมื่อกี้ครับผมไปช่วยทีมงานเขาขนของไปต่างจังหวัดนะครับแต่ของมันเยอะมากผมก็เลยเหนื่อยแบบที่เห็นนี่แหละครับแต่พี่หนูครับผมสงสัยว่าทำไมเขาถึงเอาคำว่าลิ้นมาเปรียบเทียบกับอาการเหนื่อยด้วยล่ะครับ
0: ถ้าน้องต้นสังเกตให้ดีนะจ๊ะจะเห็นว่าในสำนวนไทยจะมีการนำคำว่าลิ้นมาใช้ในการเปรียบเทียบค่อนข้างมากอย่างเช่นลิ้นทูตก็หมายถึงการพูดเจรจาแบบมีศิลปะยังไงล่ะจ๊ะลิ้นอ่อนก็หมายถึงพูดออกเสียงสำเนียงได้ชัดเจนหรือพูดภาษาอื่นได้ดีลิ้นแข็งก็หมายถึงคนที่ออกเสียงสำเนียงภาษาอื่นได้ยากลิ้น2แฉกก็หมายถึงลิ้นของสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูหรือว่ากิ้งก่าซึ่งจะใช้เปรียบเทียบคนที่พูดสับกลับกลับกรอกว่าเป็นคนลิ้น2แฉกและคำว่าลิ้นห้อยที่พี่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็หมายถึงการทำงานหนักและเหนื่อยพี่จึงพูดว่าต้นเหนื่อยจนลิ้นห้อยยังไงล่ะจ๊ะ
1: แล้วผมก็อยากรู้อีกด้วยครับว่าสำนวนที่ว่าเหนื่อยจนลิ้นห้อยมันมีที่มายังไงอะครับ
0: ลิ้นห้อยมันเป็นอาการของสุนัขที่กำลังเหนื่อยจ้ะเนื่องจากสุนัขไม่มีต่อมเหงื่อจึงระบายความร้อนให้ออกจากร่างกายด้วยการหายใจทางปากลิ้นก็เลยห้อยออกมาแล้วก็เลยมีการนำอาการของสุนัขนี้มาใช้เปรียบเทียบกับการทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยของคนว่าเหนื่อยจนลิ้นห้อยยังไงล่ะจ๊ะ
1: จริงเลยเนี่ยงั้นผมก็มีอาการคล้ายๆกับสุนัขเลยล่ะสิครับ
0: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะพี่ก็แค่พูดเปรียบเทียบให้ฟังเท่านั้นเองอย่าคิดมากดื่มน้ำดื่มน้ำ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายนะครับของวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ครับพบกับผมนนทภัทรพิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางกลุ่มในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันตรงนี้นะครับทุกวันเวลา 15:00 นถึง 16:00 นผ่านทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองครับแล้วก็ทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะไทแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของท้องถิ่นปะไทครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปะไทครับที่ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆวันเวลานี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับที่มาที่ทางเว็บไซต์ www.nmab.or.thและเรดิโอแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org แล้วก็ทางด้านของเว็บไซต์ของจอมสุรางเรดิโอก็ได้นะครับจอมสุรางโคราช .com ติดตามรับฟังก็ได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรฟังทางช่องทางใดนะครับหรือว่าช่วงที่2ของรายการอยากจะโทรสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับคนตาบอดเกี่ยวกับสมาคมเกี่ยวกับคนพิการนะครับโทรสอบถามได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดครับประดิษฐการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับช่วงแรกนี้เช่นเคยสำหรับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารนะครับให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้ดูตอนเช้าแล้วเขาแจ้งว่าฝนจะตก 60% แต่ว่าตอนที่ผมเดินออกมาจากห้องสำนักงานนะครับของสมาคมจะขึ้นมาจัดรายการชั้น3หน้าห้องสำนักงานแดดจ้ามากนะครับก็หลายพื้นที่นะครับอาจจะยังแดดจ้าอยู่หรือว่าหลายพื้นที่อาจจะฝนตกแล้วนะครับก็สามารถโทรมาพูดคุยรายงานกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการเราเรื่องของด้านกฎหมายนะครับการขอทนายนะครับการขอเข้าถึงข้อมูลต่างๆถ้าเกิดในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นอาจจะเกิดฟ้องร้องอะไรกันขึ้นนะครับสิทธิคนพิการเราตรงนี้ก็สามารถขอรับได้รายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าการต้องเดินเข้าไปในกระบวนการยุติธรรมที่แบบมันซับซ้อนมากๆอะค่ะมันจะยากขนาดไหน
2: โอ้โหยากแน่นอนครับถ้าเรามองไม่เห็นเอกสารตรงหน้าเลยเนี่ย
1: ใช่เลยค่ะก็ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันนะคะวันนี้วันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569กับช่วง NMA Update ค่ะ
2: ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ
1: ถูกต้องค่ะเราอยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาเลยผ่าน3 สถานีหลักนะคะเริ่มที่สถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายค่ะ
2: แล้วก็มีสถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับ
1: ปิดท้ายด้วยสถานีวิทยุจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองค่ะซึ่งผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะคะ
2: วันนี้เรามีเรื่องมาคุยกันแบบเจาะลึกเลยครับทั้งเรื่องสิทธิทางกฎหมายที่คนพิการต้องรู้แล้วก็มีอัปเดตสภาพอากาศวันนี้ด้วย
1: โดยเฉพาะในพื้นที่นครราชสีมาของเราแบบละเอียดเลยนะคะเริ่มที่เรื่องกฎหมายกันก่อนเลยคือส่วนตัวคิดว่ากระบวนการทางกฎหมายมันเหมือนแบบเป็นเขาวงกตเลยนะคะ
2: ใช่ครับซับซ้อนมาก
1: ใช่ไหมคะโดยเฉพาะสำหรับคนตาบอดอย่างเราๆเนี่ยกฎหมายก็เหมือนเสื้อกรอกอะค่ะมันต้องมีขนาดที่พอดีแล้วก็ปกป้องทุกคนอย่างเท่าเทียมเรามีสิทธิอะไรบ้างคะที่จะช่วยนำทางในเขาวงกตนี
2: ้ตามหลักสากลเลยนะครับมันจะมี4 สิทธิหลักๆครับอย่างแรกคือสิทธิได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายฟรีครับ
1: สำคัญเลยค่ะ
2: 2คือสิทธิขอทนายความจากรัฐได้ครับแล้วก็3สิทธิเข้าถึงกระบวนการอย่างเหมาะสมอย่างเช่นต้องมีเอกสารอักษรเบรลให้นะหรือมีล่ามภาษามือครับ
1: อ๋อเข้าใจค่ะ
2: และ4ก็คือสิทธิร้องเรียนเวลาที่เราถูกเลือกปฏิบัติครับผม
1: คือมันฟังดูดีในทางทฤษฎีนะคะแต่ถามตรงๆเลยในทางปฏิบัติเนี่ยสมมุติวันนี้มีคนตาบอดถูกร้านอาหารปฏิเสธไม่ให้เข้าร้านแบบนี้เราต้องทำยังไงคะจะให้โทรไปสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสำนักงานศาลยุติธรรมเลยมันก็ดูจะแบบยิ่งใหญ่แล้วก็เข้าถึงยากไปนิดนึงไหมคะ
2: จริงครับเป็นคำถามที่ดีมากคือในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เริ่มจากการเดินไปหน่วยงานใหญ่ๆระดับศาลสูงสุดแบบนั้นครับกลไกจริงๆมันเริ่มจากหน่วยงานที่เรียกว่ากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพครับ
1: อ๋อกรมคุ้มครองสิทธิเหรอคะ
2: ใช่ครับหน่วยงานนี้เขาจะทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้เราครับพอเราแจ้งเรื่องไปปุ๊บเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยประสานงานให้เลยไม่ว่าจะไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีหาทนายจากรัฐให้หรือแม้แต่ประสานเวียแปลเอกสารเป็นอักษรเบรลให้ครับ
1: อ๋อคือเหมือนมีคนคอยเป็นธุระประสานงานให้ตามสิทธิของเราไม่ใช่ปล่อยให้เราไปแบบงมหาทนายเอาเองใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับระบบออกแบบมาเพื่อลดภาระไม่ให้เราต้องไปวิ่งชนกับระบบใหญ่ๆด้วยตัวเองครับ
1: แบบนี้ค่อยเห็นภาพกลไกของมันหน่อยค่ะทีนี้การนำทางในเขาวงกตทางกฎหมายว่ายากแล้วเนี่ยการเดินทางบนถนนจริงๆในโคราชวันนี้ก็น่าจะท้าทายพอกันนะคะเพราะเห็นว่ามีพายุโซนร้อนโนอูด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับพายุโนอูที่ชื่อแปลว่าเรืองแสงหรือท้องฟ้าสีแดงนะครับ
1: ใช่ค่ะทิศทางมันมาทางบ้านเราไหมคะเนี่ย
2: ข่าวดีคือไม่เข้าไทยตรงๆครับพายุโนอูกำลังมุ่งหน้าไปทางจีนครับแต่ว่าภาพรวมประเทศเราก็ยังเจออิทธิพลร่องมรสุมอยู่นะครับ
1: ยังมีฝนอยู่เนาะ
2: ครับผมหนักสุดจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับฝน180คลื่นสูงกว่า2 เมตรเลยส่วนภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครมีฝน160ครับ
1: ค่ะแล้วภาคตะวันออกล่ะคะ
2: ภาคตะวันออกมีฝน170ครับส่วนเบาสุดคือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีแค่140ของพื้นที่ครับ
1: ทีนี้เจาะลึกมาที่ภาคอีสานและพื้นที่หลักของเรากันบ้างค่ะวันนี้อีสานจัดเต็มเลยนะคะมีฝนฟ้าคะนองถึง170ของพื้นที่เลย
2: โอ้โหเยอะเอาเรื่องอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะและสำหรับจังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะนะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25 องศาเซลเซียสค่ะแล้วก็สูงสุดที่36 องศาเซลเซียสเลยร้อนอบอ้าวแล้วก็มีโอกาสเจอฝนแน่ๆค่ะ
2: นอกจากโคราชแล้วเนี่ยจังหวัดอื่นๆในอีสานก็ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับอย่างเลยหนองคายหรืออุบลราชธานีก็โดนหนักเหมือนกันครับ
1: ต้องระวังกันด้วยนะคะ
2: ใช่ครับแต่สิ่งที่ผมอยากเน้นย้ำเลยก็คือลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี้แหละครับ
1: เอ๊ะลมความเร็วระดับนี้มันกระทบกับการใช้ชีวิตของเรายังไงคะ
2: มันกระทบการเดินทางของคนตาบอดมากเลยนะครับเพราะว่าเสียงลมพัดแรงๆบวกกับเสียงฝนตกเนี่ยมันจะไปกลบเสียงสภาพแวดล้อมรอบข้างเราหมดเลยครับ
1: อ๋อจริงด้วยค่ะเสียงรถเสียงคนเดินที่เราใช้ฟังเพื่อนำทางมันก็จะโดนรบกวนไปหมดเลย
2: ถูกต้องครับแถมพื้นถนนที่เปียกลื่นเนี่ยยังทำให้เราใช้ไม้เท้าขาวสัมผัสพื้นผิวได้ยากขึ้นแล้วก็ลื่นถลายได้ง่ายด้วยครับ
1: โอ้โหการรู้ข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าเนี่ยก็เลยช่วยให้เราวางแผนหลีกเลี่ยงการเดินทางช่วงนั้นได้ดีเลยนะคะ
2: ใช่เลยครับข้อมูลนี่แหละครับคืออาวุธสำคัญที่สุดของเรา
1: สำคัญมากๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากทางสมาคมนะคะติดต่อได้เลยที่หมายเลข044-353-452หรือ081-616-2399ค่ะ
2: ทวนอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ081-616-2399ครับ
1: ค่ะทีนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
2: ถ้ามองภาพรวมวันนี้นะครับการรู้สภาพอากาศก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับธรรมชาติเนาะส่วนการรู้สิทธิทางกฎหมายก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับสังคมครับคำถามที่น่าคิดต่อก็คือแล้วเราจะช่วยกันสร้างสังคมที่ข้อมูลทั้งสองด้านเนี้ยเข้าถึงทุกคนอย่างเท่าเทียมได้ยังไงโดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังฝากให้ลองคิดกันดูนะครับ
1: เป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อได้ดีมากจริงๆค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
0: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

0: ารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องครั้งแรกในไทยกับหลักสูตรสอนกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ2ล้านคนในจำนวนนี้มีเด็กเรียนจบระดับอุดมศึกษาไม่ถึงร้อยละ2อีกประมาณร้อยละ80เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษาเท่านั้นเพราะมีอุปสรรคเรื่องการเรียนรู้และขาดทักษะการเข้าสังคมหรือสถานศึกษามีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการใช้ชีวิตเช่นถูกเพื่อนล้อเพื่อนแกล้งหรือครูผู้สอนย่อยความรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไม่ได้อีกปัญหาที่พบคือเด็กผู้พิการเองยังขาดกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนผู้พิการมีสุขภาพที่แข็งแรงหากอย่างสะท้อนถึงการลดช่องว่างแห่งความเหลื่อมล้ำของการเข้าถึงชีวิตที่เท่าเทียมกับคนทั่วไปในสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จึงได้ร่วมกับกรมพละศึกษาเปิดตัวหลักสูตรกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับประถมศึกษาประเภทความบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งหลังผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมครูพละศึกษาหรือผู้สอนกิจกรรมทางกายในเครือข่ายให้เด็กทุกคนได้รับความเท่าเทียมกันหลักสูตรนี้เป็นประเด็นท้าทายในการจัดการเรียนการสอนวิชาพละศึกษาทั้งการทดลองออกแบบกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกายปรับการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลเพื่อประโยชน์สูงสุดกับเด็กซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้ปกครองกับโรงเรียนว่าจะสามารถพัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้ตามความแตกต่างของแต่ละบุคคลและโดยบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาจะร่วมสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารครูและผู้ปกครองกระตุ้นการทำงานเชิงพื้นที่ของสถานศึกษาในการขับเคลื่อนประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องหรือมีความต้องการจำเป็นพิเศษและจะถือว่าเป็นประเด็นท้าทายสำหรับศึกษานิเทศในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่มีเด็กกลุ่มนี้อยู่เพื่อทำงานแบบบูรณาการร่วมกันทั้งระบบหลักสูตรนี้ยังช่วยลดปัญหาสังคมและภาระครอบครัวลดภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่โรงเรียนและงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการจึงต้องขับเคลื่อนอย่างจริงจังโดยเฉพาะรูปแบบการสอนแม้วิธีสั่งการคือวิธีการสอนเด็กที่ง่ายที่สุดแต่พบว่าเป็นวิธีการที่ยับยั้งการพัฒนาสมองมากที่สุดการสอนเด็กด้วยข้อมูลและลงมือปฏิบัติ learning by doing จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาด้วยตนเองได้ยิ่งเด็กพิเศษหรือมีความบกพร่องทางสติปัญญาจำเป็นที่ต้องมีข้อมูลเหมาะสมเพราะการรับข้อมูลอาจช้ากว่าเด็กอื่นๆการสอนหรือฝึกให้ทำซ้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าอาจจะต้องใช้เวลายาวนานกว่าเด็กทั่วไปรวมถึงรูปแบบการสอนและวิธีการถ่ายทอดต้องทำให้เป็นกิจกรรมที่เด็กทุกคนเรียนด้วยกันได้ถ้าทุกฝ่ายช่วยกันเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะมีความสามารถเทียบเท่ากับเด็กทุกคนขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ bangkokbiznews.com
1: โอ้ยปวดท้องไม่ไหวแล้วอาเจียนจนจะหมดแรงแล้วเนี่ยสงสัยเมื่อวานกินข้าวกล่องแล้วไม่ได้อุ่นก่อนอาหารคงบูดแน่
2: ๆนั่นไงบอกเลยว่าต้องอุ่นอาหารก่อนกินทุกครั้งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนอาหารบูดง่ายเธอรู้ไหม
3: อย่าปล่อยให้อาหารเป็นพิษเล่นงานคุณกรมควบคุมโรคย้ำเตือนยึดหลักสุกร้อนสะอาดสุกทำยังไงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ไม่รับประทานสุกสุกดิบๆข้าวกล่องควรแยกกับข้าวใส่ถุงต่างหากร้อนอุ่นนานแค่ไหนอาหารที่ปรุงไว้นานเกิน2ชั่วโมงต้องนำมาอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานทุกครั้งหากอาหารมีรสชาติกลิ่นและสีที่เปลี่ยนไปไม่ควรนำมารับประทานต่อเด็ดขาดสะอาดยังไงบริโภคอาหารน้ำดื่มและน้ำแข็งที่สะอาดมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการผลิตถังแช่น้ำแข็งที่ใช้รับประทานไม่ควรนำมาแช่รวมกับผักและเนื้อสัตว์ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงและก่อนกินทุกครั้งหากท้องเสียรุนแรงให้ดื่มน้ำผสมผงละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันการขาดน้ำและรีบไปพบแพทย์ทันที
4: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

หยิบเป็นผลงานเพลงเพราะๆให้ท่านได้รับฟังนะครับในช่วงของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมีราชสีมานะครับ15:39 นครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดโดยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งนะครับไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุทั้ง3สถานีที่ให้เกียรติรับสัญญาณออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทาย FM 104.50 MHz สถานีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz อำเภอเมืองนะครับก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศนะครับก็อยู่กันตรงนี้ทุกวันนะครับ15:00 น.ถึง 16:00 น.นะครับติดตามรับฟังกันได้แล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ก็ยังฟังกันได้เช่นเดิมครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาในอนาคตก็จะอาจจะมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็หน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th/radio ครับเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org นะครับแล้วก็เว็บไซต์จอมสุรางโคราช .com ก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางที่เราออกอากาศกันตรงนี้นะครับสำหรับรายการแสงสว่างในความมืดติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ของห้องส่งนะครับของเราที่0815109471นะครับ0815109471นะครับจะโทรเข้ามาแจ้งผลการรับฟังนะครับฟังจากสถานีใดนะครับชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆนะครับของคนตาบอดเรานะครับหรือว่าของคนพิการประเภทอื่นๆถ้าผมตอบได้ก็จะตอบให้ถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยววันหลังนะครับจะหาคำตอบมาให้นะครับโทรพูดคุยกันได้0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังนะครับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีและเป็นเจ้าภาพลงทานประจำปี2569นะครับกับการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชนะครับของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับโดยการนำของพระอาจารย์ท่านพระอาจารย์สายันสามิสโลนะครับประธานที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องก็ถือว่าเป็นชุมชนนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานในพื้นที่ที่ก็ดูแลสนับสนุนสมาคมเรามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่ตรงหัวทะเลนี้อีกนะครับก็เกื้อหนุนดูแลกันมาอย่างยาวนานนะครับต่างฝ่ายต่างพึ่งพาอาศัยกันเมื่อวัดมีกิจกรรมนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ร่วมสมทบทุนนะครับเมื่อเรามีกิจกรรมวัดก็ร่วมนะครับกับเราอย่างเช่นช่วงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีทางวัดหนองสองห้องนะครับที่ประสงค์วัดหนองสองห้องก็ได้บริจาคเป็นข้าวสารอาหารแห้งต่างๆมาให้เรานะครับก็ต้องขออนุโมทนากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาแล้วก็วันที่26นี้นะครับคือวันอาทิตย์นี้ทางวัดเขาก็จะมีการจัดพระป่าสามัคคีนะครับเราจึงมาเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ร่วมสมทบทุนตรงนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ
ท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนมาแล้วนะครับก็ได้มีการโพสต์ประชาสัมพันธ์นะครับหน้าเพจหรือว่าใครอยากร่วมสนับสนุนเพิ่มเติมก็ยังได้อยู่นะครับสามารถติดต่อเรามาได้สำหรับรายนามผู้ที่ร่วมสนับสนุนนะครับทั้งเป็นเจ้าภาพแล้วก็ติดต้นผ้าป่าในงานทอดผ้าป่าสามัคคีของที่ประสงค์ของเรา2ห้องวันที่26นี้นะครับก็จะมี1นายกิติพิสิทธิ์เพ่งสูงเนิน700บาทครับ2นายวิทมนแก้วขุนทด200บาท3นายบุญเลี้ยงไร่กระโทก 1,000 บาทครับ4นางสาวสุขมานรปฏิ200บาทครับ5นายทรงกฎเพชรโคกสูง200บาท6นายนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกับนางสาวดานีหันสุนเนิน300บาทนะครับ7นายนำโชคเข็มจิรัตน์200บาท8นางสาวศรีวภาคำพิมูล100บาท9นายหัสดงปัญญาวัน100บาทนะครับ10นายคณองแสงบุญนะครับ300บาท11นางสาวกนิกาเอี่ยมไทยสงฆ์อีก500บาทนะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนเข้ามาได้แล้วก็ยังมีทางด้านของถ้าจำไม่ผิดจะมีของน่าจะเป็นท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรัตนาเกษมศักดิ์นะครับ800บาทนะครับเป็นเรียกว่าติดต้นผ้าป่า400แล้วก็สนับสนุนโรงทานนะครับอีก400บาทแล้วก็จะทางสมาคมเราก็จะส่งตัวแทนไปร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์นี้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกท่านนายกจะไปเองแต่ว่าติดโครงการนะครับของทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับที่มาจัดอยู่ที่ตรงแนวสีมาธานีนะครับก็เลยจะส่งตัวแทนมาร่วมกิจกรรมเพราะช่วงนี้กิจกรรมของทางสมาคมไม่ว่าจะเป็นของทางสมาคมเราเองนะครับหรือว่าของทางองค์กรเครือข่ายก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอย่างเช่นอย่างโดยเฉพาะของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่มีการจัดโครงการต่างๆแล้วก็เชิญบุคลากรของเรานะครับไปเป็นวิทยากรในการจัดโครงการตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากร่วมสนับสนุนนะครับอยากร่วมติดต้นผ้าป่าเพิ่มเติมก็โทรศัพท์สอบถามหมายเลขบัญชีกับทางเจ้าหน้าที่ได้นะครับโทรมาที่044-353-452นะครับ044-353-452นะครับแล้วก็081-616-2399นะครับ081-616-2399รายการแสงสว่างในความมืดก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนกันเข้ามาด้วยนะครับกับกิจกรรมการทอดผ้าป่าสามัคคีของที่พักสงฆ์วัดหนองสองห้องวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับที่26กรกฎาคม2569นี้นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ไปส่งไปรษณีย์นะครับสำหรับสมาชิกเราที่ขอรับไม้เท้าขาวมานะครับจำนวน5ท่านนะครับในรอบนี้นะครับมีมารับเอง2ท่านนะครับแล้วก็ส่งไปรษณีย์3ท่านนะครับก็ได้ขอมาในโครงการการจัดซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดนะครับเป็นไม้เท้าขาวที่เราจัดซื้อมาให้จะเป็นแบบสไลด์นะครับแบบสไลด์ทรงเกาหลีเลยนะครับโดยไม้เท้าที่เราแจกไปจะเป็นถ้าเกิดแบบสไลด์เรียกง่ายๆก็จะเหมือนแบบกับแบบเดียวกับเสาอากาศวิทยุนะครับแบบนั้นเลยถ้าเกิดเป็นแบบเก่าเราต้องพับแบบทบไปทบมานะครับเมื่อเวลาเราเก็บแล้วเราต้องมีการมัดต้องอะไรอีกเวลาถ้าเกิดมัดไม่แน่นนะครับมันอาจจะกางออกได้อาจจะกางใส่กระเป๋าหรือกางเด้งออกมาจากกระเป๋าโดนขดรอบข้างได้แล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับใช้พื้นที่เก็บก็เยอะประมาณหนึ่งนะครับเราจึงเห็นเล็งเห็นตรงนี้ครับแล้วก็เราเลยไปเห็นไม้เท้าแบบใหม่นะครับซึ่งตามในท้องตลาดอย่างเช่นสากลบริการคนตาบอดนะครับศูนย์เพื่อคนตาบอดของทางธรรมิกชนเขาขายอยู่ก็ อย่างน้อยก็1,600-1,700นะครับเราคิดว่าพี่น้องเราก็คงจะไม่มีงบประมาณขนาดนั้นเราจึงไปเสาะหามานะครับมาแจกให้กับพี่น้องของเราอันละ
599บาทนะครับแจกให้กับสมาชิกของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาฟรีเลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายท่านที่ได้ขอมานะครับก็มีสมาชิกได้เคยรับไปแล้วเป็นจำนวนมากกว่า200ท่านนะครับที่รับกันไปแล้วก็แต่ในช่วงนี้อาจจะด้วยสภาวะเศรษฐกิจต่างๆนะครับไม่เท้าขึ้นราคานะครับเราก็จึงพยายามส่องหาอันที่ราคาที่เราพอจะจัดซื้อมาแจกกับสมาชิกได้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้มา5อันก็แจกสมาชิกที่มีการลงชื่อขอไว้เพิ่มเติมแล้วนะครับแต่สมาชิกท่านใดที่ฟังอยู่อยากได้ไม้เท้าแบบสไลด์นะครับไม้เท้าแบบสไลด์นี้จะมีน้ำหนักเบานะครับเวลาพับแล้วก็จะเป็นเหลือแท่งเดียวนะครับเล็กๆนะครับแล้วก็จะแถมตัวกระเป๋าไว้เก็บไม้เท้าไปให้ด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดอยากได้นะครับลงชื่อกันไว้ได้แต่ต้องขออภัยอย่างนึงว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของราคาด้วยเรื่องของบางทีของหมดอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็การสั่งแต่ละครั้งต้องใช้ระยะเวลานะครับเพราะว่าของไม่ได้อยู่ในประเทศไทยสั่งมาจากต่างประเทศนะครับไม้เท้าทรงเกาหลีแต่เป็น made in China นะครับแต่ก็ใช้ได้นะครับวัสดุอาจจะไม่ได้ดีเหมือนตัวละ 1,600 หรือว่า 1,900 นะครับแต่ก็อยู่ในวิสัยที่พอใช้ได้นะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็แข็งแรงพอสมควรนะครับถ้าไม่เอาไปโดนรถเหยียบเราไม่ไปเหยียบกันเองก็ไม่หักอย่างแน่นอนสามารถใช้ช่วยในการเดินทางของคนตาบอดเราได้นะครับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวจะโพสต Google Form ไม่น่าเพจกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าโทรมาลงชื่อไว้นะครับเป็นการลงชื่อไว้ก่อนอาจจะไม่ได้ทันทีนะครับสำหรับการลงชื่อขอไม้เท้าขาวของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาโทรมาแจ้งความประสงค์ได้044-353-452นะครับ044-353-452แล้วก็เบอร์มือถือก็0816162399นะครับ0816162399ครับแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากร่วมสมทบทุนในการจัดซื้อไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดตรงนี้ครับก็ยังร่วมสนับสนุนเข้ามาได้นะครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050นะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050แล้วก็เข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ก็ได้นะครับโพสต์ปักหมุดหรือว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็คลิกไปที่บริจาค ก็จะมีตัว QR Code ท่านสามารถนำแอปพลิเคชันของทุกๆธนาคารมาสแกนเพื่อบริจาคเงินให้กับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นะครับบริจาคง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกต้องอย่างแน่นอนนะครับสำหรับไม้เท้าขาวใครอยากร่วมสนับสนุนก็เพียงอันละ599บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้ามีไม่ถึงก็ร่วมสนับสนุนเข้ามาคนละ5บาท10บาทก็ได้นะครับเดี๋ยวบริจาค กันเยอะนะครับมันก็จะรวมกันเป็น1อันได้เองนะครับแต่ช่วงนี้เท่าที่ดูสถานการณ์ของสินค้าแล้วราคานี้อาจจะอยู่อีกไม่นานแล้วเพราะว่าหายากมากเลยในราคา599บาทนะครับส่วนใหญ่ก็จะขึ้นไป600 700 800 900นะครับก็ถ้ ายังพอหาตัว599บาทได้อยู่เราก็ยังขอรับบริจาคในจำนวนเงินในจำนวนนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอนาคตปัญหาราคานี้ไม่ได้จริงๆอาจจะขออนุญาตขึ้นราคาเพิ่มเติมขึ้นราคาของหน้าโพสต์บริจาคแต่ว่าท่านมีเท่าไหร่ร่วมบริจาคได้ตามกำลังของท่านโดยไม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่เดือดร้อนตัวเองนะครับบริจาคมา5บาท10บาท20บาทนะครับตามที่ท่านมีนะครับหรือว่าอาจจะบริจาควันละ10บาทก็ได้เพราะมีบางท่านนะครับที่ผมดูจากประวัติการบริจาคท่านจะโอนมาทีละ9บาท10บาททุกวันนะครับรวมเป็นเดือนนึงก็หลาย10บาทนะครับถ้าเกิดบริจาค10บาท
10วันก็100 1เดือนก็300แล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับหลายๆท่านที่ทำแบบนี้นะครับเพื่อร่วมสนับสนุนนะครับการดำเนินงานของทางสมาคมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเรานะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนเราในทุกเดือนนะครับแล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับท่านที่จะได้ร่วมสนับสนุนเราในเดือนต่อๆไปนะครับเงินจำนวนนี้เรามานำมาจัดสรรนะครับเพื่อซื้อเป็นไม้เท้าขาวให้กับคนตาบอดให้กับสมาชิกของเรานะครับแจกให้ฟรีๆเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็นำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับเพื่ แล้วก็เป็นค่าน้ำมันในการลงพื้นที่หาคนตาบอดที่มีความยากไร้นะครับเพื่อเราจะได้สามารถยืนหยัดอยู่คู่กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราได้นะครับทุกกิจกรรมทุกโครงการของเราต้องอาศัยงบประมาณนะครับถึงแม้บางส่วนเราอาจจะได้รับสนับสนุนจากทางภาครัฐมานะครับอย่างเช่นสนับสนุนผ่านกลไกขององค์กรที่ผ่านมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการนะครับเมื่อปี2566แล้วก็ผ่านในระดับดีมากแล้วก็ได้รับสนับสนุนมาปีละ30,000 บาทนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับการจ่ายค่าน้ำค่าไฟต่างๆเราจึงต้องมาขอรับบริจาคเพิ่มแล้วก็ในวันที่5นะครับ5สิงหาคมนี้เราก็จะได้มีการตรวจมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการครั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เมื่อผ่านแล้วก็จะได้มาต่อใบอนุญาตนะครับของทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาได้ต่อด้วยเพื่อเป็นองค์กรที่ใช้บริการนะครับจะได้ให้บริการประสานส่งต่อต่างๆนะครับกับพี่น้องเราให้บริการสอนใช้ไม้เท้าขาวนะครับกับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาของเราต่อไปนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการบริจาค ก็ดีหรือว่าพี่น้องคนตาบอดอยากสมัครสมาชิกกับเรานะครับเดี๋ยววันต่อๆไปก็จะได้นำมาแจ้งนะครับว่าสวัสดิการของเรามีอะไรบ้างนะครับก็ฟังกันในทุกๆวันก็จะสลับสับเปลี่ยนนะครับเรื่องราวมาคุยกับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็044 353 452นะครับ044 353 452แล้วก็081 616 2399 081 616-2399สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้หรือว่า Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา www.nmab.or.th นะครับหรือว่า Facebook หรือว่า YouTube นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเว็บไซต์ www.nmab.or.th แล้วก็ติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้ผ่านนะครับ3สถานีหลักในช่วงบ่ายตรงนี้ครับ 15-16 นาฬิกาไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์และท้องถิ่นประทาย FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์กับรายการแสงสว่างในความมืดครับช่วงนี้ดูเวลาแล้วนะครับหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในช่วงบ่ายของวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมรณฑวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ละกำลังใจนะครับ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตต้อนรับ YBN Thailand จับมือ SBN เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจสร้างโอกาสลงทุนชายแดนใต้นายปิยะสิริวัฒนวรังคูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจภาคตะวันออกหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้หรือ SBN และเครือข่ายนักธุรกิจภาคตะวันออกหรือ YBN พร้อมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเปิดโอกาสในการต่อยอดด้านการค้าการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันโดยมีผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.พร้อมด้วยนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ SBN เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงการพบปะครั้งนี้มีการนำเสนอศักยภาพของเครือข่ายธุรกิจ SBN และ YBN การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้านการดำเนินธุรกิจรวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทั้ง2เครือข่ายได้พบปะสร้างพันธมิตรทางการค้าและต่อยอดความร่วมมือในหลากหลายภาคธุรกิจอาทิการเกษตรอาหารฮาลาลการท่องเที่ยวโลจิสติกส์และธุรกิจบริการเลขาธิการสอปตกล่าวว่าการได้รู้จักกันกับนักธุรกิจในต่างพื้นที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือเพราะจะช่วยสร้างความไว้วางใจและนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยอมรับว่าการดึงดูดการลงทุนจากภายนอกยังเป็นความท้าทายของพื้นที่และคาดหวังให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดสร้างธุรกิจสร้างงานและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนขณะที่นายธีรินทร์ธัญญวัฒนกุลประธานกลุ่ม YBN Thailand กล่าวว่า YBN Thailand เป็นเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายกลุ่มได้แก่ Food Network, Digital Network, Retail and Wholesale Network, Real Estate Network และ Logistic Network ที่ให้ความสำคัญทั้งการดำเนินธุรกิจและการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศพร้อมขอบคุณสอบต.และเครือข่าย SBN ที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายมิตรภาพและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: องค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ตอนสบายสบายเฉียง
10: คุณครูจะให้ก้อยแต่งตัวแบบไทยเข้าประกวดในงานปีใหม
11: ่แล้วก้อยจะแต่งยังไง
10: พี่เก่งมาดูนี่สิก้อยมีรูปให้ดู
11: เขาแต่งกันหลายแบบนะบางคนนุ่งผ้าสิ้นผมผ้าสบายบางคนนุ่งโจงกระเบนใส่เสื้อลูกไม้แล้วห่มสบายบางคนก็นุ่งโจงกระเบนและใช้สบายคาดอกแบบผ้าแถบเฉย
10: แล้วก้อยจะแต่งชุดไหนดีล่ะ
11: ก้อยชอบแบบไหนก็แต่งแบบนั้นสิแล้วให้คุณแม่หาเครื่องแต่งตัวให้
10: ก้อยชอบแบบนุ่งผ้าสิ้นและห่มสบายแบบนี
11: ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าห่มสบายเฉียง
10: แล้วก้อยจะขอสร้อยของคุณแม่มาแต่งด้วยคงจะสวยดีนะ
12: วิชินมาศชอบชุดไหน
13: ฉันก็ชอบเหมือนพี่ก้อยเปิดไหล่ข้างเดียวดูสวยงามดี
12: สบายเป็นผ้าผืนยาวแคบสำหรับผู้หญิงใช้พันรอบอกให้เหลือชายผ้าไว้พาดบ่าสบายเฉียง
9: หมายถึงวิธีห่มผ้าสบายนั้นให้เฉียงบ่าข้างใดข้างหนึ่งเรียกว่าห่มสบายเฉียง
10: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โฆษกรัฐบาลเผยหลัง FBI เข้าพบนายกรัฐมนตรีขอบคุณไทยปราบสแกมเมอร์พร้อมสานต่อความร่วมมือปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเห็นพ้องไม่ใช่แค่การจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนโคนให้จบสิ้นนางสาวรัชดาธนาเดียวเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทำเนียบรัฐบาลภายหลังผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกา FBI พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นวาระสำคัญที่แสดงออกถึงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับทาง FBI ที่ร่วมกันเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมระหว่างประเทศทั้งปัญหายาเสพติดและการค้ามนุษย์ FBI ขอบคุณประเทศไทยด้วยซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ส่วนนายกรัฐมนตรีได้เสริมต่อในเรื่องของการค้ามนุษย์ยาเสพติดและสแกมเมอร์ต่างๆซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติดังนั้นยืนยันว่ารัฐบาลไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับ FBI รวมถึงประเทศทั่วโลกเพราะวันนี้เรามีแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสืบสวนระดับสากลหรือระบบชายที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากจะได้แชร์ข้อมูลให้กับนานาชาติเพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงเห็นตรงกันว่าการปราบปรามสแกมเมอร์ไม่ใช่แค่การเข้าไปจับกุมแต่ต้องถอนรากถอนคนให้จบสิ้นและมีการวางแผนที่จะร่วมมือกันต่อไปซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีแผนการทำงานร่วมกับ FBI อย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ตอนวัดพระราม9กาญจนาพิเศษพระอารามหลวงตอนที่2
9: สีสวัสดิ์หลงทางหรือเมาแดดกันแน่เนี่ยทางกลับไปทางนี้ไม่ใช่ทางนั้น
10: เรายังดูไม่ครบเลยนะขาวมณีบอกแล้วไงว่าต้องดูให้ครบตามแนวพระราชดำริบวร
11: ว่าแต่บวรหมายถึงอะไรเหรอ
10: ถ้าอยากรู้ก็ตามมาดูบวรคือการประสานประโยชน์ด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวรหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนบ้านคือราษฎรวัดคือศาสนา และโรงเรียนคือราชการ
11: อ๋อเข้าใจแล้วบอคือบ้านวอคือวัดรอคือโรงเรียน
10: แต่ละส่วนก็มีหน้าที่เกี่ยวเนื่องกันบ้านเป็นที่พักอาศัยที่อบอุ่นของคนในครอบครัววัดเป็นสถานที่พักของพระสงฆ์ซึ่งทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนและโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุตรหลานของคนในชุมชน
9: อุ๊ยก้าวแต้มรู้สึกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งเลย
10: โรงเรียนพระราม9กาญจนาภิเษกเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา2539อันเป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนเป็นโรงเรียนสาธิตพระราชทานแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
9: โอ้สุดยอด
10: ที่สุดยอดก่อนนั้นยังมีอีกนะโครงการข้าวก้นบาตรเป็นหนึ่งในการประสานประโยชน์การเกื้อกูลกันตามแนวพระราชดำริบวร
9: โครงการข้าวก้นบาตรแปลว่าเราจะได้กินด้วยใช่ไหม
11: โถเอ้ยก้าวแต้มคิดแต่เรื่องกินว่าแต่โครงการข้าวก้นบาตรคืออะไรเหรอสีสวัสดิ
10: ์คือในแต่ละวันทางโรงเรียนจะจัดนักเรียนจำนวนหนึ่งห้องผัดเปลี่ยนกันเดินแถวจากโรงเรียนไปวัดเพื่อรับประทานอาหารกลางวันจากข้าวก้นบาตรที่พระบิณฑบาตมาส่วนข้าวปลาอาหารที่รับบิณฑบาตมาก็ได้มาจากคนในชุมชนอาจารย์ผู้ปกครองและนักเรียนในตอนเช้าพอกินอาหารกลางวันเสร็จนักเรียนจะช่วยกันเก็บถ้วยชามแล้วนักเรียนก็จะได้ฟังนิทานธรรมจากพระอาจารย
11: ์ครบเลยบ้านวัดโรงเรียน
9: โครงการเนี้ยเป็นโครงการที่ดีมากเพราะจะทำให้เด็กๆได้รู้จักความมีน้ำใจเสียสละรู้จักการแบ่งปัน
11: และนอกจากนี้ทำให้ได้รู้ว่าข้าวปลาอาหารเป็นของที่หามาด้วยความยากลำบากต้องรู้จักกินเป็นและรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่ให้อาหารเรา
10: ถูกต้องแล้วจ้ะทุกตัว
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: คิดสารดี
14: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าชื่อเดือนของเราเนี่ยมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาชื่อเดือนทั้ง12เดือนเนี้ยมาจากอะไรใครเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วมีความหมายว่ายังไงวันนี้คิดสารดีมาหาคำตอบกันค่ะที่มาของการตั้งชื่อเดือนทั้ง12เดือนของไทยนะคะรักเริ่มเดิมทีค่ะได้แนวคิดมาจากทางยุโรปโดยการใช้การนับเดือนจากสุริยคติค่ะซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2525อธิบายไว้ว่าวิธีนับวันอย่างปัจจุบันโดยถือกำหนดองศาดวงอาทิตย์เป็นหลักคู่กับจันทรคติในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ใช้แบบทับศัพท์ค่ะเช่นเดือน December เดือน Applin เดือน July เดือน May จนเรื่อยมาจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ค่ะก่อนปีพุทธศักราช2432หลังจากนั้นค่ะก็มีพระราชองค์การประกาศให้วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก108ค่ะหรือพุทธศักราช2432ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยแทนวันขึ้น1ค่ำเดือน5ซึ่งถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่เดิมนะคะส่วนคนที่คิดชื่อเดือนแทนการทับศัพท์ค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเทววงศ์วโรปการค่ะทรงมีความสนพระทัยในเรื่องของโหราศาสตร์จึงคิดปฏิทินไทยใช้ตามสุริยคติค่ะโดยนับวันและเดือนแบบสากลเรียกว่าเทวปฏิทินค่ะซึ่งเป็นต้นแบบของปฏิทินในปัจจุบันนะคะก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายและโปรดให้ใช้เป็นประเพณีของบ้านเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432เป็นต้นมาค่ะ สำหรับแนวคิดชื่อเดือนนะคะทรงเอาชื่อราศีของกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรมาถึงทั้งหมด12ราศีรวมเป็น1ปีค่ะโดยใช้ศัพท์สันสกฤตเป็นหลักนะคะแล้วก็มีการแบ่งชื่อเรียกค่ะเดือนที่มี30วันและเดือนที่มี31วันค่ะด้วยการใช้คำนำหน้าจากชื่อราศีกับคำว่าอาคมและคำว่าอายนนะคะที่แปลว่าการมาถึงซึ่งความหมายโดยรวมก็จะหมายถึงการที่ดวงอาทิตย์จะมาสู่ราศีต่างๆในแต่ละเดือนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะว่าชื่อของเดือนในแต่ละเดือนที่เราใช้กันมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นชื่อภาษาไทยที่หลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าก็ไม่ได้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษเลยแล้วชื่อภาษาไทยเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากชื่อราศีของกลุ่มดาวที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านนั่นเองค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
13: คิดสาระดีย
15: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษ
16: ขอบคุณ
17: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
16: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: พราะเราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในการพัฒนาสังคมดังนั้นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและแสดงศักยภาพเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุน
1: รวมทั้งจุดประกายให้สังคมได้ตระหนักว่าเด็กและเยาวชนคือกลุ่มคนที่มีพลังมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
4: ก็อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็จะมีเรื่องราวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวและก็เป็นพื้นที่เวทีชวนน้องๆเด็กๆและเยาวชนครับมาร่วมพูดคุยกันไปติดตามบทบาทของเด็กและเยาวชนครับเมื่อสังคมเปิดพื้นที่ให้กับเด็กและเยาวชนสื่ออย่างเราก็ต้องเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนฟังเสียงจากเด็กและเยาวชนในการทำงานร่วมกันนะครับเพราะเด็กไม่ใช่เพียงแค่อนาคตเขาเป็นปัจจุบันวันนี้น้องๆหลายคนครับทั้งเวทีของสภาเด็กและเยาวชนเวทีของเยาวชนอาสาจิตอาสารวมถึงน้องๆ นักเรียนนักศึกษาครับที่เขามีบทบาทอยากจะทำงานเพื่อสังคมโดดมาผ่านชมรมหรือกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้พี่ต้อยจะพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับไปรู้จักกับองค์กรเยาวชนครับที่เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่รวมกลุ่มกันขึ้นมานะจาก4คนนะ4คนแล้วก็มาทำงานขับเคลื่อนในสังคมวันนี้เราจะคุยกับน้องตาต้านะตาต้าสรวิทย์วิมลแก้วนะอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวน้องอยู่กับเรานะมาพบกันครับสวัสดีครับตาต้าครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้าได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ
4: ได้ยินเสียงชัดเจนครับผมนะตาต้านะครับก็วันนี้มาอีกหนึ่งบทบาทนะว่าครั้งที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องของในฐานะเป็นเยาวชนแล้วก็เป็นคณะทำงานของสภาเยาวชนแห่งประเทศไทยวันนี้ไปดูลึกๆอีกปรากฏว่าตาต้าเองเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเด็กรถคนรุ่นใหม่นะกลุ่มที่ก่อตั้งขึ้นมานะกลุ่มองค์กรเยาวชนนะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะครับวันนี้ก็เลยชวนว่าอ้าวเนี่ยกลุ่มนี้ทำอะไรคงต้องให้ตาต้ามาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากลุ่มที่ทำงานเนี่ยนะครับกลุ่มนี้นะครับชื่อว่ากลุ่มอะไร Four นะ Four Power นะโอเคนะกลุ่มนี้ทำไมถึงตั้งกลุ่มนี้แล้วมีแรงบันดาลใจหรือมีเป้าหมายยังไงครับถึงตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาครับ
5: โอเคในฐานะที่ตาต้าเป็นประธานกลุ่มเนาะแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งด้วยนะครับก็จริงๆเรามองย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะเรามองเห็นเพื่อนง่ายๆเลยเพื่อนของเราครับผมมีความเครียดสะสมในทุกวันการเรียนเครียดระบบการศึกษาเครียดเรามองเห็นเพื่อนๆของเราร้องไห้ทุกวันไม่ว่าจะในปัญหาไหนก็ตามแล้วเขาไม่มีที่พึ่งทางใจครับพี่ต้อยเราก็เลยคิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าเราสามารถจะทำตัวเองให้เป็นหมอนรองหมอนหนุนหัวให้เพื่อนในแต่ละวันที่เขารู้สึกว่าหนักมากๆเราเป็นหมอนเล็กๆให้เขาหนุนนอนแล้วให้เขารู้สึกสบายใจมากขึ้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมตาต้าแล้วก็เพื่อนๆถึงตั้งกลุ่มที่เรียกว่า Four Power ขึ้นมาครับผมใช่
4: คร
5: ับ ใช
4: ่แปลตรงตัวภาษาไทยคือ
5: สี่ดอกไม้ครับ
4: อันนี้มีดอกอะไรบ้างมีดอกอะไร
5: คือมันขำพี่ต้อยคือผู้ก่อตั้งมี4คนแล้วทีนี้เราก็เราคิดว่าเอ้ยเราจะก่อตั้งขึ้นมาแล้วเราก็เลยเปรียบ4คนแล้วเรามีสิทธิเด็ก4ด้านเนาะเราก็เลยเปรียบสิทธิเด็ก4ด้านเป็นดอกไม้4ดอกใช่
4: คร
5: ับ
4: เป็นดอกไม้4ดอกมันใช่สิทธิเด็กใช่มั้ยมันเป็น power พลังของเด็ก4คนเลยแต่นี่เป็นดอกไม้นะทำไมเป็นดอกไม้อ่ะใครคิด4คนนี้แต่ว่า4คนนี้มีใครบ้างเดี๋ยวค่อยพูดใครคิด4คนนี้มีใครบ้างดีก่อนมีตาต้าแล้วมีใครอีกครับอีก3คน
5: มีตาต้ามีอีก3คนมีชื่อพลอยลุงน้ำอิงแล้วก็การ์ตูนครับผมแต่ว่าอยู่เป็นคณะทำงานเป็นผู้บริหารอยู่ตอนนี้ใช่โดยใหญ่ตาต้าจะเป็นคนออกกล้องอะไรอย่างนี้แต่ว่าสามารถติดตามได้นะครับในเพจFour Powerหรือว่าแบบในเพจของสภาเมืองคนรุ่นใหม่เราก็ไปออกข้อเสนอเชิงนโยบายที่นู่นเหมือนกันใช่ครับจะเห็นหน้าพวกเราอยู
4: ่ภารกิจก็คือเห็นเพื่อนคราวนี้ใครเป็นจุดประกายอ่ะเฮ้ยมาตั้งกลุ่มกันเถอะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแล้วจะแล้ว3คนเนี่ยแบบจะทำยังไงต่ออันนี้คือยังไงฮะเริ่มต้นยังไงอยากฟังเรื่องราว การเริ่มต้นก่อนนะ
5: จุดเริ่มต้นคือเราเห็นโพสต์หนึ่งของสภาเมืองคนรุ่นใหม่ BK Danger ของกรุงเทพมหานครในการเปิดเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายเนาะในทีมเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีอะไรประมาณนี้ครับผมเราก็เฮ้ยน่าสนใจอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีน้องพลอยลุงนี่แหละเป็นคนชวนทุกคนมาร่วมงานกันใช่ครับเราไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่ว่ามีเป้าหมายเดียวกันคือเราอยากเห็นสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนดีขึ้นเราไม่ได้อยากเราอยากเห็นคนที่เขาเศร้าเขาสามารถที่จะเยียวยาตัวเองได้ครับพี่ต้อยเราก็เลยตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเสนออันดับแรกเราตั้งมาเพื่อจะเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายให้กับกรุงเทพมหานครก่อนแล้วเราก็สานต่อจากตรงนั้นจนกลายมาเป็นองค์กรที่ชื่อว่า Four Flower ต่อมาครับผมพี่ต้อย
4: Four Flower ก็คือดอกไม้สี่ดอกเป็นดอกอะไรอ่ะมีดอกไหมมีมีดอกไหมดอกอะไร
5: ดอกรักเลยอันแรก
4: ดอกรักใช่ไหมโอ้ดอกรักโอ้คันเลยอันนี้ไปเด็ดนี่คันเลยนี่เป็นต้นดอกรักอ่ะเออครับนะอันนี้ก็นะเริ่มต้นจากดอกไม้สี่ดอกมาจากฐานสิทธิเด็กแต่ก็สิ่งที่ลาต้าบอกว่าเราเห็นเพื่อนเนาะเห็นเพื่อนที่เครียดแล้วก็ร้องไห้อยากเป็นหมอนเอออันนี้กำลังจะยกนะเป็นหมอนมันดอกไม้อ่ะไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยเริ่มต้นอ่ะรู้ละ4ดอกละ4คน4ดอกที่มาจับมือร่วมกันกี่ปีละที่ตั้งขึ้นมา
5: ปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่3แล้วครับใช่ปีตั้งมาตั้งแต่67 68 69ก็ตั้งมาตั้งแต่แบบช่วงต้น67เลยก็68 69ก็3ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่3
4: ครับ
5: ครับ
4: ปีที่3แล้ว
5: ใช่
4: กิจกรรมแรกเลยครับของภารกิจของกลุ่มเลยอะไรครับตอนนั้น
5: ภารกิจกลุ่มตอนแรกเลยก็คือเราอยากจะเสนอข้อเสนอให้กับกรุงเทพมหานครครับตอนนั้นเรายังไม่ได้เล่นคือเรากำลังหาตัวเองอยู่ว่าโอเคเราเห็นเพื่อนๆเครียดนี่แหละแต่เราจะไปดูประเด็นไหนดีเพราะว่าเราทำทุกประเด็นไม่ไหวเนาะช่วงนั้นเราทำเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้พื้นที่ปลอดภัยครับใช่ครับการเสนอกรุงเทพมหานครไปในการที่จะสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนตอนนั้นเราเน้นไปที่เขตหนองจอก
4: ครับ
5: ใช่ครับใช่ใช่แล้วต่อมาหลังจากที่เรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเริ่มมาคุยกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วเราอยากจะทำอะไรกันแน่เราก็เลยเจาะลึกในประเด็นเอ้ยในประเด็นที่ชื่อว่าประเด็นด้านสุขภาพจิตใช่เราไม่ได้อยากทำให้สุขภาพจิตเป็นแค่เรื่องทั่วไปแต
4: ่
5: สุขภาพจิตคือเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน
4: ก็เลยมาที่สุขภาพจิตนะแล้วตอนนี้
5: ใช
4: ่ผ่าน3ปีทำงานกับหน่วยงานไหนบ้างโครงการที่เป็นการข้อเสนอใช่ไหมมีกิจกรรมที่เราเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
5: เราเชื่อมต่อแรกเราเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครครับเราอยู่กับสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครดูแลเราอยู่เนาะเราเชื่อมต่อกับสสส.ครับเรามีโครงการหนึ่งชื่อว่าโครงการพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างใจไปจัดที่สสส.เลยแล้วก็มีภาคีเครือข่ายอีกพอสมควรที่มาร่วมกับเราเช่น Plan International Thailand อะไรอย่างนี้ครับเราเชื่อมต่อกับมูลนิธิเนาะ YRY Foundation Save the Children Thailandมูลนิธิสุพนิมิตแห่งประเทศไทยซึ่งเรากำลังจะทำโครงการร่วมกันในปีถัดไปด้วยนะครับผมแล้วก็ล่าสุดเราเพิ่งได้เป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชนในเดือนไมมันครับของกรมสุขภาพจิตเราเสนอชื่อเข้าไปแล้วก็โอเคผ่านการคัดเลือกพอดีอะไรเงี้ยก็เลยสามารถที่จะแบบใช้โลโก้เขาในการที่จะทำกิจกรรมได้แล้วคิดว่าอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทางกลุ่มเยอะขึ้นด้วยครับผมแล้วก็เรากำลังจะร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายของดอยอด้วยครับผมใช
4: ่ดอยอคือกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับ
5: ใช่ครับผม
4: อันนี้ก็เป็นภารกิจนะจากการที่เริ่มต้นจากที่ตาด้าเล่าให้ฟังว่าเราเจอเพื่อนเนาะเพื่อนที่เศร้านะเครียดและอยากใช้เป็นหมอนเลยมาด้วยกัน4คนไม่รู้จะชื่ออะไรใช่ไหมสี่คนเลขสี่แล้วกันแล้วดอกไม้สี่ดอกพอดอกสี่ดอกแล้วพี่ต้าคิดถึงอะไรบ้างพี่ต้าคิดดอกบัวบอกก็สี่เหล่าอาจจะแบบจูบนิดนึงเขาบอกดอกอะไรกันเนี่ยอันนี้เป็นดอกรักใช่ไหมอันนี้ดอกรักนี่คือคิดจินตนาการใช่ไหมอันนี้ต้องถามสี่คน
5: ผมช็อกมากเมื่อกี้ผมไม่ได้เตรียมมาว่าดอกอะไรบ้าง
4: นี่ผู้ก่อตั้งอันนี้จะบอกไว้ว่าต้องไปหาคำตอบนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาสัมภาษณ์ใหม่นะสัมภาษณ์ใหม่ของคันยะดอกสี่ดอกเนี่ยมันดอกอะไรอาจจะมีความหมายใช่ไหมแต่น้องรู้แล้วจุดที่มาอันนี้คือเราคุยกับผู้ก่อตั้งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนะแต่ว่าการทำงานเนี่ยทำงานมา3ปีแล้วกับการทำงานซึ่งก็เห็นความตั้งใจเนาะในการทำงานครั้งนี้จากประสบการณ์การทำงานจนถึงวันนี้นะ
5: ครับผม
4: มีงานไหนหรือโครงการไหนบ้างที่แบบโหแบบภูมิใจมากอะ
5: โอ้ภูมิใจเหรอ
4: ครับ
5: ภูมิใจจริงๆทุกโครงการคือความภาคภูมิใจตั้งแต่โครงการแรกเลยโครงการที่ภูมิใจแรกคือการที่เราจะส่งข้อเสนอไปอยู่ในสภากรุงเทพมหานครนะครับใช่ของบีเกเรนเจอร์เราเข้าไปอยู่ในสภากรุงเทพมหานครแล้วก็ไปพูดเลยว่าเด็กและเยาวชนมีปัญหาอะไรเขาต้องการอะไรให้เมืองเป็นเมืองที่เขามีความสุขมากขึ้นใช
4: ่ส่วน
5: ใช่แล้วก็มีอีกหลายงานเช่นงานที่ผมพูดเนาะที่เพิ่งพูดไปก็คือพื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสร้างใจผู้เข้าร่วมหลักร้อยครับงานนี้เราอยากจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็แกนนำเยาวชนให้มีความปลอดภัยแล้วก็ให้มีพื้นฐานทางด้านสุขภาพจิตที่ดีโครงการนี้เราเน้นเรื่องของความเป็น self awareness ก็คือการเข้าใจตัวเองแล้วก็ empathy ก็คือการส่งต่อความเข้าใจนี้ให้กับผู้อื่นเนาะแล้วก็ความภาคภูมิใจมันไม่ใช่แค่เราจัดโครงการนะแต่พอเราจัดโครงการเสร็จมีเด็กๆ เข้ามาปรึกษาว่าเฮ้ยพี่ลาต้าครับหนูอยากเอากิจกรรมนี้ไปทำในโรงเรียนหนูจังเลยพี่ลาต้าครับกิจกรรมนี้ทำยังไงหนูขอยืมไปทำในโรงเรียนหนูได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วน้องๆส่งฟีดแบ็กมาว่าเฮ้ยทำในโรงเรียนแล้วมันดีมันเกิดเครือข่ายขึ้นจริงในระดับพื้นที่จริงๆมันก็คือความภาคภูมิใจที่เราต้องการที่จะมอบให้เขาประมาณนี้พี่ต้อยแล้วก็อีกหลายกิจกรรมเลยนะล่าสุดเราเพิ่งไปออกทีวีช่องทีวีเอสมาด้วย
4: ครับ
5: ใช่ใช่
4: ในก็คือครับเป็นความภาคภูมิใจจากเด็กคนหนึ่งเนาะที่เรียนไปด้วยทำกิจกรรมกันไปแล้วก็น้องมาชวนรวมกลุ่มกัน4คนก็ขับเคลื่อนมาตอนนี้ก็มีคณะทำงานของการทำงานใหญ่ขึ้นแล้วก
5: ็
4: ม
5: ี
4: เป้าหมายจากนี้ไปเนี่ยอยากจะทำอะไรมันจะมีเห็นธงใช่ไหมธงของกลุ่มเลยของกลุ่มองค์กรเยาวชนเนี่ยอันนี้ธงเนี้ยแน่นอนเรื่องของสุขภาพใช่ไหมแต่มีธงไหมที่มันต้องปักธงข้างหน้าม
5: ีพี่ต้อยจริงๆเราเป้าหมายองค์กรเลยนะเราอยากให้สุขภาพจิตเป็นรากฐานชีวิตที่สำคัญนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้อยากจะให้มันเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากเราอยากจะเห็นสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้และต้องเป็นสุขภาพจิตที่ดีด้วยเนาะตลอดเวลาที่เราทำงานมาเราไม่เคยมองว่าเราทำงานกับผู้ใหญ่เราทำงานกับเด็กเราทำงานกับมนุษย
4: ์
5: สุขภาพจิตไม่ได้มองว่าใครเป็นใครแต่เรามองทุกคนเป็นมนุษย์อย่างเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีความพิเศษอะไรเราอยากให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมได้อนาคตเราวางเป้าว่าเราจะร่วมภาคีเครือข่ายให้เยอะขึ้นเราจะพัฒนาแกนนำเยาวชนแล้วเราก็จะขยายขอบเขตของเราไปสู่ในระดับพื้นที่มากขึ้นเราอยากลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลศึกษาปัญหาจริงๆเพื่อที่ว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นบอร์ดสุขภาพจิตในระดับประเทศในอนาคตพี่ต้อย
4: นะ
5: ใช่ครับผม
4: น้อยเนี่ยขอไปขับเคลื่อนไปนั่งเป็นบอร์ดนะด้วยการกำหนดทิศทางร่วมกันกับการทำงานที่คือธงแต่สิ่งที่เราก็จะเห็นคือว่าความตั้งใจที่อยากจะให้ทุกคนเป็นมนุษย์ร่วมกันทุกคนนะเป็นมนุษย์คือทำงานร่วมกันอย่างเป็นก็คืออย่างน้อยเนี่ยทำงานด้วยความที่เรียกว่าเห็นอกเห็นใจเข้าใจด้วยกันเนาะไม่เครียดใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอตาต้ากับทีมงานเนี่ยเข้าไปลงคลุกคลีกับเพื่อนๆเยาวชนน้องๆเยาวเด็กและเยาวชนแล้วเนี่ยจริงๆแท้จริงแล้วปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้มันมีทางแก้ไหมที่บอกว่าเครียดอ่ะหลายคนแบบซึมเศร้าบางคนฆ่าตัวตายซึ่งล่าสุดก็เราเห็นข่าวนะน้องๆมัธยมศึกษาโดดตึกฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยอย่างเนี้ยเราไปเจอปมเหล่านี้เยอะไหมแล้วมันแก้ยังไงบ้างครับ
5: เราเจอเยอะครับคำถามคือ
4: ครับ
5: เรามองสุขภาพจิตเนาะเรามักจะเห็นคนที่เป็นแล้วเราค่อยไปเยียวยาแก้ไขคำถามคือเรายังมีเด็กอีกมากที่เขายังไม่ได้แสดงออกแต่เราไม่มีใครยื่นมือไปถามเขาเลยว่าเขาเป็นอะไรไหม คนที่เขาอยากจะฆ่าตัวตายคนที่เขามีความเครียดมากๆคนที่เขากรีดออกมาคนที่เขามีอารมณ์รุนแรงอ่ะบางทีสิ่งที่เขาต้องการคือใครสักคนหนึ่งที่เข้าไปกอดเขาครับพี่ต้อยแต่เราไม่มีสิ่งนั้นเราไม่รู้ว่าเราเห็นสถานการณ์เหล่านี้แล้วเราจะทำอย่างไร
4: ครับ
5: หรือว่าตัวคนที่เขามีความต้องการหรือว่ามีเป็นอะไรแบบนี้เขาไม่รู้ว่าถ้าเขาเป็นแล้วเขาจะต้องไปไหนเขาจะต้องดูแลตัวเองขั้นต้นอย่างไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าสังคมถูกสังคมตีตาเขาว่าเขาบ้าสังคมตีตาเขาว่าไอเนี้ยซึมเศร้าแต่จริงๆแล้วซึมเศร้าผิดตรงไหนมันก็ไม่ผิดเนาะพี่ต้อยเนาะคำถามคือคนที่มองเขาอะเราอย่ามองด้วยเลนที่ว่าเขาบ้าหรือเขาเป็นซึมเศร้าเรามองด้วยเลนที่ว่าเขาก็คือเพื่อนมนุษย์ที่ต้องการความต้องการพิเศษกว่าเราแล้วเราควรจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเขาให้เขาอยู่ในสังคมได้บ้างสิ่งที่เราต้องอยากตีเป็นตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ทำ
4: ก็คือแค่ว่าถ้าสื่อความหมายคืออย่ามองเขาเป็นคนป่วย
5: ใช่ไ
4: หมอย่ามองว่าเขาเป็นคนป่วยที่ต้องรักษาต้องเยียวยาแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับว่าน่าสนใจนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคุยกับตาต้าในฐานะที่เป็นเยาวชนด้วยนะครับวันนี้หลายคนหลายบ้านนะคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะมีลูกๆวัยรุ่นอยู่ไม่รู้เลยนะมารู้อีกทีคือแบบเป็นอาการหนักแล้วหลายคนแบบบางคนอาจจะไม่ได้เป็นนะถูกยัดเยียดให้เป็นนะเอาไปหาหมอสินึกออกไหมจริงๆแล้วเนี่ยเราจะสังเกตยังไงอ่ะตาต้าคือคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตยังไงว่าลูกเราจะต้องกอดลูกละเราจะต้องแบบให้ความอบอุ่นละต้องเข้าใจเขาละ
5: เราจริงๆตาต้าเรียนจิตวิทยาพัฒนาการเนาะเราสังเกตได้ตั้งแต่การให้กำเนิดเขาเลยครับ
4: การเลี้ยง
5: ดูอย่างเงี้ยครับจริงๆคนที่มีปัญหาทางด้านโอเคอารมณ์การซึมเศร้าจริงๆมันมีหลายสาเหตุเนาะสาเหตุแรกมาจากพันธุกรรมคือเขาเลือกไม่ได้แต่เขามีแบบนี้ตั้งแต่เกิดคำถามคือคุณพ่อคุณแม่จะปรับตัวการเลี้ยงดูกับเขาอย่างไรสองคือสังคมเพราะว่าสังคมการเลี้ยงดูที่เป็นอยู่เนาะเขาอาจจะมาเจอจากสังคมภายนอกหรือสังคมการเลี้ยงดูก็ได้คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเขามาอย่างไรอยากให้ลองคิดทบทวนกลับไปดูว่าก่อนที่เขาจะเป็นตรงเนี้ยคุณเลี้ยงเขามาอย่างไร
4: แม่ว่าคุณแม่ก็บอกว่าโอ้ก็เล่นแบบเวอร์เฟ่ไงตามใจลูกๆอยากได้อะไรก็เอาไปเลยไม่ว่างอยากได้เงินเอาเงินไปก็เลี้ยงทุกอย่างสนใจไปอย่างเงี้ยนะอันนี้ดูมาดูในหนังนะพี่เต้ยอันนี้ได้เห็นในละครที่แบบนี้ใช่ไหมไม่รู้ชีวิตจริงแบบนี้หรือเปล่าหลายคนคือเลี้ยงลูกแต่ไม่มีเวลาต้องทำงานบางคนอยู่พ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยใช่ป่ะดังนั้นตรงนี้โอ้ก็อย่างที่บอกครับอันนี้คือแทรกน้องตาต้านะคุณเบื้องต้นลองดูว่าการเลี้ยงดูยังไงแล้วถ้าเกิดสังเกตแล้วล่ะแล้วจะสังเกตตรงไหนอ่ะตาต้าว่าลูกเราเองหรือเพื่อนเราเองเริ่มห่าง
5: จริงๆจริงๆถ้าตามช่วงวัยเราสังเกตชัดเจนได้เลยเนาะครับเพราะว่าจริงๆสุขปัญหาหน้าสุขภาพจิตเรามองออกอยู่แล้วว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นน่ะพฤติกรรมทางร่างกายเขาออกถ้าเขามีซึมเศร้าพฤติกรรมทางสีหน้าตาเขาออกเลยเขาจะเปลี่ยนไปจากปกติอารมณ์การพูดคุยเขาจะลดลงเขาจะเก็บตัวในห้องมากขึ้นเราสังเกตได้ถ้าเรามีความใส่ใจเขามากพออ
4: ืมมันก็จะมีช่วงต่อระหว่างวัยรุ่นนะอันนี้พอดีตาต้าเองก็เรียนจิตวิทยาด้วยก็คือคุณฟังครับเด็กๆหลายคนอย่างที่บอกครับว่าถ้าอยู่ในอายุประถมนะประถมต้นประถมปลายพอประถมปลายแล้วเริ่มเข้าสู่รั้วมหาเริ่มมัธยมเป็นช่วงแก็บใบรุ่นพอดีไม่อยากคุยกับพ่อกับแม่พ่อแม่บอกว่ามันเป็นช่วงของเขาเลยไม่เขาก็อยู่มุดอยู่กับตัวเขาเองไม่คุยกับใครอย่างเนี้ยอันเนี้ยเราควรเข้าไปคุยกับเขาหรือว่าปล่อยเขาดีตาต้า
5: จริงๆถ้าตามพัฒนาการอ่ะในช่วงนี้ในช่วงวัยรุ่นนี่แหละครับจริงๆเด็กก็คงจะรู้สึกว่าไม่อยากคุยกับพ่อแม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ครับแต่เราไม่ใช่เพียงแค่สังเกตเขาได้แค่การที่เขาไม่คุยกับเราเนาะเราสังเกตได้จากหนึ่งเราสังเกตผลการเรียนเขาได้สองเราถามเขาก็ได้ครับว่าสังคมเขาเป็นยังไงบ้างถ้าเขารู้สึกภูมิใจในความในสังคมเขาเขาจะอยากเล่าให้เราฟังว่าเขามีเพื่อนแบบไหนเขามีครูแบบไหนทีนี้เขาเป็นยังไงใช่เพราะว่าเด็กในวัยนี้คือมีความคาวในการที่จะเล่าสังคมที่เขาอยู่เพราะว่าเขารู้สึกติดเพื่อนเขารู้สึกอยากมีความรัก ขาจะเล่าให้เราฟังเราไปแค่ถามเขาถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่เล่าเขาหลบหน้าเรานั่นแสดงว่าเขามีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆครับ
4: น่าสนใจ
5: ใช
4: ่เป็นประเด็นนี้เลยครับที่ฟังจากตาต้ามานี่ชวนตาต้าคุยเพราะผมเชื่อว่าพี่ต้าเชื่อว่าคนที่ฟังรายการคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหลายท่านที่ฟังอยู่ออกแล้วออกอากาศทั่วประเทศนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าลูกหลานของเราเนาะอันที่น่าสนใจนึงนะที่เป็นคีย์เวิร์ดจับจากที่ตาต้าเล่าให้ฟังเนี่ยสักครู่คำเนี่ยถือว่าความภูมิใจ
5: ครับ
4: วันนี
5: ้
4: ถ้าเด็กเรานะภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันจะไม่ด้อยค่าตัวเองพอไม่ได้ค่าตัวเองคือจะไม่ซึมเศร้าเพราะเป้าหมายของซึมเศร้าคือการกดตัวเองใช่ไหมโอ้ยคนนั้นก็ไม่ดีกว่าเราคนนั้นก็ดีกว่าเราถึงออกมามันด้อยค่าตัวเองจนแบบไม่มีค่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่าเลยตัดสินใจฆ่าตัวตายคืออันนี้ผมพี่ต้อยนะแต่เป็นสื่อมวลชนยังอยู่กับเด็กๆคือเอาเห็นว่าอันนี้แหละถ้าเด็กคนนึงลูกหลานของเรามีความภูมิใจนะแล้วก็รู้คุณค่าแล้วก็รู้คุณค่าตัวเองอ่ะจะไม่มีการฆ่าตัวตายเราจะแบบมันจะต้องภูมิใจในการทำงานเนาะอันนี้ส่วนหนึ่งนะอ่ะคราวนี้กลับมาที่เรื่องของกลุ่มย่อของเดี๋ยวต้องคุยหลายตอนนะเรื่องของซึมเศร้าเรื่องของผมว่าเดี๋ยวต้องคุยกันค่อนข้างที่จะนานหน่อยนะเวลาเราจำกัดอันนี้ภารกิจของกลุ่มตอนนี้ทำงานกับกทม.ด้วยสส.ด้วยปีนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนเรื่องอะไรบ้างครับ
5: เอาจริงๆอยากขับปีนี้เราจะขับเคลื่อนประเด็นในด้านของอาการทางโรคทางจิตในเด็กและเยาวชนครับแล้วก็จะขับเคลื่อนในเรื่องของการพัฒนาผู้นำแกนนำเยาวชนใช่รวมไปถึงเราจะเก็บข้อมูลในเรื่องของระบบส่งต่ออาการทางจิตด้วย
4: อันนี้เป็นกิจกรรมใช่ไหมเป็นกิจกรรมที่ทางกลุ่มเองเนี่ยไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่โรงเรียนด้วยไหม
5: ใช่เรามีแผนว่าเราจะลงโรงเรียนด้วยครับปีนี้เราจะลงประมาณ3-4โรงเรียน
4: กิจกรรมนึงนี่คือใช้เวลานานไหมหรือว่าเป็นไงบ้างครับกิจกรรมในการทำ
5: กิจกรรมจริงจริงกิจกรรมเราวางแผนเป็นว่าโอเคเราไปลงทำกิจกรรมให้เขาเนาะ1วันแล้วก็เรามีแผนระยะยาวที่ว่าแกนนำนักเรียนในโรงเรียนที่เราทำกิจกรรมมาให้อ่ะครับผมจะสานต่อกิจกรรมในโรงเรียนอย่างไรกับเราใช่ครับโดยมีทีมเราเป็นทีมที่ปรึกษาอะไรประมาณนี้ครับเหมือนเป็นการสร้างเครือข่ายในเด็กและเยาวชนด้วยประมาณนี้ครับพี่ต้อย
4: ประมาณเหมือนคล้ายเป็นเพื่อนใจวัยรุ่นกันอย่างเงี้ยนะ
5: ใช่ใช
4: ่การสมัยก่อนนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรนะพี่ต้อยไปช่วยโอ้แหมพี่ต้อยไปช่วยนี่ตอนสมัยเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะเป็นกลุ่มเยาวชนไอ้เฟรนจำชื่อไม่ได้แล้วโน่นอ่ะคือปี4-5-4-6อ่ะคิดดู2-4-5-4-6ก็คือเป็นกิจกรรมของทางด้านของกระทรวงกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขก็เหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องของสุขภาพจิตมีมานานแล้วแต่ว่าช่วงนั้นยังไม่มีเรียกว่าซึมเศร้ามากมายแต่อย่างน้อยเนี่ยคือเรื่องเด็กเครียดแล้วไม่มีเรื่องของการฆ่าตัวตายค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่ยุคนี้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็ที่ถามเนื่องจากว่าเพื่อคุณครูที่โรงเรียนฟังรายการอยู่อยากจะประสานงานให้กับทีมองค์กรเยาวชนของตาต้าเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางเข้าไปชมผ่านทาง
5: ช่องทางจริงๆติดต่อได้ที่เพจใน Instagram เลยครับผมใน Facebook ก็มีนะครับเพจเลข4แต่หลักๆเราจะเป็น Instagram เนาะก็คือเลข4 underscore FOURFLOWERS หรือว่าพิมพ์คำว่า for power ไปใน IG ก็เจอครับ
4: power เลยนะ4เลข4แล้ว power เนาะ power
5: ใช่ครับ
4: for power นะครับ
5: ผมหรือว่าพิมพ์แค่ for power ก็เจอครับ
4: นะครับอันนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอย่างน้อยเนี่ยก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นจุดประกายคำว่าแรงขับเคลื่อนจาก4ดอกไม้4ดวงดาว4ดอกที่ไม่4ดวงดาวไม่ใช่นั่นดาว4คนครับพี่เซนเดี๋ยวต้องไปดูโลโก้ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูโลโก้มันจะเป็นโลโก้มียังกลุ่มนี
5: ้มีแล้วครับมีแล้วครับเราใช้สีโทนเป็นสีชมพูสีแบบโทนแบบชมพูฟ้าอะไรประมาณนี้พี่ต้อยใช่
4: ดูแบบซอฟๆนะอันนี้ก็นะครับก็ได้รู้จักบางส่วนนะเดี๋ยวเราคงมีโอกาสได้คุยเรื่องของประเด็นต่างๆเรื่องของการเรื่องของซึมเศร้าเราจะในฐานะเยาวชนด้วยกันเนี่ยเราจะทำอย่างไรเบรกยังไงให้เพื่อนของเราที่กำลังจะก้าวมันเส้นคือเขาเรียกว่าอยู่กำแพงอ่ะก้าวไปถอยกลับมาเริ่มต้นรีสตาร์ทกับชีวิตใหม่ รือว่าก้าวออกไปชีวิตดับศูนย์อันนี้เรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะให้คนคนหนึ่งเนาะที่จะก้าวออกไปแล้วทิ้งทุกอย่างซึ่งมันเป็นการทำร้ายตัวเองอันนี้เรื่องหนึ่งที่จะคุยกันในประเด็นข้างหน้านะตาต้าอาจจะชวนทีมงานนะมานั่งคุยกันนะครับในรายการนะครับในเรื่องนี้นะครับเป็นโจทย์หนึ่งนะครับอันนี้จะฝากไว้แล้วก็สุดท้ายนะไม่แห่เสียเวลาจะแป๊บเดียวเองนะคุยกับตาตาต้าเนี่ยเวลาหมดไวมากเวลาเราคุยกันครึ่งชั่วโมงนะอยากจะฝากอะไรเกี่ยวกับนโยบายนั้นถ้าเกี่ยวข้องน่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะอวด้วยนะโอ้สี่กระทรวงเลยที่ใต้ถุนนะมีกระทรวงไหนบ้างอ่ะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ใช่ไหมมีนโยบายอะไรที่คิดว่าดีแล้วควรต้องทำต่อไม่ได้เสนอนะคิดว่าดีอยู่แล้วควรจะต้องทำต่อแล้วทำให้ลึกแล้วเดี๋ยวทีมเราจะเข้าไปช่วยครับ
5: โอ้จริงๆจริงๆหลายนโยบายเนาะอย่างของศึกษาธิการเองครับก็เริ่มที่จะมีประเด็นด้านของสุขภาพจิตในโรงเรียนมากขึ้นเนาะในการที่จะมีนักจิตวิทยาในทุกโรงเรียนเนาะจริงๆตรงนี้เราสามารถที่จะช่วยขับเคลื่อนในประเด็นของทางข้อมูลได้เราสามารถขับเคลื่อนในการที่เก็บข้อมูลกับเด็กและเยาวชนได้เนาะรวมถึงของสทเองสาธารณสุขเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะสาธารณสุขเรามีศูนย์บริการเนาะ1669เรามีศูนย์บริการด้านสุขภาพจิตอะไรอย่างเงี้ยครับผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถที่จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงเด็กเข้าถึงวัยรุ่นหรือว่าเข้าถึงทุกเพศทุกวัยได้ให้เขารู้สึกแล้วก็ตระหนักรู้ว่าโอเคบริการตรงนี้มีแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ได้ใช
4: ่ครับนะก็เดี๋ยวเราลองดูรายการรอบหน้าเราจะโทรสายด่วนในกลางรายการว่าน้องๆนะครับตอบโจทย์ไว้อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าสายด่วนแต่ละสายด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะโทรจริงแล้วเราจะประสานจริงแล้วก็ลองคุยในรายการสดนะครับอย่างน้อยเนี่ยจะได้รู้ว่าช่วยได้จริงป่ะเคยโทรไหมสายด่วนเหล่านี
5: ้เคยโอ้พี่เต้ยต้องคุยด้วยสายด่วนที่ผมคุยได้เป็นวัน
4: เดี๋ยวฝากว่าประทับใจยังไงประทับใจหรือว่าประทับใจไหมตรงส่วนนี้
5: แล้วแต่เคสแล้วกันผมคิดว่าเขาคงจะมีคนโทรเยอะแหละอะไรแบบนี
4: ้นะก็เดี๋ยวเราไว้คุยกันนะนี่ก็เป็นในส่วนขององค์กรองค์กรเยาวชนนะพอดีคุยกันถึงภารกิจด้านของเรื่องของซึมเศร้าเนาะเรื่องของสุขภาพจิตเนาะนะก็ค่อนข้างที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทุกเพศทุกวัยวันนี้คงจะต้องมาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะตาต้าพี่ท้ายฝากอะไรถึงเพื่อนๆเยาวชนสักหน่อยนึงครับ
5: ได้ก็จริงๆอยากจะฝากน้องทุกคนที่ฟังอยู่นะครับผมก็ขอบคุณที่มีชีวิตอยู่เพื่อทำให้ตัวเองดีขึ้นในทุกๆวันเนาะไม่ต้องดีขึ้นก็ได้แต่อยากจะให้รู้ว่าชีวิตของทุกคนสำคัญและมีคุณค่าเสมอนะครับผมปัญหาสุขภาพจิตไม่ได้มีแค่ซึมเศร้าเนาะเรามีอีกหลายปัญหาที่ทุกคนเป็นแต่เชื่อไหมว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังเรายังมีคนอีกหลายคนที่คอยซัพพอร์ตเห็นคุณค่าและคอยช่วยเราในการที่จะขับเคลื่อนอะไรบางอย่างอยู่เสมอนะครับผมแล้วก็จุดท้ายนี้นะครับ4 Flower เรากำลังเปิดรับนะครับผมคณะทำงานเพิ่มนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถที่จะติดตามได้ที่เพจ4 Flower ได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับพี่ต้อย
4: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้เลยนะครับก็มาทำงานเป็นคณะทำงานรับเฉพาะกทม.หรือว่าทั่วประเทศเลย
5: คณะทำงานทั่วประเทศไทยครับ
4: ครับดังนั้นน้องๆอยู่ที่ไหนฟังรายการอันนี้จำกัดไหมต้องเป็นเด็กและเยาวชนเท่านั้น
5: จริงๆเป็นเด็กและเยาวชนครับไม่เกิน25
4: ปีใช่โอเคนะน้องเยาวชนนะครับ25ปีนะฮะก็ใครที่สนใจจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้สุขภาพของเพื่อนๆคนไทยดีขึ้นนะครับอย่างน้อยมีทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตนะแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองนะครับวันนี้ขอบคุณตาต้าครับน้องสรวิทย์วิมลแก้วนะตาต้านะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งของนะองค์กรเยาวชนนะ For Power นะครับนะวันนี้ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังกันนะครับขอบคุณครับน้องตาต้าครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอบหน้าเรื่องของเยาวชนนะครับในการทำงานภาคสังคมมีหลายมุมมองแต่เรื่องนี้น่าสนใจที่จะต้องมาร่วมกันนะครับต้องติดตามผลงานของตาต้านะแล้วก็ของทีมงานของน้องนะครับก็ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ น้องๆเยาวชนที่ฟังรายการหรือชมรายการอยู่ขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดน้องๆไม่ได้อยู่คนเดียวถ้าคิดว่ามันไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆแล้วนะลองไปดูครับรอบบ้านเราจะคุยกับใครคุยกับพ่อไม่ได้คุยแม่ไม่ได้คุยปู่ย่าไม่ได้คุยกับเพื่อนได้ไหมถ้าไม่ได้เลยนะปิดประตูหมดเลยแบบไม่มีใครจะคุยด้วยนะครับยังมีคนที่พร้อมที่จะรับฟังน้องๆน้องๆโทรไปที่สายด่วนนะครับได้โดยเฉพาะ1300สายด่วนของกระทรวงพม.ไม่ต้องบอกชื่อจริงก็ได้ครับอย่างน้อยจะมีพี่ที่เจ้าที่คอยรับสายพูดคุยกันนะครับพี่ต้อยเองสัมภาษณ์ท่านอดีตผู้บริหารของกระทรวงพม.ท่านปลัดท่านรองปลัดนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอย่างน้อยฝากไว้สายด่วนสุดท้ายก่อนที่จะคิดสั้นก่อนที่จะคิดอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่มีข้าวกินไม่มีเงินใช้ไม่มีใครรักไม่รู้จะปรึกษาใคร1300โทรไปได้ครับ24ชั่วโมงอย่างน้อยคิดถึง1300ไว้นะครับแล้วก็มาแก้ปัญหาร่วมกันนะก็ฝากไว้นะครับ
6: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาไฟหาสันติคำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองชุมชนสังคมและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติ
7: ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
8: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
7: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
8: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได้

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวจากสำนักข่าวต้นกล้านิวสถานีเด็กคีสเตชันร่วมกับสำนักงานข่าวต้นกล้านิวเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนร่วมกิจกรรมนักข่าวเด็กอาสาโครงการเด็กอาสาสร้างสื่อประจำปี2569คุณสมบัติผู้สมัครเด็กอายุ12ปีถึงเด็กอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมัครออนไลน์ได้ในเว็บ www.sthanideek.comดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถานีเด็กคิดสเตชั่นจบข่าวเด็กหญิงออนกัญญาติตรองชื่อและชื่อน้องไอด้าสวัสดีค่ะ
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
3: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
2: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
3: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
2: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
3: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
2: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
4: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร
5: ์ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันครับว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่าสูบบุหรี่ในบ้านของตนเองแต่ควันลอยเข้าบ้านคนอื่นอาจโดนฟ้องร้องได้นะถูกจับได้นะเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับก็จากที่มีการโพสต์นะครับเตือนกันนะครับทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลประสานไปยังกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับว่าเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมครับใครที่สูบบุหรี่แล้วไปรบกวนคนอื่นนะครับมีโทษปรับแล้วจำคุกแล้วปรับด้วยนะครับก่อนทางด้านของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการสูบบุหรี่ในบ้านของตนเองแม้จะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็ตามแต่หากควันบุหรี่หรือกลิ่นลอยไปรบกวนเพื่อนบ้านจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือสร้างความเดือดร้อนอาจเข้าข่ายเหตุรำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535นะครับไม่สามารถอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของบ้านเพื่อสร้างผลกระทบต่อผู้อื่นได้นะครับดังนั้นถามว่ามีความผิดไหมมีความผิดนะครับก็ความผิดนะก็คือตามมาตรา74นะครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับซึ่งถ้าผู้ใดนะครับได้รับผลกระทบนะเดือดร้อนจากผู้ที่สูบบุหรี่ในบ้านแล้วก็ออกมารบกวนเพื่อนบ้านนะครับท่านสามารถที่จะไปแจ้งนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตเทศบาลหรืออบต.นะครับให้ตรวจสอบหากเจ้าที่มีคำสั่งให้แก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญแล้วผู้ก่อเหตุไม่ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เพิกเฉยแล้วก็ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับนั่นแหละครับก็จะมีความผิดในมาตรา74ครับซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดังนั้นใครที่จะสูบบุหรี่ถึงอยู่ในบ้านก็ตามนะครับบ้านตัวเองก็ตามก็อย่าไปรบกวนเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเพื่อนบ้านสามารถร้องเรียนได้ดังนั้นข่าวนี้เป็นข่าวจริงนะสูบบุหรี่แล้วรบกวนคนอื่นอาจถูกปรับจำคุก3เดือนแล้วก็ปรับไม่เกิน 25,000 บาทด้วยนะครับนี่ก็เป็นข่าวจริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่มาร่วมกันตรวจสอบครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับเพชรขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการต้องลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่ายะลางัด4มาตรการเด็ดอุ้มทุเรียนแสนตันพุ่งพรวดเท่าตัวดันราคาคุมเข้มลงสกัดความเสี่ยงนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเผยมาตรการเชิงรุกรับมือปัญหาราคาทุเรียนตกต่ำหลังผลผลิตปี2569พุ่งก้าวกระโดดจาก 48,000 ตันทะยานสู่เกือบ 100,000 ตันพร้อมชนกับผลผลิตหลายจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้านเร่งผนึกกำลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อน4มาตรการหลักเร่งกระจายสินค้าพยุงราคาและคุมเข้มความปลอดภัยลงรับซื้อแบบเบ็ดเสร็จนายก้องสกุลระบุว่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของจังหวัดยะลาแต่ในปีนี้ปริมาณทุเรียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวประกอบกับช่วงเวลาเก็บเกี่ยวตรงกับแหล่งผลิตอื่นทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย

0: เชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆช่วยกันซื้อทุเรียนเป็นของฝากโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์และบริการส่งตรงถึงบ้านเพื่อเร่งดูดซับผลผลิตในช่วงวิกฤตแคมเปญ8เซียนทุเรียนต้อนรับงานยะลามาราธอนใช้โอกาสจากการจัดงานวิ่งยะลามาราธอนระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2569ณสนามโรงพิธีช้างเผือกซึ่งมีนักวิ่งร่วมงานกว่า 8,000 คนโดยจัดบูธทุเรียนพันธุ์ดีหายากจากแต่ละอำเภอเช่นทุเรียนพันธุ์ก้านยาวลิ้นจี่จากอำเภอกรงปีนังพร้อมแจกคูปองส่วนลดและบริการจะส่งถึงภูมิลำเนาโดยพาณิชย์และเกษตรจังหวัดคาราวานทุเรียนบุกตลาดศักยภาพสูงประสานพื้นที่ที่มีกำลังซื้อสูงเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงาเพื่อนำคาราวานทุเรียนยะลาไปเปิดตลาดระบายผลผลิตออกสู่ผู้บริโภคโดยตรงคุมเข้มความปลอดภัยและจัดระบบลงรับซื้อบูรณาการร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอทุกแห่งลงพื้นที่สำรวจและวางมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากลงเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดราคาอ้างอิงหากเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของลงจะส่งผลสะเทือนต่อราคารับซื้อของเกษตรกรทันที
1: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้าง

0: สภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกาวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับ
3: ได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
5: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: เสพสื่ออย่างไรให้
10: ตอนความปลอดภัยในการใช้สื่อ
11: เออคุณเดี๋ยวเย็นเนี้ยเราโทรชวนพี่ชายคุณมาทานข้าวด้วยกันดีไหมคะไม่ได้เจอตั้งนานละ
12: เขาไม่อยู่บ้านนะไปเที่ยวทะเลอีก2วันถึงจะกลับ
11: เขาบอกคุณเหรอคะ
12: ไม่ได้บอกหรอกแต่ผมเห็นเขาโพสเฟซบุ๊กบอกละเอียดยิบเลยว่าไปไหนทำอะไรบ้างเมื่อไรกลับรู้กระทั่งเวลากลับจากตกเครื่องบินที่โชย
11: ดีนะที่เป็นคุณรู้ถ้าเป็นพวกมิจฉาชีพรู้เข้าแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยก็จะเปิดช่องให้เกิดเหตุร้ายได
9: ้ถูกต้องแล้วนะครับถ้าเราบอกเรื่องราวส่วนตัวหรือแม้กระทั่งการอัพโหลดรูปหรือลงวิดีโอทั้งที่หลังถ่ายบางคนแชร์โลเคชั่นว่าอยู่ตรงนั้นตรงนี้แบบเรียลไทม์เลยนะครับลงในพื้นที่สาธารณะแบบนี้เกิดมีผู้ไม่หวังดีรู้เข้าเขาอาจใช้เป็นข้อมูลในการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่างๆได้เลยนะครับ
12: จริงด้วยถ้าเราคิดแน่คิดหลังก่อนโพสต์ข้อมูลส่วนตัวอะไรก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อทรัพย์สินและชีวิตของเราได้เลยนะเนี่ย
10: ชายหญิงและชายสวมสูทต่างพยักหน้า
9: ททช.สนับสนุนให้คนไทยเสพสื่ออย่างรู้เท่าทัน

0: ู้บริจาคนี่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยอยากจะมาเหรออีกนี่มันยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึง

0: ั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนคนบ้าไม่ต้องรับโทษทางอาญา
11: อ้าวเธอเนื้อตัวไปโดนอะไรมาแขนขาช้ำไปหมดเลย
12: ก็เมื่อคืนน่ะสิฉันกับเพื่อนกลับบ้านดึกพอเดินเข้าไปในซอยหมู่บ้านอ่ะมันเป็นซอยเปี่ยวใช่ป่ะมืดก็มืดอยู่ๆก็มีคนปาก้อนหินมาใส่ฉันกับเพื่อนอ่ะจนเป็นรอยช้ำทั้ง ั้งแขนทั้งขาหมดเลยเนี่ย
11: อ้าวตายจริงแล้วเธอรู้หรือยังอ่ะว่าใครเป็นคนปาก้อนหิน
12: รู้แล้วจ้าพอตอนเช้าอ่ะฉันไปถามชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าคนที่ปาก้อนหินน่ะเป็นเด็กที่สติไม่ดีมาเดินป้วนเปี้ยนอยู่แถวเนี้ยได้สัก 2-3 วันแล้วล่ะจ้าชาวบ้านชาวช่องอ่ะเขาก็กลัวกันหมดเลยแต่ล่าสุดอ่ะเห็นว่าแม่เขาว่าตามกลับบ้านไปแล้วล่ะ
11: อ้าวแล้วทีนี้เธอจะเอาผิดกับใครได้ล่ะเนี่ย
12: นั่นน่ะสิดีแหละนะที่เขาว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาเฮ้ย
13: เมื่อคนเสียสติหรือจิตฟั่นเฟือนกระทำผิดกฎหมายถือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษนั้นจริงค่ะเว้นแต่คนที่ทำจะรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนได้แต่ถ้าเป็นกรณีหลังศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่ศาลจะพิจารณาส่วนกรณีผู้กระทำความผิดเป็นเด็กสามารถเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากตัวคนทำหรือพ่อแม่หรือผู้ดูแลของเด็กได้ค่ะอย่างไรก็ตามลองไปคุยกับคุณแม่ของเด็กคนนั้นดูก่อนดีกว่านะคะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
14: สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นาทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่24 กรกฎาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนระบุว่าจะพยายามต่อไปเพื่อสรุปการเจรจาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ให้ได้ภายในปีนี้จีนฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆต่างมีการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนทับซ้อนกันในหน้าน้ำดังกล่าวจีนและฟิลิปปินส์กล่าวหาซึ่งกันและกันอยู่บ่อยครั้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่นี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่23 กรกฎาคมอาเซียนได้ออกแถลงการร่วมเกี่ยวกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันอังคารที่21โดยสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เป็นประเด็นสำคัญในวาระการประชุมแถลงการไม่ได้ระบุชื่อจีนโดยตรงแต่ระบุว่ารัฐมนตรีบางประเทศแสดงความกังวลเกี่ยวกับการถมทะเลกิจกรรมและเหตุรุนแรงต่างๆในพื้นที่รวมถึงการกระทำที่ทำให้ความปลอดภัยของทุกคนตกอยู่ในความเสี่ยงแถลงการดังกล่าวยังระบุอีกว่าเราได้ยืนยันอีกครั้งถึงความจำเป็นในการแสวงหาการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติวิธีตามกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างอาเซียนและจีนเรื่องแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้นางสาวลาซาโรกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะสรุปผลการเจรจาให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้เธอกล่าวว่าดูเหมือนว่านี่จะเป็นเป้าหมายหลักของหลายประเทศและฉันก็เห็นถึงเจตจำนงทางการเมืองจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องแถลงการยังระบุด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะทบทวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อที่ผู้นำอาเซียนและกองทัพเมียนมาได้ตกลงกันไว้การบรรลุฉันทามติ5ข้อดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเกิดการรัฐประหารในเมียนมาเมื่อปี2564โดยรวมถึงการยุติความรุนแรงในประเทศโดยทันทีแถลงการระบุว่ารัฐมนตรีจะยื่นข้อเสนอแนะในการประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนนี้นายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาได้พูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนแล้วการติดต่อครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของทั้งสองประเทศนับตั้งแต่ความสัมพันธ์ทวิภาคีย่ำแย่ลงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วหลังจากที่นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวในรัฐสภาถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะฉุกเฉินในไต้หวันนายโมเตงิเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าได้พูดคุยสั้นๆกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนในช่วงพักระหว่างการประชุมเมื่อวันพุธที่22 กรกฎาคมโดยได้พูดคุยกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของการสนทนาเชื่อกันว่านายโมเตงิได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสาร

ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ตอบโต้ทันทีต่อข้อกล่าวอ้างของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ว่าพวกเขาได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียในทะเลแดงโดยเขากล่าวว่าหากพวกเขาทำเช่นนั้นอีกสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบนายทรัมป์เตือนผ่านโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมว่ากลุ่มฮูตีเป็นกองกำลังตัวแทนของอิหร่านและเสริมว่าการโจมตีต่อไปอาจทำให้กองทัพสหรัฐพุ่งเป้าโจมตีทั้งสองฝ่ายกลุ่มฮูตีระบุเมื่อวันพฤหัสบดีที่23ว่าพวกเขาได้ยิงขีปนาวุธและใช้โดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำและเสริมว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียละเมิดการปิดล้อมทางทะเลที่พวกเขาประกาศไว้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่านายทรัมป์กำลังพิจารณาการโจมตีขนาดใหญ่ต่ออิหร่านซึ่งเขากล่าวว่าจะเป็นการโจมตีที่ใหญ่กว่าที่เคยเกิดขึ้นรายงานระบุว่านายทรัมป์ยอมรับว่าการโจมตีดังกล่าวจะมีผลกระทบตามมาแต่เขาอ้างว่ากองทัพพร้อมแล้วและเขาใกล้จะตัดสินใจได้แล้วเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเกิน 1,000 คนแล้วเจ้าหน้าที่ได้ประกาศตัวเลขผู้ติดเชื้อล่าสุดของประเทศเมื่อวันพุธที่22กรกฎาคมการแพร่ระบาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเจ้าหน้าที่ระบุว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยัน 2,536 คนมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,033 คนโดยจังหวัดอิตุริมีจำนวนผู้เสียชีวิตมากที่สุด864คนตามมาด้วยจังหวัดนอร์ทคิวูที่อยู่ติดกันมีผู้เสียชีวิต152คนองค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดครั้งนี้เกิดจากไวรัสสายพันธุ์บุนดีบูเกียวและมีรายงานว่ายังไม่มีวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติสำหรับไวรัสสายพันธุ์นี้นายทีโดรสอัดฮานอมกีบรีเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนเมื่อวันที่16กรกฎาคมว่าการแพร่ระบาดของเชื้อในครั้งนี้รวดเร็วกว่าการระบาดของอีโบลาที่เคยเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก SoftBank บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มทดลองใช้บริการสื่อสารสถานีฐานบินได้ในประเทศญี่ปุ่นช่วงกลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมSoftBank ได้ประกาศแผนการเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าสถานีฐานระดับสูงหรือ Hubs Hubs หมายถึงอากาศยานไร้คนขับที่มีอุปกรณ์สื่อสารอยู่บนเครื่อง Hubs สามารถบินได้เป็นเวลานานในชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ที่ระดับความสูงประมาณ 20,000 เมตรสถานีฐานบินได้เหล่านี้สามารถให้บริการด้านการสื่อสารครอบคลุมรัศมี100กิโลเมตรแม้ในกรณีที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานภาคพื้นดิน SoftBank คาดว่าจะมีการนำหับไปใช้ในระหว่างเกิดภัยพิบัติหรือในพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลทางบริษัทตั้งเป้าที่จะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้เร็วที่สุดในปีหน้าจบข่าวที่นี่ NHK World Japanออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติพงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านฟังได้รับฟังกันนะครับและวันนี้หนังสือเล่มใหม่อยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอดใจแป๊บเดียวครับนะตอนต้นรายการนี้ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสัก2ข่าวก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกับชุมชนเกม for all นะฮะชุมชนเกม for all เนี่ยเขาจัด กิจกรรมนะเรียกว่าเอาใจคนที่ชื่นชอบเรื่องของกีฬานะฮะให้มาทายผลฟุตบอลโลกกันนะฮะเขามีการทายหลายแบบเลยนะครับทายเป็นคู่นะหรือว่าจะสะสมคะแนนหรือว่าทายแชมป์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะฮะบางท่านบอกว่านี่เป็นเรื่องของการพนันหรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเกมการร่วมสนุกล้วนๆเลยนะครับเพราะว่าไม่มีประเภทท่านต้องลงทุนนะหรือว่าจะได้ตอบแทนกี่เท่าอะไรต่างๆนั้นไม่มีนะฮะนะชุมชนเกม for all นี่เขาพยายามจะเน้นในเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะของเกมนะฮะก็ใช้เรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่เกม for all นะฮะก็เกมเนี่ยแล้วก็ for นี่เขาใช้เลข4เลยนะฮะแล้วก็ all นะ AWL เข้าไปดูกันได้นะครับที่เว็บไซต์ของเกม for all นะฮะ ขออภัยครับแหมซุ้มเสียงแย่หน่อยนะช่วงนี้นะเจออากาศเปลี่ยนเข้าไปนะครับท่านฟังครับยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเรื่องที่2ฮะเป็นเรื่องของการร่วมสนุกกันอีกเหมือนกันแต่ว่าเป็นการร่วมสนุกกับรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคำถามแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังตอบมาทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรบางท่านบอกโอ้โหโบราณมากเลยนะก็เอาเป็นว่าเป็นการอนุรักษ์ก็แล้วกันนะครับอนุรักษ์ช่องทางสื่อสารที่เราใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยนี้คงเหลือไม่กี่รายการแล้วล่ะนะฮะก็มาดูที่คำถามนะครับคำถามถามอย่างนี้ฮะนะนอกจากวิธีสื่อสารจะเป็นแบบคลาสสิกอนุรักษ์แล้วนะฮะก็ถามท่านผู้ฟังเป็นคำถามอนุรักษ์อีกเหมือนกันนะถามว่าท่านผู้ฟังชอบนิทานหรือว่าตำนานเรื่องใดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำมานำเสนอในรายการนะครับเป็นเรื่องอะไรก็ได้นะครับที่ท่านเคยได้ยินมาของไทยของต่างประเทศนะแล้วท่านประทับใจเนี่ยนะฮะท่านประทับใจเรื่องอะไรนะครับนะฮะและคำถามที่2แน่นอนครับถามต่อไปว่าทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะครับตอบมาแบบชาวบ้านชาวบ้านนะสั้นๆง่ายๆเลยนะครับนะ2คำตอบสั้นๆง่ายๆนะตอบมาภายในวันเสาร์ที่1สิงหาคมนะเสาร์ที่1สิงหาคมเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่นะครับตอนนี้ไปติดตามหนังสือที่นำมาฝากกันครับวันนี้นำเอาเรื่องของนิทานนะฮะหนังสือที่มีชื่อว่าร่วมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2นะครับนี่เป็นผลงานแปลของอักษราพรนะครับวันนี้จะให้ท่านผู้ฟังเริ่มตั้งแต่คำนำเลยหลายครั้งเรานำเสนอหนังสือไม่ได้นำเสนอคำนำนะวันนี้ฟังคำนำแล้วก็เรื่องแรกนะครับเรื่องที่มีชื่อว่านี่บาปฟังชื่อแล้วคล้ายๆนิยายเลยนะอ้าวไปฟังกันครับเชิญครับ
1: หนังสือเรื่องรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2แปลโดยอักษราพรจัดทำเป็นหนังสือเดซี่ NCC Onlyโดยห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยเมื่อวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2568จำนวน224หน้าอ่านโดยกมลทิพย์ภาสวรปกหน้าชุดนิทานนานาชาติสำนักพิมพ์ BB Book รวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2ปกในชุดนิทานนานาชาติชื่อรวมนิทานอมตะนานาชาติชุดที่2จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ BB Book ตู้ปน.222ปทจ.ดุสิตกรุงเทพมหานคร10300จัดจำหน่ายโดยห้างสุนส่วนจำกัดบางบอนบุ๊กตู้ปน.81ปทจ.บางขุนเทียนจอมทองกรุงเทพมหานคร10150ราคา120บาทคำนำขึ้นชื่อว่านิทานแล้วผู้คนในสมัยปัจจุบันซึ่งอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคอวกาศหรือยุคคอมพิวเตอร์ ต่างก็พากันเบือนหน้าหนีถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระบ้างถึงกับเห็นว่าการอ่านนิทานเป็นเรื่องล้าสมัยหรือเป็นการเฉยสิ้นดีความคิดในลักษณะนี้นับได้ว่าเป็นความคิดที่ไม่สร้างสรรค์ออกมากๆที่กล่าวเช่นนี้เนื่องจากว่านิทานนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไร้สาระในทางตรงข้ามนิทานกลับเป็นเรื่องที่มีสาระมากเพราะจะอ่านเพื่อความสนุกสนานก็ได้หรือจะศึกษาเพื่อความรู้ก็ได้และยิ่งไปกว่านั้นนิทานทุกเรื่องจะแฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจด้วยซึ่งจะช่วยขัดเกลาจิตใจของคนเราให้รู้จักดีและชั่วรู้จักการดำรงชีพในสังคมได้อย่างสงบสุขอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาและการพัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นสมัยใดยุคใดก็ตามอักษราพรได้ค้นคว้านิทานของนานาชาติทั่วโลกและรวบรวมไว้4เล่มโดยตั้งชื่อว่านิทานอมตะมอบให้ชมรมวรรณกรรมเพื่อสังคมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสำนักพิมพ์ PS Group เป็นผู้จัดพิมพ์เสนอซึ่งเล่มนี้คือเล่มที่3ซึ่งเราหวังว่าท่านผู้อ่านคงจะให้ความสนใจติดตามเล่มอื่นๆด้วยเพราะนิทานทุกเรื่องในชุดนี้จะมีทั้งความเป็นอมตะและความเป็นนานาชาติอย่างยิ่งเหมาะที่สุดสำหรับห้องสมุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดโรงเรียนต่างๆซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพของชาติต่อไปในอนาคตด้วยความปรารถนาดีสำนักพิมพ์ PS Group เรื่องหนี้บาปที่เมืองเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเมืองท่าเรือของกรีกคืนนั้นบาร์ทั้งหลายที่ใกล้ท่าเรือไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำแต่บาร์เดียวที่ไม่มีเก้าอี้ว่างตั้งแต่หัวค่ำตลอดไปจนถึงเวลาปิดบาร์นั้นมันเป็นบาร์ที่มีนักร้องสาวเสียงเสน่ห์เรียกร้องแฟนให้แน่นบาร์ได้ไม่มีบาร์ใดจะเทียบเท่าเอ็กซี่มีเสียงเป็นเสน่ห์อย่างเดียวก็หาดมิได้อะไรที่มีเสน่ห์ยิ่งกว่าเสียงนั้นคือส่วนโค้งนูนแห่งสะโพกอกอันอบอัดตาคมวาวพราวพริ้มยิ้มหวานแบบเทพธิดากรีคืนนั้นเมื่อใกล้เวลาบาร์ปิดเอ็ดซี่ได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากบอยเป็นจดหมายขอพบของสุภาพบุรุษซึ่งนั่งโต๊ะเลขที่13เมื่อถึงเวลาบาร์ปิดแล้วแฟนทั้งหลายในที่นั้นก็พากันกลับออกไปหมดแต่ที่โต๊ะเลขที่13สุภาพบุรุษหนุ่มรูปงามยังนั่งอยู่ตามสบายเอ็ดซี่ตรงไปที่โต๊ะนั้นยิ้มตามแบบของเธอก่อนที่จะพูดว่าฉันได้รับจดหมายของคุณสุภาพบุรุษลุกขึ้นยืนพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพว่าคุณจะไม่นั่งก่อนหรือครับสาวกรีขอบใจนั่งลงแล้วจึงกล่าวว่าคุณเป็นคนอเมริกันใช่ไหมคะครับใช่การพูดภาษากรีของผมคงจะอ่อนเหลือเกินใช่ไหมคุณคุณพูดภาษากรีได้ดีมากทีเดียวค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวของคุณต่างหากที่ทำให้ดิฉันทราบได้ว่าคุณเป็นคนอเมริกันฉลาดอะไรอย่างนี้คุณเขาทอดเสียงแสดงว่าอยากจะเรียกชื่อเธอแต่เรียกไม่ถูกเพราะยังไม่รู้จักเมื่อเขาทอดเสียงเช่นนั้นถ้าเป็นหญิงอเมริกันก็จะต้องบอกชื่อของเธอให้เขาเรียกได้โดยไม่ขาดจังหวะพูดแต่สาวกรีกไม่เหมือนสาวอเมริกันหนุ่มอเมริกันจึงต้องถามว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อฉันสาวกรีกหัวเราะค่อยๆมันเป็นชื่อหลายคำยืดยาวค่ะแล้วก็เรียกก็ยากสิ้นดีเรียกฉันง่ายๆว่าเอซี่ก็แล้วกันนะคะผมชื่อคลินตันแอชตันแต่สำหรับคุณเรียกผมว่าคลินดีกว่าเขามองหน้าสาวกรีกอย่างสนใจไม่ผิดกับการมองตัวหนังสือที่คนเราต้องการจะอ่านแล้วจึงพูดเชิญชวนว่าคุณเอซี่พรุ่งนี้คุณจะรับประทานอาหารกลางวันกับผมได้ไหมครับยากค่ะเพราะเหตุว่าท่านนี่กรูนิกนี่คือใครครับคลินถามเร็วโปรดอย่าบอกผมว่าคุณแต่งงานแล้วนะครับคุณเอซี่ยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่นิกกับฉันมั่นกันแล้วและเราจะแต่งงานกันเมื่อเขาชำระค่าเรือหมดแล้วเรือโอ้ถ้าเช่นนั้นคู่มั่นของคุณก็เป็นคนชาวประมงค่ะเป็นชาวประมงที่มีความหึงหวงอย่างร้ายแรงเขาพูดอยู่เสมอว่าเมื่อเราแต่งงานกันแล้วฉันจะต้องเลิกเป็นนักร้องทันทีแต่เอซี่เมื่อคุณยังไม่แต่งงานผมก็ยังมีโอกาสได้สิครับคืนนั้นที่โรงแรม ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในเมืองท่านี้คลินกำลังนอนอยู่ในห้องของเขาหลังจากไปเที่ยวหาความสำราญทั่วๆไปในเมืองนั้นและเพิ่งกลับมานอนเมื่อ3 นาฬิกาของวันใหม่คลินกำลังคิดถึงเอสซี่สาวกรีคนนี้ฉลาดนักคลินนึกในใจยิ่งฉลาดมากเท่าใดก็ยิ่งดีเพราะฉลาดแบบนี้ไม่กลัวผู้ชายและพูดกันง่ายกว่าผู้หญิงขี้ขลาดคลินนึกแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็หลับไปนี่คือชีวิตของคลินตันแอชตันหนุ่มอเมริกันวาสนาดีเพราะได้เป็นมหาเศรษฐีทันทีเมื่อบิดาถึงแก่กรรมและทิ้งมรดกทั้งหมดไว้ให้ลูกชายคนเดียวถึงแม้ไม่ทำมาหากินอะไรใช้เงินซื้อความสุขสำราญไปตลอดชาติเงินก็ไม่มีวันหมดฉะนั้นคลินจึงท่องเที่ยวไปทั่วโลกด้วยความประสงค์จำนงหมายอย่างเดียวคือเพื่อซื้อความสุขจากหญิงชาติต่างๆทั่วไปด้วยวิธีการง่ายๆตามแบบของสังคมยุคปัจจุบันนั่นคือตั้งต้นด้วยการทำความรู้จักแล้วเชิญชวนรับประทานอาหารกลางวันและเพียงแต่ฝ่ายหญิงยอมปฏิบัติตามคำเชิญชวนครั้งเดียวเท่านั้นมันก็หมายถึงชัยชนะอย่างง่ายดายในขณะรับประทานอาหารกลางวันนั้นเขาจดชื่อล่วงหน้าไว้ในบัญชีที่มีชื่อสตรีจำนวนมากมายได้เลยทีเดียวถ้าคลินเป็นนักมวยบัญชีนั้นก็เป็นบัญชีที่มีแต่ชื่อของคู่สู้ที่คลินน็อกเอาท์มาแล้วอย่างง่ายดายทั้งสิ้นตอนเที่ยงของวันรุ่งขึ้นพอได้เห็นเอสซี่ปรากฏกายในสถานที่นัดพบตามเวลากำหนดคลินก็ยิ้มยิ้มอย่างผู้ชนะและหยิบสมุดบันทึกออกจดชื่อเอสซี่ไว้ในบัญชีรายชื่อสตรีทันทีคลินต้อนรับเทพธิดากรีกด้วยประโยคที่ใช้แก่หญิงอื่นมาแล้วไม่รู้ว่ากี่ร้อยกี่พันครั้งในตอนเที่ยงเช่นนี้คือในที่สุดคุณก็เป็นสุภาพสตรีที่มีไมตรีจิตต่อผมแต่เอสซี่ตอบด้วยประโยคที่คลินคนนี้ไม่เคยได้ยินจากหญิงใดมาก่อนเลยคือค่ะทางที่ฉันรู้ดีว่าไม่ควรอย่างยิ่งแต่โอแท้จริงผู้หญิงพูดอย่างไรไม่สำคัญเมื่อผู้หญิงนั้นมาหาเขาตามนัดแล้วคลินก็หวังได้ว่าทุกอย่างจะต้องโอเคในวันนั้นนั่นเองเอสซี่หญิงกรีกตามความจัดเจนของคลินก็เหมือนกับหญิงชาติอื่นทั่วไปในที่สุดก็เป็นแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อยแล้วคลินก็ขับรถพาเอสซี่ออกนอกเมืองไปไม่มีหยุดจนกว่าจะพบจุดใดจุดหนึ่งซึ่งแน่ใจว่าไม่มีมนุษย์อื่นใดเห็นในที่สุดที่นั่นคู่มั่นของนิกก็กลายเป็นอื่นไปเสน่ห์หญิงกรีคนจะแรงกว่าหญิงชาติทั้งหลายที่คลินผ่านมาแล้วคลินจึงผละง่ายๆไม่ได้หลังจากวันนั้นทุกวันคลินขับรถพาเอสซี่ออกนอกเมืองไปเสพสุขกันที่ถ้ำกลางหว่างภูเขาอันสลับซับซ้อนจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่รถวิ่งลงจากภูเขาปรากฏว่าเบรกไม่ยอมทำงานตามหน้าที่เมื่อถึงจุดที่รถควรจะต้องหยุดรถจึงพุ่งออกนอกทางและกลิ้งลงไปพร้อมกับเอสซี่ในขณะที่คลินกระโดดออกจากรถได้ในวินาทีที่รถกำลังจะพุ่งลงไปตามไหล่เขาเอ็ดซีได้รับบาดเจ็บสาหัสคลินเป็นแต่เพียงผิวหนังถลอกไม่มากในตอนกลางคืนของวันนั้นเองคลินได้พบนิกเป็นครั้งแรกนิกมาหาคลินที่ห้องพักในโรงแรมเพราะใครจะได้ทราบว่าเพราะเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุเช่นนั้นคลินเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงแล้วก็แสดงความเสียใจในการที่เอ็ดซีได้รับอันตรายสาหัสเมื่อนึกถึงบาดแผลของเอสซี่นิกก็ต้องฟุบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้สะอึกสะอื้นครวญครางว่ารูปร่างหน้าตาของเอสซี่จะต้องกังวลวิกาลไปตลอดชาติโดยเฉพาะที่หน้าของเธอด้วยแล้วก็กลายเป็นหน้าที่แสนจะน่าเกลียดน่ากลัวในที่สุดคลินถามนิกว่านิกมีความประสงค์อย่างใดหรือไม่ในการที่มาหาเขาถึงที่พักในคืนนี้เมื่อถูกถามอย่างตรงไปตรงมาเช่นนั้นนิกจึงถามคลินอย่างตรงไปตรงมาเหมือนกันว่าคุณยังจะต้องการแต่งงานกับเอสซี่หรือไม่ในเมื่อเอสซี่มีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้นั่นคือความประสงค์ของนิกในการที่มาหาคลินคืนนี้นิกต้องการทราบความคิดของคลินว่าจะเปลี่ยนจากความตั้งใจที่นิกได้เคยทราบมาหรือไม่แต่งงานกับเอสซี่คลินพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความประหลาดใจอย่างโง่ไปหน่อยเลยนิกผมไม่เคยมีความตั้งใจที่จะแต่งงานกับเอสซี่เลยอะไรกันนิกอุทานเอสซี่เองเป็นคนบอกผมเมื่อเขา คืนแหวนแว่นให้ผมเธอบอกว่าคุณขอเธอแต่งงานกับเธอคุณพูดว่าจะแต่งงานกับเธออย่างแน่นอนการพูดเป็นแต่เพียงลมปากคลินว่าถ้าผมแต่งงานกับเอ็ดซี่เวลานี้ผมก็กลายเป็นไอตัวบัดซบขนาดมาหือมาเท่านั้นนิกจึงถามให้แน่ใจอีกว่าถ้าเช่นนั้นคุณก็ไม่เคยรักเอ็ดซี่เลยนะสิใช่ไหมคุณและสำหรับคุณก็คงจะถือว่ามันเป็นแต่เพียงการเล่นเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นเองถูกแล้วนิกมันเป็นแต่เพียงเกมชนิดหนึ่งเท่านั้นและเดี๋ยวนี้ก็จบเกมไปแล้วคุณนี่ไม่ใช่คนดีคุณแอสตันนิกพูดในขณะเดินไปที่ประตูห้องคลินพูดตามหลังนิกไปว่าคุณแต่งงานกับเอ็ดซี่เสียเองก็แล้วกันนิกนิกพูดขณะเดินออกจากประตูห้องว่าถ้าเอ็ดซี่ต้องการผมผมก็จะแต่งงานกับเธอหลังจากนั้นประมาณ2สัปดาห์มหาเศรษฐีอเมริกันวิ่งหัวซุกหัวซุนซุกซ่อนหลบหลีกคนทั้งหลายไปตามตรอกเล็กซอกน้อยเหมือนนักโทษที่หนีมาจากคุกหนุ่มรูปหล่อขณะนี้สีหน้าแสดงว่ากำลังมีความหวาดกลัวภัยอย่างสุดขีดหน้าซีดตาเหลือกลานมีอาการลุกลี้ลุกลนอยู่ตลอดเวลาถ้าขืนอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องตายคลินนึกในใจจะต้องไปจากประเทศนี้โดยเร็วที่สุดคืนนี้ต้องหลบซ่อนให้ดีพรุ่งนี้เช้าตรู่ต้องหนีไปให้ได้ครั้นแล้วคลินก็นึกถึงนิกคิดว่าคงจะขอให้ช่วยได้จึงแอบแฝงร่างไปในเงามืดลัดเลาะดูไปตามท่าเรือซึ่งอาจจะพบนิกได้แต่ไม่พบแม้แต่เงาของนิกคลินรู้สึกอ่อนเพลียละเหียดใจในตอนดึกจึงแอบลงไปอาศัยซ่อนตัวนอนอยู่ในเรือพายเล็กลำหนึ่งซึ่งจอดอยู่ใต้สะพานเตี้ยคลินนอนระวังตัวกลัวภัยไม่ได้หลับเลยตลอดคืนลุกขึ้นตระเวนหานิกต่อไปแต่เช้าตรู่แต่ที่ใกล้สะพานนั่นเองเขาเห็นนิกกำลังเตรียมจะออกเรือเรือจับปลาของนิกเป็นเรือยนต์ลำเล็กๆแต่เป็นเรือใหม่และแข็งแรงมั่นคงมากนิกคลินร้องเรียกด้วยความดีใจนิกยืนขึ้นมองดูรู้ว่าเป็นคลินจึงทักทายคลินกระโดดขึ้นเรือนิกแล้วบอกว่านิกผมกำลังเดือดร้อนสาหัสเรื่องผู้หญิงอีกสิมิสเตอร์แอสตันนิกทำนายคลินประหลาดใจมากจ้องมองนิกถามว่ารู้ได้อย่างไรใครบอกผมเดาเอาเองนิกยิ้มเศร้าๆคราวนี้มันคงจะหมายถึงชีวิตของคุณทีเดียวถูกคลินตอบพลางเหลียวซ้ายและขวาผมจะอยู่ในประเทศนี้ต่อไปไม่ได้ต้องหนีไปให้พ้นโดยเร็วที่สุดนิกจะช่วยผมได้ไหมถึงอย่างไรเรือยนต์ของนิกลำนี้ก็คงจะช่วยพาผมให้พ้นจากพื้นแผ่นดินของกรีกได้แต่คุณจะให้ค่าจ้างได้บ้างไหมล่ะครับได้ผมยินดีให้นิกต้องการค่าจ้างสักเท่าใดพันเหรียญพอไหมถ้าไม่พอจะเพิ่มให้ได้ภายหลังอีกก็ได้เดี๋ยวนี้มีติดตัวอยู่พันเหรียญกว่าเอาเอาไปก่อนพันเหรียญนิกรับเงินพร้อมกับบอกว่าเข้าไปอยู่ข้างในเสียเถิดเดี๋ยวจะมีคนเห็นเมื่อเรือออกไปวิ่งตัดคลื่นอยู่ในทะเลแล้วคลื่นร้องถามนิกว่าออกไปข้างนอกได้หรือยังนิกได้ครับปลอดภัยแล้วคลื่นยิ้มเมื่อเห็นเรือวิ่งไกลออกจากท่าเรือของกรีกมากขึ้นทุกทีนี่นิกจะพาผมไปที่ไหนเขาถามอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่นิกตอบในขณะถือพวงมาลัยสายตาทอดไกลออกไปข้างหน้าว่าผมจะพาคุณไปที่เกาะแห่งหนึ่งกว่าจะไปถึงก็หลายชั่วโมงความจริงก็ไม่ไกลนักแต่ปลอดภัยดีที่สุดที่นั่นคุณจะพบการต้อนรับอย่างดีอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตของคุณเมื่อเรื่องร้ายของคุณสงบดีแล้วผมก็จะได้ขยับขยายพาคุณไปจากเกาะไปสู่ดินแดนที่ปลอดภัยได้ตลอดกาลขอบใจมากนิกเมื่อพาผมไปจากเกาะแล้วผมจะไปเบิกเงินจากธนาคารที่ไหนก็ได้เพื่อให้รางวัลแก่คุณอีกโอ้ขอบใจมากครับพันเหรียญนี้ก็มากพอแล้วสำหรับผมหนุ่มกริกตอบพร้อมกับหัวเราะค่อยๆต่อมาอีก 2-3 ชั่วโมง
2: นั่นใช่ไหม
1: คลินชี้มือไปข้างหน้าเมื่อเห็นแนวยาวลักษณะเหมือนเทือกเขาปรากฏขึ้นที่ขอบฟ้าโน่นหรือเกาะที่นิกกำลังพาผมไปใช่ครับอีกไม่ช้าคุณก็จะมีความสบายใจได้อย่างเต็มที่แล้วเหมือนเกิดใหม่คลินพูดเมื่อนึกถึงความปลอดภัยของตัวเองครับเหมือนเกิดใหม่นิกว่าเมื่อขึ้นไปอยู่บนเกาะนี้แล้วคุณจะต้องรู้สึกเหมือนกับอยู่ในโลกใหม่ในที่สุดอดีตคู่มั่นของเอ็ดซี่ ก็พาสามีชั่วคราวของเอ็ดซี่ไปถึงเกาะอันเป็นจุดหมายปลายทางถึงแล้วครับมิสเตอร์แอชตันนิกพูดพร้อมกับจอดเรือและออกมาจากห้องขับชี้ลงไปที่น้ำข้างหน้าเรือเรือเข้าไปอีกไม่ได้แล้วน้ำตื้นมากครับคุณจำเป็นต้องเดินลุยน้ำขึ้นไปชายหาดคลินหัวเราะอย่าว่าแต่ลุยน้ำไปเลยถึงจะต้องว่ายน้ำก็ไม่เป็นไรใกล้แค่นี้เองพูดแล้วคลินก็กระโดดลงน้ำยืนแล้วเห็นระดับน้ำแค่หน้าอกก็หัวเราะแงนหน้าบอกนิกว่าน้ำตื้นแค่นี้เองคลินเดินลุยน้ำไปไม่ถึง29น้ำก็ตื้นเพียงแค่หัวเข่าเขาหยุดยืนแล้วหันมาโบกมือเมื่อได้ยินเสียงนิกร้องบอกลาเรือของนิกเพิ่งจะเคลื่อนที่อย่างช้าๆคลินจึงร้องถามว่าโอ้นิกผมลืมถามเอ็ดซี่เป็นอย่างไรบ้างเอ็ดซี่เอ็ดซี่กับนิกแต่งงานกันหรือเปล่าเปล่าอ้าวทำไมล่ะเพราะเอ็ดซี่ฆ่าตัวตายนิกตอบในขณะเรือกำลังกลับลำบ่ายหน้าไปจากเกาะคลินงงงันไปชั่วขณะเมื่อได้สติขึ้นมาก็เป็นเวลาที่เรือกลับลำหันหลังให้เกาะพอดีมหาเศรษฐีตะโกนถามไปว่านิกเมื่อไหร่จะมารับผมชาตินี้ไม่มีวันมาที่นี่อีกแล้วลาก่อนมิสเตอร์แอสตันนิกตะโกนตอบเช่นนั้นแล้วเรือยนต์ของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างเร็วที่สุดเท่าที่เรือชนิดนั้นจะมีกำลังพุ่งไปได้คลินปากอ้าตาค้างยืนจังงางอยู่ตรงนั้นราวกับถูกสาปให้กลายเป็นหินไปแล้วคลินยืนดูเรือลำนั้นนานสักเท่าไหร่ไม่สามารถจะรู้ตัวได้เลยพวกเราชาวเกาะเซมาขอต้อนรับสมาชิกใหม่ของเราเสียงพูดดังๆข้างตัวคลินนี่เองทำให้คลินรู้สึกเหมือนกับตื่นจากฝันเขาหันหน้าไปดูผู้พูดก็ได้เห็นชายชราหน้าตามอมแมมผมยาวรุงรังร่างกายห่อหุ้มไว้ด้วยเสื้อผ้าสกปรกและขาดห้อยรุงริ่งไปทั้งตัวพวกเราชาวเกาะเซบาชายชราพูดพร้อมกับโค้งกายและผายมือไปทางข้างหลังของคลินขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีคลินหันไปดูทางข้างหลังก็ได้เห็นชายหญิงไม่น้อยกว่า50คนยืนจับกลุ่มจ้องดูอยู่อย่างเงียบๆทุกคนซึ่งยืนอยู่ห่างๆนั้นผิวพรรณสกปรกมอมแมมและห่อหุ้มร่างกายด้วยผ้าคีริวเช่นเดียวกับชายชราคลินหน้าสลดทันทีก็หันไปดูรอยยนต์ของนิกก็เห็นเป็นจุดดำเล็กๆอยู่ที่ขอบฟ้าที่นี่เกาะอะไรคลินถามชายชราเกาะเซบาชายชราตอบเกาะของใครคลินถามอีกเกาะของพวกเรานี่แหละชายชราตอบเกาะของคนที่เป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนคลินส่งเสียงลั่นถอยหลังไป2 ก้าวนิกนิกเขาตะโกนตุ่นเสียงไปทางจุดดำที่ขอบฟ้าตาเหลือกลาดราวกับคนวิกลจริตที่มีอาการคลั่งจุดขีดตะโกนแล้วคลินก็ผละจากชายชราลุยน้ำทำท่าเหมือนจะหนีลงทะเลไปแต่ในพริบตานั้นเสียงหัวเราะก็ดังสนั่นหวั่นไหวทางเบื้องหลังพร้อมกับมีมือหลายสิบมือจับตัวคลินไว้จับแขนขาบ่าคออกเอวและอื่นๆดูเหมือนไม่มีส่วนใดที่ไม่ถูกจับและอย่างรวดเร็วเหลือประมาณคลินรู้สึกว่าตัวเขาเองถูกเหวี่ยงขึ้นจากน้ำขึ้นไปนอนหงายดิ้นไปดิ้นมาอยู่บนบ่าบนศีรษะของคนโรคเรื้อนเหล่านั้นซึ่งพากันเดินขึ้นไปที่ชายหาดอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเอะอะด้วยความยินดีไม่ผิดกับเสียงของคนป่าที่จับคนชาติอื่นได้แล้วส่งเสียงดีใจในขณะที่พาไปฆ่ากินคลินดิ้นสุดแรงตลอดเวลาไม่ช้าก็ดิ้นแรงสิ้นความรู้สึกในขณะที่คนโรคเรื้อนแบกสมาชิกใหม่เดินช้าๆเข้าไปในตัวเกาะเดินลึกเข้าไปและลึกเข้าไปจนหายเงียบเข้าไปในเกาะนั้นนั่นคือเกาะนรกนรกในเมืองมนุษย์นรกซึ่งมนุษย์คนหนึ่งถูกส่งไปชำระหนี้บาปของตนจนกว่าจะสิ้นบาปคือสิ้นชีวิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดความบาปของผู้ใดคือหนี้ที่ผู้นั้นจะต้องชำระเรื่องเจ้าชายอนุชากาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งมีพระโอรส2 องค์แรกชื่อเจ้าชายเชษฐาองค์น้องชื่อเจ้าชายอนุชาพระราชาทรงสิเนหาพระโอรสองค์โตและในขณะเดียวกันก็ทรงชังโอรสองค์เล็กเท่ากับทรงสิเนหาในโอรสองค์โตไม่ว่าเจ้าชายเชษฐาจะทำอะไรก็เป็นที่ถูกอกถูกใจไปทุกอย่างแต่ถ้าเจ้าชายอนุชาทำอะไร ก็ไม่พอพระทัยไปทุกอย่างเหมือนกันทำให้เจ้าชายอนุชาทรงน้อยใจอยู่เนืองๆแต่เห็นว่าท่านเป็นพ่อเมื่อท่านไม่รักก็ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรเพราะอันความรักนั้นจะบังคับขู่เข็นกันไม่ได้จะต้องเกิดด้วยความรักอันมาจากดวงใจของตนเองลักษณะของพี่น้องทั้งสองผิดกันราวฟ้ากับดินเจ้าชายเชษฐาชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไม่ก็ทำร้ายโดยไม่มีเหตุผลไม่มีพระทัยกรุณาไม่ว่าสัตว์เลี้ยงหรือไม่ตรงกันข้ามกับเจ้าชายอนุชาทรงมีเมตตาปราณีแก่มนุษย์และสัตว์โดยทั่วหน้าแม้พูดจา ก็อ่อนหวานไพเราะวันหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งบินมาจับที่บัญชรพระราชาแล้วร้องเป็นทำนองเพลงว่าชายหนุ่มผู้ใดประสงค์จะได้เจ้าหญิงผู้ลือโฉมเป็นคู่ครองแล้วไซให้เดินทางไปยังปราสาทแม่มดเถิดจะได้สมประสงค์นกแก้วตัวนั้นร้องแล้วมันก็บินหายไปในแมกไม้พระราชาทรงสดับก็ประหลาดพระทัยนักและประสงค์จะให้พระโอรสองค์โตเป็นสุดที่รักเดินทางไปปราสาทแม่มดเพื่อพระองค์จะได้สีสะใภ้ผู้ลือโฉมไปได้ไหมลูกไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้พ่อจะดีใจมากที่สุดในชีวิตทีเดียวทรงไว้พระทัยลูกเถิดพะยะค่ะเจ้าชายเชษฐายิ้มอย่างหยิ่งพยองเมื่อทอดสายตาไปดูเจ้าชายอนุชาผู้น้องซึ่งเฝ้าอยู่ด้วยเรื่องการผจญภัยลูกรับรองว่าสบายมากอย่างนั้นสิถึงจะเรียกว่าเป็นลูกพ่อพระราชาตรัสเฮ้อพ่อมีลูกสองคนก็ดูเหมือนมีเจ้าเท่านั้นที่จะถอดเอาอะไรต่ออะไรของพ่อไปทั้งหมดเอาล่ะไปเถอะลูกขอให้เจ้าโชคดีเจ้าชายอนุชาแม้จะฟังทั้งเสด็จพ่อและพี่ชายค่อนแคะดูหมิ่นเหยียดหยามเพียงไรก็ส่งยิ้มไม่ถือโกรธเมื่อเจ้าชายผู้พี่จะเสด็จไปยังส่งเตือนด้วยความเป็นห่วงระวังตัวนะเจ้าพี่ขอให้เสด็จกลับมาพร้อมความสำเร็จเจ้าชายเชษฐายิ้มแย่เจ้าไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกฉันเอาตัวของฉันรอดได้แกเถอะระวังตัวไว้เจ้าชายเชษฐาสะพายดาบเดินทางเรื่อยมาดังที่ได้กล่าวแล้วว่าเจ้าชายเชษฐามีพระทัยเหี้ยมโหดชอบข่มเหงรังแกสัตว์ไม่ว่าเจอสัตว์อะไร
2: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
3: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด

0: และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าโชดึกโชดึกเขียนสระโอชอช้างดอชดาสระอึกอไก่เป็นคำโบราณที่ยังมีใช้อยู่แปลว่าผู้มีความรุ่งเรืองผู้มีความสว่างสวยตรงกับคำที่มาจากภาษาบาลีว่าโชติกะคำว่าโชดึกใช้เป็นส่วนหนึ่งของราชทินนามโชดึกราชเศรษฐีเช่นพระยาโชดึกราชเศรษฐีเป็นตำแหน่งเจ้ากรมท่าซ้ายมีหน้าที่ควบคุมดูแลการค้าขายและการเดินเรือสำเภาของหลวงเพื่อค้าขายกับจีนเหตุที่เรียกชื่อตำแหน่งว่าเจ้ากรมท่าซ้ายเพราะในสมัยโบราณเมื่อมองจากแม่น้ำออกสู่ทะเลจีนเป็นดินแดนฝั่งซ้ายตามการกำหนดซ้ายขวาในสมัยนั้นพระยาโชดึกราชเศรษฐีมีหน้าที่เป็นหัวหน้าควบคุมชาวจีนในประเทศไทยร่างและแปลพระราชสารระหว่างไทยกับจีนด้วย
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: เทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
1: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสนอรายการ1นาทีกับสมอ.ตอนเจอสินค้าไม่มีมอ.ก.บอกสมอ.ได้นะ
1: มาส่งแล้วครับเก็บเงินไปทางครับ
2: ที่รักจ๋าเอฟอีกแล้วนะเอฟทั้งวันทั้งคืนเอาเงินที่ไหนจ่ายเนี
3: ่ยเก็บเงินที่แฟนพี่เลยค่ะน้องมาแล้วมาแล้วที่หนีผมอันใหม่เอฟแย่งกันจนมือหงิกได้มาในราคาแค่ร้อยเดียวเอง
2: ที่รักจ๋าราคาถูกขนาดนี้ของมีคุณภาพหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ไปดีมาไฟช็อตตายขึ้นมาทำไง
3: ไหนแกะให้ดูหน่อยสิหน้าตามันเป็นยังไง
2: โอ้โหทำไมมันกองแกงอย่างนี้อย่าใช้เลยเครื่องหมายมอ.ก.ก็ไม่มี QR code อะไรก็ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่มีเครื่องหมายมอ.ก.ห้ามใช้เด็ดขาดเลยเอามานี่ถ่ายรูปไปแจ้งเบาะแสที่เพจ Facebook สมอ.เลย
0: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนจับ
2: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเราร่วมกันนะครับในการพูดคุยนำเสนอเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับบ้านเรากันใช้คำว่าบ้านเรากันสักนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับรายการประเด็นดนใจเนี่ยอยู่กับท่านผู้ฟังมายาวนานมีเรื่องราวต่างๆนะครับที่เสนอถึงท่านผู้ฟังกันนะครับทุกรูปแบบนะครับที่เราร่วมกันนำเสนอมานะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ออสจากเชียงใหม่นะครับพี่ต้อยนะฮะซึ่งอยู่ที่นนทบุรีนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปยังท่านชาลีนพวงศ์ณอยุธยานะครับท่านประธานอวชท.ของเรานะครับเราอยู่กันที่นี่นะครับมีเรื่องราวต่างๆที่จะนำคุยนำพูดสื่อสารผ่านองค์กรต่างๆนะครับไปให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้รับทราบข้อมูลกันวันนี้นะครับก็เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจซึ่งหลายคนในพื้นที่นะครับอาจจะมีมุมมองซึ่งแตกต่างกันผมมีผู้เข้าร่วมรายการนะครับซึ่งท่านเป็นทำหน้าที่เป็นนายกนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล นะครับอีกสักครู่หนึ่งคงจะเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่เข้ามานะครับทราบว่าไปร่วมประชุมครับร่วมประชุมกันที่อบจ.สงขลานะครับและกำลังเดินทางกลับมาเพื่อจะเข้าร่วมรายการกับเราในคืนนี้นะครับประเด็นซึ่งเราจะนำคุยกันนะครับก็คือเรื่องของผังเมืองนะครับผังเมืองหลายคนคงทราบนะครับว่าผังเมืองเนี่ยที่อยู่ในวันนี้นะครับมันไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ในท้องถิ่นเราต้องเข้าใจนะครับว่าคนในท้องถิ่นเขาทำอะไรนะครับต้องการพัฒนาไปอย่างไรในการพัฒนาในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีหลายองค์ประกอบนะครับในการที่จะต้องทำกิจกรรมตรงนี้นะครับหมายถึงว่าต้องมีส่วนในของที่ถูกวางกรอบไว้เราต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีอยู่ในวันนี้นะครับถูกวางกรอบไว้นะครับวางกรอบไว้โดยทางภาครัฐว่าจะต้องทำยังไงแต่ประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องมีบทบาทและก็มีหน้าที่ของเขาเช่นเดียวกันนะครับในการที่จะทำหน้าที่เพื่อที่จะเข้าไปถึงกลุ่มตรงนั้นได้นะครับหมายถึงว่าแหล่งตรงนั้นได้จังหวัดสงขลาเนี่ยฮะก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีการพัฒนาค่อนข้างจะรวดเร็วกว้างขวางในทุกรูปแบบนะครับหลายคนคงจะทราบนะครับว่าในจังหวัดสงขลาของบ้านเราเนี่ยมีเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะฮะกิจกรรมต่างๆที่ส่งไปต่างหมายถึงว่ากิจกรรมที่ทำไปนะครับแต่ละแห่งเนี่ยมันจะมีเรื่องราวต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องแต่ในส่วนที่จะนำคุยในวันนี้นะครับคงจะเป็นเรื่องของผังเมืองนะครับหลายคนทราบนะครับว่าผังเมืองเป็นยังไงหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผังเมืองคืออะไรมีทั้งรู้และก็ไม่รู้ถามว่าเอ้ยเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรกับผังเมืองครับรัฐถูกวางกรอบไว้ว่าผังเมืองตรงนี้ทำอะไรได้บ้างในโซนนี้ทำอย่างไรได้บ้างอะไรประมาณนี้แหละครับเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเราต้องยอมรับนะว่าสิ่งที่ต้องดูนะครับต้องฟังต้องติดตามกันคือเราต้องหาความรู้มาใส่นะครับว่า ผังเมืองอ่ะมันอยู่อย่างนี้ทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นโซนเนี่ยโซนเนี่ยยกตัวอย่างว่าถ้าโซนนี้เป็นโซนที่เขาบอกว่าทำโรงงานไม่ได้เราจะทำโรงงานได้ไหมครับไม่ได้อะไรประมาณนั้นเลยครับดังนั้นนะครับเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาและก็ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเรื่องราวนะครับที่จะไปต่อได้นี่ครับก็จำเป็นจะต้องหาทางมาแก้กันคำว่าแก้ตรงนี้หมายถึงแก้ไขนะครับแก้ไขผังเมืองเราแก้เองได้ไหมครับไม่ได้ครับผังเมืองที่มีอยู่นะครับเราไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองได้เราจะต้องทำไมครับเราจะต้องใช้ผู้ที่กำหนดไว้ในการแก้เมื่อเขากำหนดไว้ว่าใครเป็นคนแก้นะใครเป็นคนแก้ก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนแก้นะครับแต่การจะแก้ไม่ใช่แก้ที่จะให้เกินไปนะครับไม่ใช่นะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องรับรู้ดังนั้นเมื่อเราแก้นะครับจะแก้นะครับคนที่จะแก้ได้คือใครครับคนที่จะแก้ได้นี้ก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนั่นแหละครับและต้องผ่านหลายเรื่องราวนะครับที่จะทำให้เราได้สื่อสารออกไปได้นะครับว่าจะต้องทำอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ทราบข่าวนะครับใช้คำว่าทราบข่าวเป็นอะไรครับเป็นเบื้องต้นนะครับทราบข่าวเป็นเบื้องต้นนะฮะท่านนายกเสกสรรทรายอินทรานะครับซึ่งได้เข้าร่วมประชุมที่อบจ.สงขลานะครับก็ได้ทำหนังสือนะครับยื่นนะครับยื่นไปจะยื่นให้ใครนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะทราบกันนะครับว่าท่านเข้ามาแล้วเราจะได้คุยกันนะว่าท่านไปยื่นหนังสือให้ใครจุดประสงค์คืออะไรนะครับยื่นไปยื่นหนังสือเพื่อจะขอแก้อะไรครับแก้ผังเมืองของอำเภอจนะอำเภอเทพานะครับเขตพื้นที่ที่เราทราบกันอยู่คือพื้นที่แถบชายทะเลนะครับแถบชายทะเลที่มีอยู่ตั้งแต่ไม่ต้องคิดมากเลยครับเราต้องไปดูแผนที่นะครับทางโซนนี้ก็เริ่มจากไหนครับจากแหลมสมิลานะครับยาวเหยียดมาเลยผ่านตำบลนาทับตำบลนาทับตำบลตลิ่งชันตำบลสะกอมนะครับหมายถึงว่าตำบลสะกอมอำเภอจนะนะครับแล้วก็ผ่านไปยังตำบลสะกอมแล้วผ่านไปยังตำบลอะไรอีกนะครับยาวอยู่นะครับโดยยาวอยู่ไปนะครับผ่านตำบลสะกอมแล้วก็มาสะกอมของเทพานะครับผ่านตำบลสะกอมของเทพาแล้วก็ยาวไปนะครับยาวไปจนถึงปัตตานีนะครับเราจะมีชายทะเลนะครับยาวเหยียดอันนี้คือนำคุยกับท่านผู้ฟังให้รับทราบนะครับว่าเป็นอยู่อย่างนั้นนะครับเป็นอยู่อย่างนั้นก็พูดให้ท่านได้ฟังนะครับว่านี่คือชายทะเลเมื่อชายทะเลเป็นอยู่อย่างนี้พื้นที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรนะครับแผ่นที่ที่ตั้งไว้นะครับผังเมืองที่ตั้งไว้เนี่ยชายทะเลก็ทำอะไรชายแถบชายทะเลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวพอเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยประชาชนทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่เขาจะไปสร้างโรงแรมได้ไหมอ้าวเขาไม่สร้างจากสถานที่ที่ชายทะเลเนี่ยกลายเป็นขีดไว้จะเป็นอะไรครับให้ทำเป็นการเกษตรเนี่ยครับเป็นในรูปแบบของการเกษตรเนี่ยมันคงจะไม่ใช่นะครับมันคงจะเป็นคนละรูปแบบกันระหว่างการเกษตรกับเรื่องของเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยการที่ใช้สื่อตรงนี้นะครับในการนำเสนอว่าถ้าเราเอาพื้นที่ที่เขาคิดว่าทำการเกษตรที่เขาตั้งเขียนไว้เป็นการเกษตรและมาทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจำเป็นไหมครับจะต้องแก้นะครับเพราะอะไรครับเพราะใช้คำว่าเพราะนะครับนักลงทุนเนี่ยครับจะไปทำรีสอร์ทอะไปทั้งสร้างโรงแรมนะไปอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สามารถที่จะไปสร้างได้เมื่อสร้างไม่ได้เนี่ยโอ้จะพัฒนาได้ยังไงแก้ปัญหาไม่ได้นะครับอย่างนี้นะครับในพื้นที่ดังนั้นแทนที่จะ ทำว่าโรงแรมทำว่าที่พักต้องหาวิธีการหารูปแบบอื่นเข้ามาใส่นะครับเพื่อที่จะปรับทำไมครับปรับในเรื่องเหล่านี้ออกไปนะครับนำเสนอกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไว้นะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับทำอยู่อย่างนี้นะครับเรื่องของผังเมืองอีกอย่างนึงนะครับถ้าในตำบลสะกอมเนี่ยตำบลสะกอมไม่ว่าจะเป็นของอำเภอจนะอำเภอเทพาไปตรงนั้นก็เป็นอะไรครับตำบลสะกอมจนะสะกอมเทพาเป็นตำบลเกาะสะบ้านะครับเกาะสะบ้าเป็นตำบลเทพาตำบลปากบางไปจนถึงปัตตานีเนี่ยถ้าเราดูตามพื้นที่นะครับเอาใช้ทางรถไฟเป็นเกณฑ์ทางรถไฟสายใต้นะครับเริ่มจากนนมาก็นับเลยจากจนะไปนะครับจากอำเภอจนะไปนะครับไปสิ้นสุดที่นนอำเภอโพกโพนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเท่าที่ถามนะครับในการพูดในการคุยสื่อสารมานะครับผมได้ถามหลายคนนะครับบอกว่าพื้นที่ที่ติดกับทางรถไฟนะครับพอถึงทางรถไฟแล้วก็ผ่านไปจนถึงทะเลเนี่ยหมายถึงทะเลหลวงคือทะเลบ้านเราเนี่ยครับทะเลอ่าวไทยนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าพื้นที่จากถนนทางรถไฟนะฮะแล้วก็ไปจนถึงสุดปลายทางก็คืออะไรครับสุดปลายทางนี่ก็เป็นทะเลหลวงพื้นที่เหล่านี้นะครับถูกขีดไว้เป็นผังเมืองอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งประชาชนเข้าไปครอบครองทำมากินนะครับตั้งบ้านสร้างเรือนทั้งเรียกอะไรครับเขาว่าสร้างบ้านไว้ทำไร่ทำนาทำสวนสารพัดนะครับในการครอบครองพื้นที่ครับแต่ปรากฏว่านะครับสิ่งเหล่านี้มันไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าที่ว่าเกิดขึ้นมามันเกิดได้ยังไงพื้นที่เหล่านั้นกลายเป็นพื้นที่ที่บอกว่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้างเป็นเขตห้ามล่าบ้างอะไรประมาณนี้แหละครับหลายคนต้องถามไอ้ทุ่งเลี้ยงสัตว์คืออะไรทุ่งเลี้ยงสัตว์คืออะไรเขตห้ามล่าคืออะไรถ้าไปมองนะครับทุ่งเขตห้ามล่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าครับโอ้ยหลายคนก็ถามแล้วทางนี้เนี่ยในพื้นที่ตรงนี้จะมีสัตว์ป่าให้ล่าไหมครับถ้าตั้งคำถามเนี่ยถามว่าในพื้นที่เหล่านี้มีพื้นที่ให้เราล่าไหมสัตว์ป่านี่ครับมีไหมครับสัตว์ป่าพื้นที่ที่จะอยู่ตั้งทางรถไฟนะครับถนนทางรถไฟแล้วก็ยาวเหยียดไปถึงชายทะเลนะครับมีไหมครับที่จะให้ล่านะครับให้ล่าผมว่าน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีให้ล่าเลยนะครับครับไม่มีให้ล่าครับเพราะอะไรครับที่ไม่มีให้ล่าเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่หลายคนคงทราบนะครับว่าเป็นพื้นที่ครับพื้นที่นะครับพื้นที่เหล่านี้นะครับถูกกำหนดไว้นะครับโดยทางที่ทางราชการเป็นผู้ทำไว้นะครับครับเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านนายกนะครับข้ามาแล้วนะครับข้ามาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์นุชา
2: ครับผมครับผมทราบข่าวนะครับว่าท่านนายกเมื่อกี้ผมรายงานกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแล้วว่าคืนนี้เราจะมาอยู่กับท่านนายกเสกสรรสายยุ้มซานะครับนายกขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมนะครับเทพานะซึ่งวันนี้นะครับท่านก็ไปทำหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมที่อบจ.ท่าที่ทราบนะครับแต่แล้วก็ไปยื่นหนังสือในการแก้ผังเมืองเมื่อกี้เข้ารายการไปคุยแล้วเรื่องผังเมืองคืออะไรนะครับนายกคำแล้วผมถามเลยดีกว่าถามว่าทำไมนายกต้องบอกว่าจำเป็นต้องแก้ครับ
3: ปัญหาผังเมืองนี่เหมือนออกพรบมาแบบลักหลับชุมชนไม่ได้ทราบชุมชนไม่ได้ทราบท้องถิ่นท้องที่ไม่ได้ทราบ ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นสีอะไร
2: ครับ
3: โดยปกติเนี่ยพื้นที่สะกอมนี่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งพื้นที่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลกสบ้าองค์การบริหารส่วนตำบลเทพาปากบางองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมจนะหรือตลิ่งชันเหล่านี้ซึ่งเป็นพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่ติดชายทะเลเหมาะสำหรับการท่องเที่ยว
2: ใช่ครับใช่
3: ผังเมืองเนี่ยออกเขียวคาดขาวขึ้นมา
2: เขียวคาดขาวหมายถึงว่าม
3: ีเขียวคาดขาวก็คือเขียวทะเยงขาวเนี่ยก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์หรือพื้นที่ให้เกษตรกรรมอย่างเดียวในขณะที่ดั้งเดิมเนี่ยพื้นที่ในโซนทะเลเนี่ยมีรีสอร์ทมีแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาต่อเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ใช่ครับใช่
3: สรุปก็คือปัจจุบันก็ยังเป็นสีเขียวคาดขาวผมเองพยายามดิ้นรนพยายามที่จะต่อสู้ในเรื่องเหล่านี้เนื่องจากเขียวคัดขาวนี่เป็นพื้นที่ให้ทำการเกษตรกรรมในขณะที่พื้นที่เราดังกล่าวเรามีต่อไร่เนี่ยพื้นที่ต่อไร่เนี่ยล้านถึง2ล้านในต่อไร่ในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ย
2: คำว่า
3: การจะปลูกยางพารา
2: ล้าน2ล้านหมายถึงไอ้คำว่าล้าน2ล้านนี่หมายถึงราคาใช่ไหม
3: ราคาต่อไร่เพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่พอผลกระทบจากการออกผังเมืองสีเขียวคาดขาวเนี่ยถามว่านายทุนที่ไหนจะมาซื้อก็ทำประโยชน์ในการท่องเที่ยวไม่ได้เนื่องจากว่ารีสอร์ทก็ทำไม่ได้อาคารสูงโรงแรมต่างๆเนี่ยถูกพรบ.กำหนดไว้ห้ามทั้งหมด การจัดสรรที่ดินก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้การแบ่งที่ดินเป็นห้องเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำได้บวกกับเขตห้ามล่าซึ่งเป็นในเขตป่าอยู่นี่ประสบปัญหาทั้งสองด้าน
2: ครับ
3: นะครับนี่คือปัญหากลุ่มนายทุนตั้งใจมาดูพื้นที่ว่าสวยงามเหลือเกินสะกอมสวยงามเหลือเกินเขตตลิ่งชันนาทับจนะปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้นายทุนก็ไม่กล้าลงทุนรถซื้อไปก็ได้แค่ปลูกไร่ปลูกยางพาราปล
2: ู
3: กปาล์มปลูกต้นไม้
2: ผมถามนิดนึงว่าพื้นที่ชายทะเลเนี่ยมันจะไปเหมาะทำเกษตรได้ยังไง
3: นั่นสิก็บังเมืองลักหลับไงที่บอกว่าลักหลับออกมาโดยที่ชุมชนไม่ได้ทราบดังนั้นผมเองพยายามที่จะรวบรวมองค์การต่างๆองค์กรต่างๆหลายๆองค์กรรวมทั้งท้องที่ท้องถิ่นเข้าไปร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือร่วมกันโดยดึงผังเมืองจังหวัดเข้ามาร่วมประชุมเข้ามานะครับเพื่อจะนำเสนอว่าขอเปลี่ยนสีผังเมืองได้ไห
2: ม
3: จากเขียวคาดขาวเนี่ยให้เป็นสีที่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ดังเช่นที่ดินสามารถจัดสรรที่ดินได้สามารถสร้างรีสอร์ทโรงแรมอาคารต่างๆเหล่านี้ได
2: ้ครับ
3: หลายๆวัตถุประสงค์ที่มันมีความขัดแย้งกับความต้องการในพื้นที่นะครับความต้องการในพื้นที่ก็คือการขุดตักก็สามารถทำได
2: ้ครับ
3: สามารถสร้างอาคารสูงประเภท1ประเภท2สามารถสร้างอาคารใหญ่ๆที่มีพื้นที่2,000ตารางเมตรได้ก็สิ่งเหล่านี้ก็สามารถสร้างที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้านการเกษตรขนาดใหญ่ได
2: ้ครับ
3: คือข้อมูลที่นำเสนอไปก็เป็นเกือบ20ข้อที่ผมนำเรียนไปผังเมืองจังหวัดว่าเนี่ยสิ่งเหล่านี้ชุมชนต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: ผมทราบมาว่าต้องผ่านมติครม.ด้วยใช่ไหม
3: ก็คิดว่าการออกผังเมืองนี่เฉพาะเนี่ย
2: ครับ
3: มันมีออกผังเมืองรวมก็ต้องแยกก่อนว่าการออกผังเมืองเนี่ยมันมี2ลักษณะคิดว่ามันเป็นออกลักษณะผังเมืองรวมก ็คือทั้งจังหวัดหรือว่าแต่นี่เราออกเฉพาะก็คือขอออกผังเมืองเฉพาะพื้นที
2: ่ครับ
3: ที่ได้รับผลกระทบ
2: ครับที่จริงความตามความเป็นจริงนะครับไอ้คนที่ออกผังเมืองมาเนี่ยครับมันต้องมาดูข้อเท็จจริงมาดูข้อเท็จจริงในพื้นที่นะว่าพื้นที่เนี้ย มันทำการเกษตรได้ไหมมันจะไปปลูกสวนยางปลูกยางได้ไหมไปปลูกต้นนิ่นได้ไหมพื้นที่ตรงนี้ที่จริงเรื่องนี้มันคุยกันอยู่นานเลยนะในการจะแก้ไขน่าจะ
3: อย่างที่ผมยกประเด็นว่าไร่ล้านสองล้านเนี่ยเคยจะมาซื้อปลูกยางพารา
2: ขึ้นเขาครับไร่ละสองไร่ละสัก 4-5,000 เนี่ยสัก 10,000-20,000 โอเคได้นะถ้าซื้อที่ดินราคาล้านสองล้านแล้วมาปลูกสวนยางเนี่ยแล้วชาติไหนจะได้คืนทุน
3: ก
2: ็พูดได้หยาบเลยว่าชาติไหนจะได้คืนทุนกัน
3: เพราะพื้นที่มันถูกกำหนดให้เป็นเขียวคาดขาวเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเดียว
2: ครับเขามองอย่างไรเขามองอย่างไรถึงคิดว่าตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่ทำเกษตรหรือว่าเขามองว่าเขาหรือว่าเขามองว่าตรงพื้นที่ตรงนี้คงจะไม่พัฒนาแล้วอะไรประมาณนั้น
3: ลักหลับหรือที่บอกว่าไม่ออกกรมลักหลับนี่
2: เพื่อประโยชน์ของใครมันต้องมีอะไรครับเขาเรียกต้องมีมันมีนัยยะด้วยในการทำเนี่ยคนที่ทำแสดงว่าเขาจะต้องมีนัยยะของเขาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับที่นายกไปยื่นเนี่ยนายกไปยื่นให้ใครครับ
3: วันนี้ผมไปประชุมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับ
2: ครับ
3: ก็โดยมีคณะรองประธานสวที่มาเป็นร่วมประธาน1แล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นสวในพื้นที่โซนล่างทั้งหมดเกือบทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: ก็จำนวนประมาณ18ท่านด้วยกันท่านผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ใกล้เคียงรวมเกือบ20ท่านทั้งหมดตั้งโต๊ะแถลงเพื่อจะรับข้อมูลของความเดือดร้อนในพื้นที่นะครับ
2: ครับ
3: ก็เลยได้ถือโอกาสนำเสนอเนื่องจากว่าผมเนี่ยจริงๆแล้วผมเคยหลอมการประชุมทั้งหมดที่ในพื้นที่ของผมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมขึ้นมาเพื่อเรียกร้องในเรื่องของพรบผังเมืองดังกล่าวเนี่ย
2: ครับ
3: ให้เรื่องของการเปลี่ยนสีให้เรื่องของวัตถุประสงค์ที่ชุมชนต้องการจริงๆในพื้นที่มาก่อนผมรวบรวมอบต.ข้างเคียงทั้งหมดมาร่วมประชุมและผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเข้ามาร่วมณวันนั้นก็เป็นร้อยคนเป็นร้อยชีวิตที่มาร่วมประชุมและนำเสนอโครงการขอเปลี่ยนสีผังเมืองดังกล่าวแล้วก็ยื่นไปแล้วในระดับจังหวัดณปัจจุบันข้อมูลดังกล่าวก็ยังอยู่ในระดับจังหวัดก็ประมาณปี2ปีที่ผ่านมาแล้วกันแล้วก็วันนี้ก็ยังเข้าไปติดตามอยู่ก็บอกว่ามันก็ต้องให้ส่วนกลางหรือข้างบนเนี่ยผลักดันให้เพราะว่าท้องถิ่นเองเราไปไม่ไหวก็ต้องให้ผู้มีอำนาจที่เหนือกว่าได้ช่วยขับเคลื่อนในเรื่องของการเปลี่ยนสีผังเมืองดังกล่าวให้ได้ก็เลยถือโอกาสเข้าไปยื่นหนังสือกับท่านรองประธานวุฒิสภาวันนี
2: ้ครับ นั่นคือส่วนที่ทางผู้บริหารนะครับท้องถิ่นนะครับได้ไปดำเนินการในการที่จะไปยื่นหนังสือต่อผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เขาที่จะดูถึงความเดือดร้อนเดือดร้อนใครครับเดือดร้อนของชาวบ้านเดือดร้อนของประชาชนเพราะท่านเป็นผู้นำนะครับเมื่อเป็นผู้นำแหละเป็นความเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องหาทางแก้นะครับนี่คือก้าวหนึ่งท่านยื่นไปตั้ง2ปีกว่าแล้วทางจังหวัดไม่กระดิกเลยเหรอ
3: เขาพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆข้อมูล HEA ของที่จะทำไอ้โรงไฟฟ้าในพื้นที่ตลิ่งชันนาทับอยู่ด้วยเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้มาผนวกกับข้อมูลของเราที่ยื่นไป
2: ครับ
3: เขาก็รอ HEA ของในส่วนของการสร้างโซลาร์ฟาร์มในพื้นที่ตลิ่งชันนาทับตรงนี้เขาไปร่วมมีหลายคนเจ้าคัดค้านก็กลุ่ม NGO ที่คัดค้านผมขึ้นมา แค่ผมส่งหนังสือไปจังหวัดหนังสือตามคัดค้านตามหลังว่าน่ะผมไม่รู้ว่าเขาคิดยังไง
2: ใช่ถามว่ากลุ่ม NGO ที่คัดค้านเพราะอะไรเขาทำเพื่อความเจริญน่ะเขาไม่ได้ทำลายป่าไม่ได้ทำลายต้นไม้ไม่ใช่ทำลายธรรมชาติแต่เป็นการพัฒนาให้บ้านเรามันก้าวไปอีกก้าวหนึ่งถามว่าเขาเป็นอย่างนี้
3: คือการอนุรักษ์นี่ต้องเข้าใจคำว่าการอนุรักษ์นี่การอนุรักษ์คือการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดไม่ใช่กักไว้ให้เป็นอยู่ยังไงก็อย่างนั้น
2: ครับ
3: แล้วเมื่อไรเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเมื่อไรจะเอาทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ไปใช้ประโยชน์ได้ในเมื่อคัดค้านกันตลอดนี่ปัญหา
2: ครับผมเข้าใจนะผมอยากให้ทางจังหวัดนะใช้คำว่าทางจังหวัดหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและก็ผู้ที่ได้เสียด้วยกลุ่มได้เสียลงมาดูพื้นที่กันจริงๆนะฮะลงมาดูพื้นที่จริงใช้คำว่าไปดูข้อมูลที่เท็จจริงที่ถูกต้องว่าไอ้ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ไปปลูกยางพาราได้ไหม
3: ปลูกได้ครับแต่ใครจะไปซื้อที่ดินไร่เป็นล้านเพื่อปลูกยางพาราที่สวนปาล์ม
2: ครับโอ้ไปทำที่พื้นที่อะไรเขาเรียกว่าชายทะเลนะคะไปปลูกสวนปาล์มชายทะเลไปปลูกสวนยางชายทะเลนะฮะผลประโยชน์ที่ได้มาได้เท่าไหร่เลยประมาณนี้นะครับ
3: ใช่
2: มันต้องติดตามไม่ได้นะครับมันต้องดูได้แล้วแนวโน้มน่าจะเป็นยังไง
3: ผมคิดว่าถ้าส่วนกลางหรือผู้นำที่เหนือกว่าถ้าขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ดีก็คงน่าจะได้บทสรุปเร็วขึ้นณปัจจุบันเนี่ย
2: ครับ
3: นายทุนต่างๆเข้ามาสอบถามและมาดูพื้นที่เขาว่าสะกอมนี่มีความสวยงามมากคือมีทั้งเกาะมีชายหาดที่สวยมีทำเลที่เหมาะสมมีทั้งภูเขามีทั้งที่ราบมันเหมาะที่จะสร้างให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวขึ้นมาในอนาคตและผนวกกับปฏิมากรรมเจ้าแม่กวนอิมที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าอนาคตเนี่ยเราต้องเตรียมมือในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไงบ้าง
2: ครับ
3: นะครับ
2: ณวันนี้ณวันนี้ครับท่านนายกครับณวันนี้แหล่งท่องเที่ยวที่สะกอมนี้เป็นยังไงบ้าง
3: แหล่งท่องเที่ยวสะกอมณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของหาดใหญ่เชกจากหาดใหญ่สงขลาเนี่ยไม่ค่อยกล้าจะมาเที่ยวสักเท่าไหร่มีแต่โซน3จังหวัดชายแดนใต้ที่มาเที่ยวในพื้นที่สะกอมส่วนใหญ่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมองในภาวะเสี่ยงแต่พื้นที่ตำบลสะกอมอำเภอเทพาเนี่ยก็อยากจะประกาศให้ทั่วประเทศได้รับทราบว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่มันไม่ได้เสี่ยงนะครับและสามารถท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ด้วยความปลอดภัยนะครับก็นำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบว่าสิ่งเหล่านี้เราอาจจะกังวลสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมมีความเข้มแข็งท้องถิ่นท้องที่มีความเข้มแข็งในพื้นที
2: ่ครับท่านบอกฝากตรงนี้นะครับผ่านท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังซึ่งฟังอากาศกันทั่วประเทศไทยนะครับกับสถานีวิทยุในเครือข่ายอวชท.นะครับและก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ทาง Facebook ของ Facebook นะครับของอวชท.และก็ช่อง YouTube 2ช่องนะครับที่จะออกอากาศพร้อมกันในตรงนี้นะฮะท่านสามารถติดตามย้อนหลังก็ยังได้เลยนะครับว่าช่วยฝากต่อนะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยนะครับ
3: ครับผม
2: กล้าปลอดภัยนะครับเพราะว่าในการที่จะอยู่กันนะครับมีความเข้มแข็งนะครับมีความเข้มแข็งผมก็เคยอยู่ในพื้นที่ตรงนี้มายาวนานหลายปีเช่นเดียวกันนะครับรับประกันได้เลยบอกว่าพื้นที่เหล่านี้นะครับดูแลกันอย่างดีนะยากนักที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาใช้คำว่ายากนะยากมากเลยเพราะทุกคนนี้มีความร่วมมือกันอย่างดีนะครับท่านนายกครับ
3: ครับผม
2: สมมุติว่าทางราชการหมายถึงรัฐบาลนะโดยทางที่จังหวัดเขายื่นไปส่งไปแล้วก็สามารถที่จะปรับ ผังได้เนี่ยปรับพื้นที่เราได้เนี่ยเราคิดว่าจะพัฒนาไปได้ยังไง
3: ก็รูปแบบในการที่ยื่นเนี่ยเราต้องเป้าที่จะพัฒนาในเกือบทุกๆข้อเนื่องจากว่าประสบปัญหากับขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มันโดนสงสองเด้งอ่ะหนึ่งติดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาบอกช้างแหลมขาม
2: ครับ
3: นี่คือเขตป่าเข้ามาอีกสองติดพรบผังเมืองเขียวคาดขาวเข้ามาอีก
2: ถ้าย
3: กเลิกประเด็นสองตัวเนี่ยผมว่าการขับเคลื่อนน่าจะไปได้ดีเกือบ 100% นะครับการขับเคลื่อนในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะนายทุนก็กล้าที่จะมาซื้อกล้าที่จะมาลงทุน2ชุมชนในพื้นที่ก็ได้มีโอกาสสร้างรายได้ให้กับตัวเองนะครับโดยการค้าขายนักท่องเที่ยวมาแน่นอนว่าการค้าขายมันต้องดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าการสร้างเชียงใหม่กวนอิมเนี่ยมันติดเกรดสูงที่สุดในโลกเนี่ยถามว่าใครไม่อยากจะมาเที่ยวเขาก็อยากจะมาเพื่อสัมผัสในความศรัทธาของส่วนของเขา
2: ใช่ใช่อยากจะมาดูสักหน่อยเดี๋ยวว่ามันสูงยังไงครับอันนี้มัน
3: ชวนคิดสวยครับขามที่มีปะการังสามารถว่ายน้ำได้อะไรได้ในพื้นที่เกาะเพราะว่าปะการังนี่สวยงามมาก
2: ครับผมกลับไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับไปอยู่ที่คำว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
3: ครับผม
2: ทางรัฐหรือว่าทางป่าไม้เขาทราบไหมว่ามีสัตว์อะไรให้ล่าบ้างตอนนี้เขต
3: ผมว่าไม่แต่หมูสักตัวเนี่ยในพื้นที่เขตห้ามล่าคงจะไม่มีนะครับ
2: ให้ถึง
3: แสนสี่หมื่นกว่าไร
2: ่ครับ
3: เขตห้ามล่าควบคุมพื้นที่แสนสี่หมื่นกว่าไร่นะครับ ผมว่าหมูสักตัวยังไม่มีเลยตอนนี
2: ้ครับน่าจะมีคงจะมีแต่ครับใช่น่าจะมีถ้าที่จะมี
3: ก็เหลือแต่นกอย่างเดียวสัตว์ปีกแบบไก่ป่าพวกนี้
2: ไก่ป่าครับผมเข้าใจนะครับว่าพอไปยกเลิกตรงนี้ขึ้นมาปั๊บพื้นที่ที่เขตห้ามล่าเนี่ยซึ่งมีเจ้าหน้าที่อยู่จำนวนมากเนี่ยเขากลัวหรือเปล่าว่าเอ้ยถ้าถูกตรงนี้ถูกยกเลิกไปเนี่ยเขาจะไม่มีที่ทำงานอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับต้องฉนขวากันไว้ก่อนนะครับถ้าเรามุมมองจริงนะครับใช้คำว่ามุมมองจริงถ้าลงมาดูจริงนะครับจะเห็นว่านะเพราะว่าตอนที่ผมเข้ารายการนั้นช่วงแรกเนี่ยท่านผู้ฟังก็ได้คุยแล้วนะครับถามว่ามีอะไรให้ล่าผมว่าเดี๋ยวไปถามนายกดูเดี๋ยวว่ามีสัตว์อะไรล่าบ้างนะครับว่ามีสัตว์อะไรล่าบ้างนะก็ลองคิดดูนะครับทำอย่างไรให้บ้านเรานั้นพัฒนา
3: ครับ
2: พัฒนาโดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนผมคิดอย่างนั้นนะทำแล้วไม่เดือดร้อนเหมือนท่านนายกบอกว่าเมื่อกี้บอกว่ามีรูปแบบในการที่จะพัฒนาของตำบลหมายถึงของสกอมในเขตที่เสร็จเริ่มจากสถานีรถไฟใช่ไหมครับหมายถึง
3: ทางรถไฟที่นำเรียนอย่างที่ผมทำหนังสือไปถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในสิ่งที่ขอเนี่ยถ้าอ่านก็มันประมาณสักเกือบ20ข้อเอาข้อที่ผมมองว่าถ้ายกเลิกผังเมืองนี่การก่อสร้างโรงแรมได้สร้างท่าเรือได
2: ้
3: การอุตสาหกรรมขุดดินถมดินการก่อสร้างสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันยังสร้างไม่ได้นะปั๊มน้ำมันเนี่ยก่อสร้างสถานีคลังน้ำมันก็ไม่ได้ก่อสร้างไซโลขนาดใหญ่เป็นประเภทโรงเก็บของพวกนี้ก็ไม่ได
2: ้
3: ก่อสร้างอาคารสถานที่เกี่ยวกับสันทนาการเช่นคลับศูนย์กีฬาอะไรพวกนี้ก็ยังไม่ได้
2: ครับ
3: มันติดกับผังเมืองทั้งหมดนะครับ
2: ครับ
3: รีสอร์ทสร้างไม่ได้อาการสูงสร้างไม่ได
2: ้ครับ
3: มันแล้วจะไปพัฒนาตรงไหนก็ยังติดอยู่อย่างนี้
2: ใช่มันต้องหาทางออกให้ได้นะครับนิดหนึ่งสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนายกบอกว่ามีโอกาสได้ไปร่วมประชุมร่วมกับท่านสวใช่ไหมครับ
3: ครับ
2: แล้วได้หารือกับท่านสวไหมว่า จะแก้ปัญหากันยังไง
3: ก็เวลาค่อนข้างจำกัดก็ได้นำเสนอผ่านไมค์ไปแล้วก็ได้นำเสนอหนังสือยื่นหนังสือไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านได้ไปกระตุ้นท่านได้ไปทบทวนว่าพื้นที่ดังกล่าวนี่มันควรจะบูรณะมันควรจะดำเนินการได้แล้วเพราะในขณะที่ผมทำเนี่ยขึ้นมา2ปีกว่าเกือบ3ปีแล้วตัวหนังสือที่ติดอยู่จังหวัดคือมันควรจะสั่งการจากข้างบนเราข้างล่างเราจบแล้วเราทำไปแล้วนำเสนอไปแล้วข้างบนน่าจะมีทบทวนคำในหนังสือที่ดำเนินการไปให้ว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไรพ่วงระยะ2ปีไม่ใช่2ปีกับ3ปีมันไม่ใช่ระยะเวลาที
2: ่นานนะ
3: ใช่ครับ
2: นานนะครับ
3: ราชการไทย
2: ใช้คำว่านานนานมากนะครับสำหรับที่จะพัฒนาเนี่ยฮะอาจารย์มันไปติดอยู่ตรงนั้นนะฮะวันก่อนนี้ผมมีโอกาสได้เข้าร่วมไปเจอนะครับใช่ครับเจอไปเข้าร่วมพบท่านสวในเขตของอำเภอจนะอยู่นะครับผมดูแลนะครับท่านมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจที่จะพัฒนา
3: ครับ
2: ผมว่าน่าจะเป็นมิติหนึ่งที่เราสามารถที่จะใช้วิธีการตรงนี้นะในการในคุยในการสื่อสารกันนะครับมันเป็นการพัฒนานะเราไม่ได้ทำลายเป็นการพัฒนาเพื่อคนในรุ่นหลังไม่ใช่รุ่นเราถ้าเราทำมาแล้วคนรุ่นหลังมีโอกาสได้ไปได้เยอะนะฮะไปได้เยอะหมายถึงว่าเขามีงานทำนะทำตรงนี้เสร็จลูกหลานเราโอกาสข้างหน้าได้มีงานทำได้มีหลายๆอย่างนะครับมีสภาพที่ไม่ใช่แรงแค้นตอนนี้ใช้คำว่าแรงแค้นนั่นลำบากนะหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับ
3: ไม่มีทางออกจริงๆนะปัจจุบันชาวบ้านนะครับ
2: กับเวทีนี้นายกฝากไว้เลยนะครับฝากไปถึงใครถึงผู้ว่าถึงนายกเลยถึงผู้เกี่ยวข้องนะครับกรุณาช่วยดูหน่อยนะครับ
3: ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าแล้วกัน
2: ครับ
3: ผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้กระบวนการที่จะดำเนินการเหล่านี้ผู้มีอำนาจในการที่จะสามารถเปลี่ยนหรือสร้างข้อกำหนดในตามที่ชุมชนร้องขอไป
2: มันจำเป็นไหมจะต้องทำหนังสือเล็กอ้อยประชาชนลงชื่อกันเยอะ
3: ๆก็ไม่น่าจะจำเป็นที่ผ่านมาการออกผังเมืองลักลับผมไม่เห็นถามใคร
2: ครับ
3: อันนี้เราจริงในส่วนของผมนี่ผมดำเนินการโดยเอาผู้นำมานายกในข้างเคียง56อบต.ร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้ามาร่วมประชุมเหมือนกับธรรมยาคมไปแล้วรอบ
2: ครับ
3: ครั้งหนึ่งผมก็เคยนำเสนออดีตท่านผู้ว่าตอนนี้แกเกษียณไปแล้วในที่ประชุมระดับจังหวัดเช่นกัน
2: ครับ
3: นำเสนอเรื่องขอแก้ไขผังเมืองนี่แหละเขาก็ขับเคลื่อนไปได้พักหนึ่งท่านเกษียณไปก็นิ่งนะครับ
2: นิ่ง
3: แล้วผมก็มารื้ออีก
2: ฮะ
3: กระบวนการเชิญผังเมืองจังหวัดมาร่วมในพื้นที่พร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นผู้ประกอบการประชุมปรึกษาหารือและให้ผังเมืองได้เก็บข้อมูลแล้วนำเสนอขึ้นไปจังหวัดนะได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ผังเมืองจังหวัดโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเรียบร้อย
2: ครับก็ให้กำลังใจนะใช้คำว่ากำลังใจน่าจะให้สำเร็จเพราะถ้าก็ทำออกไปแล้วเกิดใช้คำว่าเกิดดำเนินการและสำเร็จด้วยดีเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพื้นที่ตั้งแต่ของพญานาคตั้งแต่นาทับตำบลนาทับ ตำบลตลิ่งชันตำบลสะกอมสะกอมจนะสะกอมเทพาเกาะสะบ้า
3: ปากบาง
2: ปากบางของเทพาด้วยไหมตรงนี้มีเทพาม
3: ีเทพา
2: แล้วก็มีปากบางนะครับผมเชื่อนะครับว่ามี
3: ชายทะเลทั้งหมดในอบต.ที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ย
2: ครับ
3: มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดเลยติด
2: ครับฝากนะครับใช้คำว่าฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าที่เรานั่งคุยตรงนี้นะครับเราที่นั่งคุยกันในตรงนี้เพื่อที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงผังเมืองเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนี้สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้นะครับพื้นที่ได้ถ้าว่าเขายังบอกว่าลังเลอยู่มันน่าเป็นพื้นที่เกษตรก็ลงมาดูครับว่าพื้นที่เกษตรน่ะชายทะเลน่ะปลูกต้นใยร่วงบันเร็วเรียกใยร่วงนะมะม่วงหิมะพานยังไม่ได้เลยนะลองดูนะครับลองดูแล้วจะไปปลูกอะไรถ้าเป็นพื้นที่เกษตรทำนาได้ไหมทำสวนได้ไหมได้ทำสวนอะไรครับทำสวนอะไร
3: นั้นเด่นเคยจะไปซื้อเคยจะมาลงทุนซื้อไปทำสวน
2: ก็ใช่ผมเข้าใจนะก็ต้องบอกว่าเขาบอกว่าทำเพื่อการเกษตรนะถามว่าปลูกอะไรนะไอคนที่คิดนะใช้สมองคิดนั้นต้องคิดก่อนว่าใช้ปลูกอะไรมันก็ที่คุยกันเรื่องครับคุยครับ
4: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
5: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
6: ปตท.จับมือกับไทยพาณิชย์เดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของประเทศโดย SCB สนับสนุนสินเชื่อแก่กลุ่มปตท.ในวงเงินร่วมกว่า 68,000 ล้านบาทประกอบด้วย 1. วงเงินสินเชื่อระยะยาวจำนวน 17,376 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแท้งอินฟาจำกัดบริษัทย่อยที่บริษัท PTT แท้งเทอร์มินอลจำกัด PTT แท้งถือหุ้นร้อยละ100ตามกลยุทธ์ Asset Monetization ที่มุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในกลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความคล่องตัวทางธุรกิจเปิดโอกาสให้การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการสร้างความร่วมมือเชิงพาณิชย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ2วงเงินสินเชื่อระยะสั้นจำนวน 51,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจดูแลความมั่นคงทางพลังงานของประเทศจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญนายคงกพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนกล่าวว่ากลยุทธ์ Asset Monetization ของกลุ่มปตท.มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการใช้สินทรัพย์ในกลุ่มปตท.ให้เกิดประโยชน์สูงสุดมุ่งสร้าง Synergy เพื่อก่อให้เกิด Asset and Capital Optimization รวมถึงการ Unlock Value ของสินทรัพย์สร้างธุรกิจโมเดลใหม่ Energy Infrastructureของกลุ่มพร้อมทั้งยังคงยึดมั่นในบทบาทการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
5: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย

0: ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทย
1: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: ตอนการใช้ช้างในราชการ
13: โตเต็มอยู่ไหน
14: นั่นไงกำลังอ่านหนังสืออยู่
13: อ้าว
14: ก้าวเต็ม
15: เหมียว13มีนาคมเป็นวันช้างไทย
13: แหมก้าวเต็มตั้งใจศึกษาเรื่องช้างไทยจนเก็บเอาไปฝันเลยเหรอ
15: สงสัยจังว่าทำไมเราต้องมีวันช้างไทยด้วยล่ะ
14: พราะคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องช้างมาตั้งแต่โบราณจนเกิดความชำนาญในการใช้ช้างเพื่อ

0: การศึกสงครามและกิจการต่าง
1: ๆใช้ช้างในสงครามเลยเหรอ
2: ใช่จ้ะในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะกองทัพไทยใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกสงครามโดยมีกรมพระคชบาลหรือกรมช้างทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยแบ่งออกเป็นหมู่เหล่ามีกรมใหญ่สองกรมคือกรมช้างต้นและกรมช้างนอก
0: ต่างกันยังไงจ้าสีสวัสดิ
2: ์กรมช้างต้นหรือกรมช้างระหว่างในมีหน้าที่เลี้ยงดูฝึกหัดและรักษาสุขภาพช้างที่สมโภชขึ้นระวางเป็นช้างเผือกช้างต้นช้างสำคัญและช้างพระที่นั่งโดยต้องฝึกหัดช้างให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเช่นช้างเผือกต้องฝึกให้สามารถยืนนิ่งๆได้นานๆส่วนช้างพระที่นั่งต้องฝึกให้สามารถเดินในกระบวนได้เรียบร้อยฝึกให้รู้จักการต่อสู้ได้คล่องแคล
1: ่
2: ว
1: แล้วกรมช้างนอกล่ะจ๊ะ
2: กรมช้างนอกมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างที่ใช้ในราชการเพื่อจัดเป็นกระบวนช้างศึกและกระบวนช้างในพิธีช้างในกรมนี้มีชื่อเรียกตามหน้าที่ดังนี้ช้างดั้งเป็นช้างที่จัดเข้าในกระบวนทัพหน้าเพื่อทำหน้าที่ปะทะชนบุกทำลายสิ่งกีดขวางถ้าช้างกันเป็นช้างที่จัดเข้ากระบวนหน้าหลังเป็นหน่วยเสริมกำลังช้างดั้งช้างแทรกเป็นช้างที่จัดไว้ระหว่างกระบวนและกระบวนหลังทำหน้าที่ป้องกันด้านหลังช้างแซงเป็นช้างที่จัดไว้เป็นแถวยาวเรียงขนาบสองข้างกระบวนทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างช้างล้อมวังเป็นช้างที่จัดไว้รอบช้างพระที่นั่งกลางกระบวนหรือล้อมพระคชาทานทำหน้าที่เหมือนทหารรักษาพระองค์ช้างค้ำและช้างค่ายทำหน้าที่นำหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนทำหน้าที่เหมือนทหารราชองครักษ์ช้างพังคาเป็นหมู่ช้างศึกจะติดหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนและตลอดกระบวนช้างโคตรแล่นเป็นช้างวิ่งเร็วมีนิสัยดุจัดให้อยู่ท้ายกระบวนทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหนุน
1: โอ้โหช้างมีความสำคัญกับราชการไทยเราจริงๆด้วยสมแล้วที่เราต้องมีวันช้างไทย
0: ว่าแต่ไหนบอกจะมาอ่านเรื่องช้างแล้วมาเล่าให้ฟังไงกลายเป็นมาถามพวกเราล่ะ
1: เฮ้ก็หนังสือมันเยอะก้าวแต้มอ่านแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอ่ะ
2: ถ้าดีที่เหลวแท้ๆก้าวแต้มเ
3: ออแล้วพบกันใหม่นะคะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: ขึ้นโลโก้ช่อง9 MCOT HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
6: สวัสดีครับตอนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับรายการของเราแน่นอนนะครับเป็นโอกาสให้กับคนพิการทั่วประเทศนะครับได้มาโชว์ศักยภาพและก็ความสามารถบนเวทีแห่งนี้นะครับที่สำคัญฮะมาร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยครับวันนี้อยู่กับผมบอยจัสดาและน้องเค้กนะครับและวันนี้ล่ามภาษามือครับคุณต๊อกแต๊กครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นยังไงบ้างครับเค้กที่ผ่านมา
7: อ๋อใช่ค่ะพี่บอยเค้กก็ติดตามดูอยู่เหมือนกันค่ะได้เห็นคนพิการแสดงความสามารถและช่วงถามตอบนะคะหูดูทุกคนค่ะผ่านหน้าจอค่ะเค้กนะคะก็เป็นกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นถึงคิวรอบการแข่งขันของคนหูหนวกอีกครั้งแล้วนะคะผู้เข้าแข่งขันนะคะจะต้องมีทั้งไหวพริบความคิดความสามารถความรู้ต่างๆนะคะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าต้องจัดเต็มค่ะเพราะว่ารอบนี้นะคะจะเป็น การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันจาก4คนเหลือแค่3คนเท่านั้นค่ะ
6: เอาละฮะแต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับแล้วก็จะไปรู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปตอนนี้ไปติดตามกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
5: ขึ้นกราฟิก Media Quiz Show
8: ในรอบ Media Quiz Show นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่อัพสกิลขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ1นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา30วินาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด3คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
6: สำหรับกรรมการของเรายังคงอยู่เคียงข้างกับเราในวันนี้เช่นเคยครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านแรกของเรานะครับน้องทันท่านที่2ครับพี่ต้องเหน่งและท่านที่3ของเราในวันนี้ต้องบอกว่าพิเศษหน่อยนะครับนอกจากจะมาเป็นคอมเมนเตอร์นะครับท่านยังจะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ความกระจ่างในเรื่องของสิทธิแล้วก็สวัสดิการของคนพิการอีกด้วยนะครับวันนี้นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่อู๋คุณอมรศรีรัศมิทัศน์นะครับมาจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับสวัสดีพี่อู๋ครับและวันนี้ครับพี่เป้ล่ามภาษามือครับผม
7: ค่ะแล้วก็เค้กคิดว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนคงพร้อมแล้วล่ะค่ะ
6: พร้อมนะฮะเราก็พร้อมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไปทำความรู้จักกับทั้ง4คนเลยครับ
9: สวัสดีครับแดนครับ
10: สวัสดีค่ะแป้งค่ะ
11: สวัสดีครับ
12: มอนครับ
13: สวัสดีค่ะโอลี่ค่ะ
6: และตอนนี้ฮะทุกคนนั้นจะต้องทำการโชว์ความสามารถและศักยภาพกันให้เต็มที่นะครับและโชว์แรกเป็นของหนุ่มแดนครับ
5: ขึ้นกราฟิก Media Quiz Show
8: D01 แดนอาลุมมาเยอะ
7: การเล่นที่บ้านของผมนะครับผมเป็นคนอาขานะครับก็จะเป็นกิจกรรมเล่นๆของเล่นของเด็กๆที่บ้านนะครับก็ผมก็จะใช้หนังยางนะครับยิงแก้วที่ตั้งอยู่บนโต๊ะครับ
5: แดนล้วงหนังยางออกมาจากกระเป๋าสะพายข้างแล้วใช้นิ้วดีดหนังยางทีละแก้วให้หล่นลงจากโต๊ะจนหมด
6: โอ้

0: ดเวลา3ด่านสบายสบายเลยซ้อมมากี่ปีแล้วครับเนี่ยยิงมากี่ปีแล้วแบบนี้
1: ใช่ครับก็เล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
0: พี่อู๋ครับเชิญครับผม
2: ที่น้องมาโชว์อันเนี้ยมันทำให้เห็นว่าจากน้องที่เป็นอาขาเนาะอันนี้คือการละเล่นของน้องตั้งแต่วัยเยาว์ก็สามารถเอามาเผยแพร่ให้กับเด็กๆทั่วไปที่สามารถมาเล่นด้วยกันได้ให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้จักบ้านเราอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ดีมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ครับผมคนถัดไปพี่ต้งเหน่งเชิญครับ
3: แดนสามารถที่จะใช้ทักษะความสามารถที่เกี่ยวเนื่องกับเขาเรียกว่าเป็นการละเล่นพื้นถิ่นนะคะจริงๆแล้วมันมีประโยชน์ในวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วสิ่งนั้นเนี่ยก็เอาสามารถนำมาโชว์ภายในระยะเวลา1นาทีได้อย่างดีมากๆแล้วก็ทำสำเร็จทุกอัน
0: สุดท้ายครับน้องทันครับเป็นยังไงฮะ
4: ค่ะก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็คืออยากชวนเขาไปแบบว่ายิงปลาโป่งมากเลยค่ะเพราะอยากได้ตุ๊กตาตัวใหญ่น่าจะแบบแตกหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาแม่นยำมากก็ขอชื่นชมค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมขอเสียบมือให้กับแดนแล้วคุณผู้ชมครับต่อไปครับจะเป็นการโชว์ความสามารถของหนุ่มม่อนครับ
5: D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร
6: ม่อนใส่เสื้อกล้ามสีดำสวมกางเกงมวยเขาทำท่าไหว้ครูและลุกขึ้นมาโชว์ท่าแม่ไม้มวยไทย

0: ุดยอดครับหมดเวลาทั้งแบบว่าการไหว้ครูทั้งรูปร่างต่างๆนี่สาวๆเห็นนี่กรี๊ดเลยนะครับกรี๊ดไม่กรี๊ดถามน้องทันดีกว่าเป็นไงครับคอมเมนเตอร์ทันครับ
1: เขาเพอร์ฟอร์มตัวเองได้ค่อนข้างดีหมายถึงว่ามีความแบบแข็งแรงมีความหนักแน่นแล้วก็ท่าเนี่ยค่อนข้างแบบว่าชัดเจนสำหรับทันนะในสายที่แบบอาจจะไม่ได้เป็นแบบว่ามีความรู้เกี่ยวกับมวยมากเท่าไหร่เราบอกม่อนตลอดแหละว่าเราอยากเห็นพาร์ทแบบนี้การแสดงที่แปลกใหม่แล้วก็วันนี้เขาทำให้เราเห็นก็รู้สึกชื่นชอบการแสดงชุดนี้มากค่ะ
0: พี่ต้องเด่นครับเป็นยังไงฮะ
2: เห็นชัดเจนก็คือร่างกายของม่อนซึ่งสิ่งนี้ก็แสดงให้เห็นว่าม่อนเป็นคนที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นการเลือกเอาศักยภาพด้านนี้มาใช้ก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถที่น่าสนใจของม่อนมาก
0: ๆท่านสุดท้ายครับพี่อูครับเกิน
3: ค่ะของน้องม่อนก็ดูแล้วมีการฝึกฝนฝึกซ้อมมาอย่างดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการที่น้องม่อนแสดงโดยที่เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็รำไหว้ครูอันนี้ไปด้วยเนี่ยก็เป็นข้อท้าทายหนึ่งที่น้องก็ลงได้ตรงจังหวะด้วยนะคะ
0: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับและนี่คือการแสดงของหนุ่มม่อนในวันนี้ครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมเอาละครับและการแสดงถัดไปครับไปพบกับสาวแป้งครับ
4: ดี02แป้งชนนีปราบสงบ
5: แป้งใส่ชุดไทยคาดผ้าขาวม้าเต้นตามจังหวะเพลง

0: ดเวลา
1: จังหวะเพลงเนี่ยมันเร้าใจมากเลยแอบได้ยินหรือยังไง
2: ไม่ได้ยินค่ะได้ยินนิดเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็พยายามฝึกพยายามซ้อมค่ะ
1: สุดยอดมากเลยฮะอาทีนี้ไปฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเราหน่อยครับพี่อูครับสาวอุดรคนนี้แซ่บถึงใจไหมฮะ
3: ดูแววตาน้องมีความสุขมากในการเต้นนะคะก็ดูแล้วก็จากการผสมผสานตั้งแต่การแต่งกายเลยนะคะก็จะมีทั้งแบบเก่าแล้วก็แบบสมัยใหม่ทั้งการเต้นทั้งการฟ้อนกับการเต้นสมัยใหม่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการประยุกต์เอามาใช้แล้วก็เหมือนสร้างความสนุกสนานส่งต่อไปกับผู้ชมได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ให้กำลังใจน้องค่ะขอบคุณค่ะ
1: น้องทันครับผม
4: ซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าท่าเต้นแต่ละท่ามันสื่อถึงความเป็นแป้งมากเรารับรู้ถึงว่าเออแป้งเป็นคนที่แบบสนุกอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการแสดงของเขาอะไรเงี้ยค่ะก็วันนี้ได้รับสัมผัสได้ถึงความสุขแล้วก็ความสนุกมากๆค่ะ
1: ที่ต้องไหนครับ
5: แป้งเป็นคนที่มีทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เพิ่มเติมนะคะก็คือควรจะมีท่าที่เป็นท่าดั้งเดิมของอีสานให้เราได้เห็นชัดชัดสักท่าสองท่าด้วยไหมนะก็อยากให้ลองไปพัฒนาดูค่ะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมแป้งมีความสุขมากกับการเต้นและนี่คือการแสดงของแป้งครับผมขอบคุณครับเอาละครับต่อไปจะเป็นการโชว์ของโอลี่ครับ
6: ดี05โอลี่พิญญดาจำปา
7: โอลี่ในชุดเดรสสีแดงรัดรูปคล้ายคนท้องเธอแต่งหน้าทาแก้มแดง
8: ก็ดิฉันนะคะก็จะเรียนแบบอินฟลูเอนเซอร์ใน TikTok นะคะชื่อเจมิ่งซ่อมพัดลมค่ะ
7: โอลี่ยกพัดลมเดินวนแล้ววางลง
8: ฉันเนี่ยชอบซ่อมพัดลมเนี่ยมีความชำนาญในการซ่อมมากๆเลยจริงๆฉันก็ยากจนนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันใช้ชีวิตลำบากมาแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้หรอก
7: โอลี่จับที่พัดลม
8: เสร็จแล้วง่ายจะตายซ่อมแค่นี้สบายเอ็มจะไปหา
7: โอลี่ยกพัดลมเดินวนไปมา
8: อยู่ไหนนะ
1: หมดเวลาเรียบร้อยครับผมทำไมต้องเป็นเจมมิ่งในวันนี้
9: ค่ะส่วนตัวนะคะก็ดูแล้วรู้สึกว่าเจมิ่งอ่ะให้ความสนุกสนานค่ะแล้วรู้สึกว่าจริงๆเหมือนมีสตอรี่ด้วยเหมือนรู้สึกว่าอยากสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนดูค่ะ
1: แต่ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าเจมิ่งในเวอร์ชันนี้นะครับของพี่ต้องเหน่งก่อนเลยครับผมพี่ต้องเหน่งครับ
5: จุดประสงค์ของการเล่าเรื่องนี้ที่โอลี่บอกว่าอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนโอลี่ถ่ายทอดออกมาแล้วตรงที่บอกว่าฉันเคยลำบากเคยยากจนมาก่อนแต่ไม่เป็นไรทุกวันนี้ก็ฉันจะซ่อมพัดลมจะได้ช่วยคนอะไรอะไรเนี่ยตรงนี้ออกมาแล้วแต่อยากจะให้เน้นตรงนี้ใช้เวลาให้เต็มที่ใน1นาทีมากกว่าที่จะถือพัดลมแล้วก็วนอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้เราเห็นแล้วตอนต้นนะคะเพราะฉะนั้นขยายต่อไปฝากไว้เพื่อให้พัฒนา
1: เอาละครับพี่อูครับเชิญครับผม
3: หนูอาจจะต้องมีแบบสตอรี่ว่าภายใน1นาทีหนูจะสโคปยังไงบ้างจะมีจุดพีคอันไหนมันจะทำให้คนดูเขามาอินกับการแสดงที่เราต้องการที่จะสื่อให้เขาอะค่ะตรงนี้ก็สามารถพัฒนาต่อได้เนาะให้กำลังใจค่ะขอบคุณค่ะ
1: เจ๊พันครับเป็นยังไงครับเจ๊ครับ
4: เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงกับเรื่องราวของเขาค่ะแต่ว่าอาจจะมีสิ่งนึงที่อาจจะขอแนะนำแล้วอาจจะเอาไปพัฒนาในการโชว์ต่อๆไปค่ะน่าจะเป็นเรื่องของ key message ที่ให้มันแข็งแรงมากขึ้นของการสื่อสารในโชว์เนี้ยอาจจะให้ key message ที่ เป็นภาพจำให้คนสามารถจำได้ว่าโอเคโอลี่สร้างแรงบันดาลใจพอจะสื่อกับ key message ตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากเอาไว้จะทำให้โชว์มีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่จดจำมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอะไรครับและนี่คือโอลี่ครับผมขอบคุณครับ
7: โอลี่ให้สัมภาษณ
2: ์แล้วก็ตอนที่การแสดงใกล้จะจบแล้วใช่ไหมคะฉันจะจบแล้วแต่ทีนี้ยังเห็นว่าโอ้ยมีเวลายังเหลืออยู่เลยค่ะดิฉันก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยบอกอ้าวถือพัดลมเดินรอบอีกรอบนึงแล้วกันอะไรเงี้ยก็ตลกตัวเองเหมือนกันค่ะ
1: คุณผู้ชมครับและนั่นคือความสามารถและก็ศักยภาพของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4คนนะฮะ
9: ใช่เลยค่ะเค้กดูแล้วนะคะก็รู้สึกว่าช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเค้กเหมือนกันแล้วอยากให้ทั้ง4คนผ่านทั้ง4คนเลยค่ะพี่บอย
1: แต่ว่าทุกคนนั้นจะต้องทำการเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้กับรอบตอบคำถามนะครับซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิและสวัสดิการคนพิการเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะฮะคำถามของเราเนี่ยไม่ยากไม่ง่ายนะครับแต่ว่ามีเวลาจำกัดให้ตอบภายในแค่30วินาทีเท่านั้นแดนฟังคำถามนะครับคำถามถามว่าหากเพื่อนพิการของคุณต้องการประกอบอาชีพหรือขยายกิจการแต่ไม่มีเงินลงทุนคุณจะแนะนำเขาอย่างไรครับมีเวลาให้30วินาทีถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
0: ถ้าไม่มีเงินทุนนะครับผมก็จะแนะนำให้ไปกู้นะครับสามารถกู้ได้ 60,000 บาทนะครับแต่ต้องมีคนค้ำด้วยนะครับแล้วก็ทางกองทุนเนี่ยก็จะให้งบประมาณมาแต่ถ้าเราไม่ได้เขียนโครงการหรืออาชีพอะไรเสนอไปก็จะไม่ได้นะครับเราสามารถเสนอที่พกพมจ.อย่างนี้ได้ครับเขาก็จะให้คำแนะนำกับคนพิการที่จะไปขอกู้ยืมเงิน
1: หมดเวลาเอาละครับเดี๋ยวเราไปฟังคำตอบคนต่อไปกันเลยครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลา
7: แป้งทำภาษามือ
0: คือถ้าเพื่อนต้องการหางานต้องการเงินไปทำประกอบอาชีพก็จะพาเขาไปที่กระทรวงทำสายว่ากระทรวงแรงงานนะคะเพื่อไปเสนอนะคะขอเขาก็จะมีนำเอกสารไปให้เขาตรวจสอบค่ะว่าเราต้องการจะทำงานนะคะประกอบอาชีพต้องการหางานทำค่ะ
1: โอเคฮะต่อไปครับไปฟังคำตอบกันต่อครับพร้อมแล้วจับเวลาม
7: อนทำภาษามือตอบ
0: ถ้าเพื่อนนะคะไม่มีเงินเขาสามารถไปกู้ได้ครับผมจะแนะนำนะครับว่าถ้าอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถกู้ยืมเงินได้ 60,000 ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติมนะแต่ถ้าอยากต้องการมากกว่า 60,000 หรือคือ 120,000 เนี่ยก็คณะกรรมการก็อาจจะพิจารณาต้องพิจารณาความเหมาะสมนะครับหลักฐานที่เราเอกสารที่เราต้องเตรียมนะครับอาจจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการครับ
1: หมดเวลาต่อไปครับไปฟังคำตอบจากโอลี่ครับพร้อมแล้วเริ่ม
0: ค่ะถ้าอยากทำงานอยากมีอาชีพแต่ไม่มีเงินก็สามารถกู้ยืมเงินได้ค่ะก็หลักฐานเอกสารต้องเตรียมพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวคนพิการทะเบียนบ้านนะคะบ้านธุรกิจบ้านอยู่ที่ไหนต้องการเงินกี่หมื่นนะคะก็คณะกรรมการก็จะมีตรวจสอบเอกสารแล้วก็ที่สำคัญต้องมีคนค้ำประกันด้วยนะคะแล้วคนพิการที่จะกู้ยืมก็ต้องอายุ20ปีขึ้นไป
1: ครับผมโอ้เอาละครับเมื่อสักครู่นี้กรรมการของเราได้เห็นคำตอบไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะอยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะทั้งคะแนนแล้วก็คำตอบต่างๆนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์ทางด้านของน้องทันกันก่อนครับ
4: บางคนเนี่ยมีการนำข้อคอมเมนต์ในก่อนหน้านี้มาพัฒนาปรับปรุงในวันนี้ด้วยก็คือมีการเรียบเรียงค่อยๆ อธิบายแล้วก็ให้รายละเอียดว่าที่ไหนอย่างไรแล้วก็กู้ยืมได้เท่าไหร่อันนี้เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเขาจำตัวเลขได้นะคะก็วันนี้ขอชื่นชมทุกท่านค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านถัดไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
5: อาจจะมีตกหล่นในแง่รายละเอียดที่ว่าสถานที่ไหนนะคะหรือว่าเอกสารที่ต้องใช้คืออะไรอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรายละเอียดที่ถ้าเสริมเข้ามาก็จะดีมากๆ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับเอาละฮะและกรรมการท่านต่อไปของเรานะครับนอกจากที่จะคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวท่านจะมาให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบอาชีพรวมไปถึงนะครับการขอเงินทุนต่างๆด้วยนะครับเชิญพี่อู๋เลยครับ
3: ด้วยเวลาจำกัดแล้วก็เราตัดสินใจในการตอบมันก็อาจจะต้องมีการคิดอย่างครอบคลุมด้วยแล้วก็ในมิติต่างๆด้วยความรวดเร็วตรงนี้ก็จะเป็นการชิงไหวพริบในการตอบด้วยนะคะก็ให้ฝึกฝนนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการที่ของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีสำหรับคนพิการเนี่ยก็คือตรงในเรื่องของการกู้ยืมเงินอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการที่เราให้สิทธิ์ทั้งคนพิการและครอบครัวหรือว่าผู้ดูแลคนพิการด้วยตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อมูลเสริมว่าไม่ใช่เฉพาะแค่คนพิการที่จะได้รับสิทธิ์ของเงินกู้ตรงนี้ด้วยนะคะก็อย่างที่น้องๆบอกว่าก็จะอยู่ในวงเงินที่ไม่เกิน 60,000 บาทแต่ว่าถ้ามีอันไหนที่มีแผนที่มันเกินวงเงินแต่ว่าไม่เกิน 120,000 ตรงนี้เราก็มีการพิจารณาเพิ่มเติมให้เป็นรายกรณีไปนะคะแต่ว่าในส่วนของการกู้ที่เป็นรายบุคคลเนี่ยนอกจากเนี้ยเราก็ยังมีกู้ในเชิงกลุ่มด้วยว่าถ้าเรารวมกลุ่มกันตั้งแต่2คนขึ้นไปตรงนี้ก็จะมีอีกวงเงินนึงแต่ว่ามันอาจจะมีคุณสมบัติที่เราจะต้องเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ดูว่าจะมีการพัฒนาตามแผนการประกอบอาชีพนั้นๆจริงหรือไม่นะคะตรงนี้ก็สามารถติดต่อผ่านทางศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดได้ทุกจังหวัดได้เช่นกันนะคะถ้าสนใจที่จะใช้สิทธิแล้วก็สวัสดิการอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไป3คนของคนหูหนวกอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเชื่อว่าทุกคนนั้นลุ้นกันเต็มที่เลยนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะทั้ง4คนเท่านั้นพวกเราก็ลุ้นกันไปตามๆกันนะครับ
10: ใช่ค่ะพี่บอยก็ทุกคนนะคะก็ต่างแต่มีความรู
1: ้
10: ความสามารถนะคะของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปใครที่มีความรู้เยอะก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วใครที่ผ่านเข้ารอบถัดไปบ้างคะพี่บอย
1: นี่แหละครับสำหรับคนที่ผ่านเข้ารอบถัดไปนะครับผมจะประกาศชื่อนะครับผมทั้ง3คนนะฮะนั่นเท่ากับว่าจะมี1คนเท่านั้นที่ผมไม่ได้ประกาศชื่อจะต้องกลับบ้านไปก่อนครับและคนที่ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกครับขอแสดงความยินดีกับคุณ
7: แป้งม่อนแดนโอลี่ลุ้นมองไปที่พิธีกร
1: ยินดีกับแดนครับผมม่อนครับผมขอแสดงความยินดีกับคุณ
7: แป้งโอลี่ยืนลุ้นมองไปที่พิธีกร
1: แป้งครับผม
7: แป้งยิ้มแป้นแล้วยกมือไหว
1: ้แล้วต้องขอบคุณโอลี่ด้วยนะครับนะฮะต้องบอกโอลี่สุดยอดนะครับผมเราเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราชนะใจทั้งกรรมการชนะใจทั้งคนดูอีกหนึ่งสิ่งที่จะมีความสำคัญคือกำลังใจดีๆที่ทุกคนได้รับจากโอลี่ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับโอลี่สักครั้งหนึ่งนะครับ
10: ก่อนที่เราจะจากกันไปวันนี้นะคะคณะกรรมการอยากจะฝากถึงผู้เข้าแข่งขันมีอะไรบ้างคะเชิญพี่อู๋ก่อนเลยค่ะ
3: ค่ะก็วันนี้เราก็เห็นความสามารถหลากหลายเห็นไหวพริบเชิงปฏิภาณที่หลากหลายนะคะก็ขอให้กำลังใจในการพัฒนาตนเองในทุกๆท่านด้วยนะคะ
1: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยครับผมขอบคุณครับ
10: ค่ะท่านถัดไปนะคะพี่ตงเหน่งค่ะ
5: จุดไหนที่เราคิดว่าเรายังไม่รู้หรือว่ารู้น้อยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้ด้านสิทธิและสวัสดิภาพของคนพิการหรือการรู้เท่าทันสื่อนะคะอย่าลืมที่จะไปพัฒนาตัวเองด้านนั้นหรือว่าในโชว์ของเรานั้นมันมีประสิทธิผลในการที่จะแสดงให้คุณผู้ชมได้รับในสิ่งที่เราต้องการแล้วและมีความน่าสนใจแล้วหรือยังนะคะ
1: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับ
10: ค่ะและคณะกรรมการท่านสุดท้ายค่ะพี่ทันค่ะ
4: ในการที่จะไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆต่อไปได้แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือในรอบตอบคำถามในรอบถัดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามในรอบต่อๆไปซึ่งเชื่อว่าก็ท้าทายไม่แพ้กันในรอบต่อๆไปค่ะ
10: ก็ขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะคะ
1: นะครับนอกจากกรรมการของเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง4ท่านขอเสียงปรบมือสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันพรุ่งนี้เรามีนัดกันนะครับมาร่วมกันลุ้นร่วมกันเชียร์คนตาบอดนะครับเราจะทำการคัดเหลือจาก4เหลือ3คนสุดท้ายนะครับติดตามกันได้ครับในวันพรุ่งนี้นะครับเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ครับทางช่อง9กดหมายเลข30ในรายการสืบยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันผาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
11: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
12: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
13: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น. โท ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
14: English please press 1
15: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
16: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
17: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
18: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
17: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ MBA Weekly นะครับยังคงอยู่กับซีรีส์ CEO Vision ของเทอมนี้นะครับต้องบอกว่าจัดมาหลายปีแล้วนะครับวิชานี้ก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมมาเป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA ที่ธรรมศาสตร์นะครับต้องให้เครดิตก่อนนะเพราะว่าคนที่เริ่มจริงๆก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพันธ์ยลบินซึ่งมีดำริบอกว่าจริงๆนักศึกษา MBA เนี่ยก็มีโอกาสได้เจอกับ CEO หลายคนเนาะแต่ว่ามันเจอในวิชาหลายวิชาเราน่าจะมีวิชาหนึ่งนะที่ให้ CEO มาพูดถึงวิชั่นเต็มๆเลย3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาฟังตอนนั้นก็เอาไปใส่ในวิชาเรียกว่า Special Topic เพราะว่าเป็นวิชาที่เปิดกว้างนะครับแต่พอสอนได้สักเทอมนึงอ่ะผมเห็นว่าเอ้ยมันมี potential แล้วเราควรจะปรับหลักสูตรให้มีวิชานี้เข้าไปเป็นวิชาเลือกของนักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ก็เลยดำเนินการปรับหลักสูตรแล้วก็มีวิชาชื่อ CEO Vision เกิดขึ้นเนาะก็วันนี้จะเอาข้อคิดของ CEO อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.รักวรกิจโพคาธรนะซึ่งท่านเป็น CEO ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือเรียกว่าแบมนะ BAM นิดนึงดร.รักเนี่ยเป็นคนที่ผมรู้จักสมัยตอนที่ผมเรียนปริญญาเอกที่ University of Glasgow ดร.รักเรียนปริญญาเอกในช่วงเวลาเดียวกับผมแต่ดร.รักเรียนที่ University of Strathclyde ก็เลยรู้จักมาคุ้นกันแล้วบังเอิญด้วยความบังเอิญนะดร.รักพอรู้จักกันก็เลยเพิ่งทราบว่าเป็นรุ่นน้องทั้งมหาวิทยาลัยที่วิศวะจุฬาเป็นรุ่นน้องทั้งที่โรงเรียนสวนกุหลาบและถ้าผมจำไม่ผิดเป็นรุ่นน้องโรงเรียนประถมด้วยนะคือมีไม่กี่คนนะที่แบบเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยแถมปริญญาเอกเนี่ยดันมาเรียนอยู่ในเมืองเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันก็ตามนะก็เลยมีความสนิทระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ดร.รักก็เป็น CEO ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆในหลายๆที่ก็เรียนเชิญมาซึ่งดร.รักก็ยินดีนะครับผมได้ฟังดร.รักแล้วก็กันเอาข้อคิดมาฝากนะครับได้มา18ข้อก็น่าจะใช้เวลา1ตอนวันนี้ในการเล่าให้ฟังเพื่อเป็นประโยชน์กับคนฟังรายการ MBA Weekly ด้วยถึงแม้ว่าไม่ได้เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ก็ตามข้อแรกนะครับดร.รักบอกว่าCEO เนี่ยต้องสร้างภาพสุดท้ายขององค์กรได้พอเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยต้องมองเห็นเลยว่าอีก3ปีข้างหน้าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยอยากจะเห็นภาพขององค์กรเป็นยังไงนั้น CEO ต้องคิดถึงภาพนั้นก่อนถึงจะเลือกว่าเราจะเดินทางไหนเราจะไม่เดินทางไหนข้อ2นะแต่ CEO ไม่ได้มีหน้าที่ทำนายอนาคตครับ CEO ไม่รู้อนาคต 100% หรอกไม่มีใครรู้แต่มีหน้าที่ในการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ถ้ารอให้ข้อมูลสมบูรณ์เนี่ยจะช้าไปแล้วมันไม่มีคำว่าข้อมูลสมบูรณ์นะโลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นถึงเวลาต้องตัดสินใจต้องมีทักษะตรงนี้แต่ไม่ใช่มั่วนะครับไม่มีข้อมูลเลยก็ไม่ใช่ก็ต้องมีระดับนึงแต่ไม่สมบูรณ์แหละก็ต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ทักษะตัวเองเนี่ยในการตัดสินใจข้อ3ครับ CEO ต้องหาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ขององค์กรให้เจอทุกองค์กรคำว่าองค์กรคือผู้คนในองค์กรแหละพนักงานผู้บริหารทุกคนเนี่ยมีศักยภาพอยู่องค์กรมีสินทรัพย์บางอย่างอยู่องค์กรมีความสามารถบางอย่างอยู่คนเป็น CEO เนี่ยต้องมาขุดค้นศักยภาพนี้ให้เจอเพราะถ้าเกิดเจอเนี่ยมันจะพาองค์กรโตแบบก้าวกระโดดเลยประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดได้เลยข้อ4ครับ CEO ต้องทำในสิ่งที่พูดนะคือถ้าเกิดใครเป็น CEO ที่แบบว่าเอาแต่พูดแล้วไม่ทำนะก็จะเห็นหลายๆคนที่บ่นกันนะว่าโหหัวหน้านี่มีเก่งแต่บากเก่งแต่พูดเก่งแต่ปากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้า CEO จะพูดแล้วก็ต้องทำแปลว่าถ้าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งพูดให้คิดก่อนแต่พูดแล้วต้องทำข้อ5ครับ6เดือนแรก CEO ต้องสร้างควิกวินให้ได้แปลว่า6เดือนแรกต้องมีคนเขียนผลงานบางอย่างออกมาให้ได้จะบอกเอาไว้ก่อนก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วจริงๆนะ CEO มีวาระที่ชัดเจนนะหลายๆแห่งถ้าเกิดเป็นทางด้านการเมืองเนี่ย CEO ก็อยู่4ปีอย่างเงี้ยคำว่า CEO อย่างเช่นผู้ว่าราชการอย่างเงี้ยหรือว่า ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือจะตำแหน่งอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าเอาแต่ผลลัพธ์ระยะสั้นนะผลลัพธ์ระยะยาวก็ต้องทำแต่อย่างน้อยๆ6เดือนต้องมีผลงานออกมาแล้วไม่ใช่6เดือนจะบอกว่านี่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง6เดือนนี่นานพอแล้วที่จะผลักดันอะไรบางอย่างออกมาแล้วอีกมุมนึงด้วยนะอันนี้ผมต่อยอดเองนะควิกวินมันทำให้คนเชื่อถือว่าเฮ้ยเขาทำได้จริงเขาลงมือจริงเขาไม่ได้มานั่งเฉยๆรับตำแหน่งรับเงินเดือนเฉยๆแล้วไม่ทำงานอะไรเพราะฉะนั้นเข้าไปเป็น CEO เนี่ยลองเทอมก็ต้องคิดควิกวินก็ต้องมาควิกวินก็คือควิกแปลว่าเร็ววินคือชัยชนะก็คือผลงานระยะสั้นก็ต้องออกข้อ6ครับดร.รักบอกว่า CEO คือหมอผ่าตัดองค์กรครับคือในองค์กรแน่นอนมันมีปัญหาแหละมันไม่มีองค์กรไหนไม่มีปัญหาเพราะนั้น CEO ต้องทำการจัดการปัญหาแต่ใช้คำว่าหมอผ่าตัดนี่มันลึกกว่านั้นมันแปลว่าCEOต้องมีความกล้าในการผ่าตัดผ่าตัดแปลว่าอะไรแปลว่าไม่ใช่เปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอ่ะไม่ใช่ให้ยากินอ่ะแต่มาถึงต้องทรานส์ฟอร์มในบางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าผ่ามันทุกเรื่องถูกไหมแต่บางเรื่องที่แบบถ้าไม่มีใครกล้าทำอ่ะมันก็เหลือหลังต้องบอกว่าเหลือหลังข้อ7ครับมาตรวัดความสำเร็จของ CEO คืออะไรรู้ป่ะผมชอบข้อนี้มากเลยคือถ้าเราเดินออกมาแล้วองค์กรต้องไปต่อได้อ่ะส่วนตัวนะอันนี้ผมขออนุญาตแชร์ผมอาจจะไม่ได้เป็น CEO ของบริษัทนะครับแต่ว่าในตำแหน่งผมนะตอนนี้เนี่ยคือผู้อำนวยการโครงการ MBA เนี่ยผมก็อยู่มาเป็นปีที่4แล้วแล้วก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในรายการนี้ว่าผมคิดว่าหมดวาระรอบนี้ซึ่งเป็นรอบที่2นะวาระของผู้อำนวยการโครงการเนี่ยมี2ปีหมดวาระรอบนี้แล้วผมคงสเต็ปดาวน์แต่ว่าสิ่งที่ผมต้องพยายามทำให้ได้คือเพราะถ้าผมไม่ได้เป็นผู้อำนวยการโครงการ MBA แล้ว MBA ต้องไปต่อได้ MBA ทางภาษาจะต้องประสบความสำเร็จและจะดีมากกว่านี้คือประสบความสำเร็จมากขึ้นกว่าตอนผมอยู่ด้วยถ้าผมทำตรงนี้ได้นะถือว่าประสบความสำเร็จสิ่งที่ผมไม่อยากคือออกมาแล้วโอ้ MBA ไม่เวิร์กไม่ดีเลยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเครดิตตัวเองนะที่แบบตัวเองออกมาเสร็จองค์กรไม่ดีเลยแปลว่าโอ้ตัวเองเก่งมากแต่ผมไม่คิดแบบนั้นนะผมรักองค์กรนี้ผมรัก MBA ธรรมศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยต่อให้ผมไม่ได้เป็นผู้อำนวยการแล้วผมก็หวังว่า MBA ธรรมศาสตร์จะเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยก็ชอบที่ดร.รักพูดว่ามาตรวัดความสำเร็จของ CEO คือตอนออกอะองค์กรอะเติบโตต่อได้มั้ยข้อ8ครับresource หรือทรัพยากรองค์กรเนี่ยมันมีเรื่อง man ก็คือคน machine management ก็คือเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือการบริหารจัดการและ m อีกตัวคือ money ฮะทรัพยากรที่สำคัญอีกอันนึงก็ต้องมีเงินนะองค์กรไม่มีเงินก็ทำอะไรลำบากข้อ9ครับ vision หรือวิสัยทัศน์เนี่ยวิสัยทัศน์คือสิ่งที่เราอยากมีอยากเป็นใช่ไหมต้องยืนอยู่บนข้อมูลจริงครับไม่งั้นเขาเรียกความฝันเพ้อฝันนะเพราะฉะนั้นจะทำวิสัยทัศน์ก็ต้องคิดด้วยว่ามันมีข้อมูลสนับสนุนซัพพอร์ตตรงนั้นหรือเปล่าข้อ10 strategy ที่แปลว่ากลยุทธ์เนี่ยมันคือการเลือกและจัดลำดับความสำคัญครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะทำอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องเลือกว่าอันนี้จะทำหรืออันนี้จะไม่ทำนะในบรรดาสิ่งที่จะทำต้องเลือกต่ออีกว่าอะไรจะทำก่อนอะไรจะทำหลังอะไรสำคัญมากอะไรสำคัญน้อยอันนี้คือคำว่ากลยุทธ์ครับข้อ11ครับดร.รักบอกว่าเราไม่เก่งจริงในวิชาชีพของเราเราจะยืนระยะได้ยากมากครับอันนี้ก็จริงนะครับถ้าคุณไม่เก่งอ่ะคุณก็เฟกคุณก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณจะทำมันจะเวิร์กไม่เวิร์กยืนระยะลำบากระยะสั้นอ่ะจะทำให้ดูดีคอสเมติกเนาะแต่ทำให้ดูดีอ่ะมันเหมือนคนไม่สวยจริงอ่ะก็แต่งหน้าได้แต่ว่าแต่งหน้าเดี๋ยวสักพักอ่ะคนก็รู้ว่ามันไม่สวยอ่ะถ้าคนสวยจริงอ่ะก็คือเก่งจริงนั่นแหละคือยังไงก็สวยฮะมุมไหนก็สวยครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องเก่งครับอย่าเป็น CEO นะผมว่าเราก็ต้องมีความเก่งในวิชาชีพของเราเราต้องมีทักษะของการเป็นผู้นำที่ดี12ครับแทนที่จะมองลูกหนี้ให้มองเป็นลูกค้าครับวิธีการปฏิบัติของเขาจะเปลี่ยนไปอธิบายข้อนี้ให้ฟังครับก็คือแบมเนี่ยคือเขาจะไปซื้อหนี้เสียมาจากธนาคารต่างๆเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าโควต้า NPL นะ NPL คือ Non Performing Loan ธนาคารทั่วไปเนี่ย ที่ดร.ลักเขาใช้คำว่ากู๊ดแบงค์เนี่ยก็คือเขาก็จะปล่อยกู้ใช่ไหมคราวนี้ปล่อยกู้เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่คนไม่มีตังคืนธนาคารเขาก็จะเรียกส่วนนี้ว่า NPL ก็คือไม่มีตังคืนแล้วทำไงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เขาก็พยายามประนอมหนี้พยายามทวงคืนแหละแต่ส่วนหนึ่งมันไม่ได้เนี่ยเขาก็จะขายหนี้ก้อนนี้ให้กับแบมเนี่ยที่ดร.ลักดูแลอยู่เนี่ยเขาก็ขายในอัตราลดเช่นสมมุติเขาปล่อยกู้พันล้านก็อาจจะมาขายอันนี้ผมมั่วตัวเลขนะ500ล้านแล้วเขาก็ได้เงินสดไปทำเลยคือเขาอาจจะไม่ได้เต็มที่ตามที่เขาควรจะได้แต่ว่าเนื่องจากลูกค้ารายนี้มีปัญหาส่วนแบมเนี่ยก็จะรับหนี้ก้อนนี้มาแปลว่าตอนนี้เปลี่ยนเจ้าหนี้ละแทนที่ลูกค้ารายนั้นต้องไปคืนแบงค์เขาต้องมาคืนเงินแบมแต่วิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองของดร.ลักษ์เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่มองคนนี้เป็นลูกหนี้มานั่งไล่บี้แกจะเอาเงินมาคืนเมื่อไหร่ซึ่งทำแบบนั้นมันก็เหมือนตอนแบงค์เดิมอะแบงค์เดิมเขาก็พยายามทำอยู่แล้วอะว่าจะเอาเงินคืนเขาคืนไม่ได้ไงแต่ถ้ามองเป็นลูกค้าเนี่ยวิธีปฏิบัติจะเปลี่ยนไปเพราะคนนี้แหละจะสร้างรายได้ให้กับแบมถ้าแบมซื้อหนี้มา500ล้านแล้วเขาเก็บหนี้คนนี้ได้สมมตินะสมมติเฉยๆนะตัวเลขนี่เมกนะ700ล้านอย่างเงี้ยแบมก็ได้กำไร200ล้านเห็นภาพไหมครับคราวนี้มุมมองมันคืออะไรถ้ามุมมองเป็นลูกหนี้เนี่ยเมื่อไหร่เธอจะคืนเงินฉันวิธีการปฏิบัติกับลูกหนี้ก็เป็นแบบนี้แต่ถ้ามองว่าคนเนี้ยก็คือลูกค้าเรานะเขาจะเอาเงินมาให้เราถึงแม้จริงๆแล้วก็คือเขาต้องคืนหนี้นั่นแหละวิธีปฏิบัติจะเป็นแบบนึงเนาะเราก็อยากให้ลูกค้ามีเงินถูกป่ะถ้าเรา treat เขาเป็นลูกค้าหรือว่าเราปฏิบัติเขาเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็พยายามจะช่วยเขาเนาะทำไงให้เขาสามารถแก้หนี้เขาได้เพราะว่าเขาแก้หนี้ได้เขามีเงินมาคืนเราก็มีกำไรนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการมองที่ผมว่าเป็นมุมมองที่ดีเลยนะสำหรับในมุมมองผมนะครับสำหรับการบริหารจัดการในมุมในมิติของแบมเองนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อคิดที่ผมคิดว่าเปิดโลกแล้วก็ทำให้เรามองอีกมุมหนึ่งได้นะครับข้อ13ครับวิสัยทัศน์คืออะไรรู้ไหมครับวิสัยทัศน์คือการเตรียมทรัพยากรให้พร้อมกับอนาคตวิสัยทัศน์ไม่ใช่การฝันอย่างเดียวว่าฉันอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งในประเทศไทยเบอร์หนึ่งในเอเชียเบอร์หนึ่งในโลกแต่คือคุณจะทำยังไงด้วยเนาะคุณมีวิสัยทัศน์ในการเตรียมทรัพยากรเตรียมคนเตรียมเงินเตรียมเครื่องหมายเครื่องมือยังไงให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตซึ่งเราต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตมันก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับข้อ14ครับเป็น CEO ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ได้ชอบอีกคำนึงนะคือมาเป็น CEO แล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็ใครก็เป็นได้จริงไหมก็คือมานั่งเฉยมาเซ็นงานทั่วๆไปอะไรเงี้ยผมตระหนักดีเลยนะเรื่องนี้ว่า CEO เนี่ยพอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นเรื่องยากเสมอจริงๆเป็น CEO ที่ง่ายก็คือใครเคยทำอะไรอยู่ก็ทำต่อไปซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมันไม่มีแรงกดดันใดๆแต่ว่าทำแบบนั้นอะองค์กรก็จะลำบากแล้วจริงๆแล้วเนี่ยในบทบาทของ CEO เนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันจะมีปัญหาให้เราแก้เพียงแต่ว่าเราจะแก้หรือเปล่าบางทีผมอัดอย่างที่ออกตัวอีกครั้งนะผมไม่ได้เป็น CEO บริษัทอย่างแบมหรือว่าหลายๆที่เนาะแต่ว่าผมอยู่ในผู้นำองค์กรที่เรียกว่า MBA ธรรมศาสตร์เนี่ยผมอยู่เฉยๆก็ได้นะครับก็บริหารจัดการไปสอนกันไปแบบเดิมซึ่งการอยู่เฉยๆเนี่ยมันดีต่อเวลาผมคือผมไม่ต้องเหนื่อยไงก็แล้วก็คงไม่มีใครว่าผมอะเพราะว่าก็เคยทำแบบนี้อยู่ก็ทำกันต่อไปใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยยกตัวอย่างการเปลี่ยนแต่ก่อนเคยเรียนเย็นวันธรรมดาผมให้มาเรียนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยโอ้โหมันจะมีแรงเสียดทานขึ้นมาทันทีแต่ผมรู้ว่ามันดีต่อองค์กรครับคนสมัครก็สามารถสมัครได้เยอะขึ้นนักศึกษาก็สามารถมาเรียนได้ง่ายขึ้นแต่การเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องเรียกว่าหาเรื่องให้ตัวเองเพราะอะไรครับเพราะผมต้องไปดีลกับอาจารย์40กว่าท่านซึ่งท่านปกติท่านสอนตอนเย็นวันธรรมดาบอกอาจารย์ครับขอวันเสาร์ครูขอวันอาทิตย์หน่อยนะครับไม่ง่ายนะครับทุกคนก็มีไพรออริตี้ของตัวเองทุกคนก็มีเวลาของครอบครัวทุกคนก็มีอะไรหลายอย่างนักศึกษาเองเนี่ยบางคนเขาอาจจะบอกว่าทำไมไม่เรียนวันธรรมดาอะไรเงี้ยก็มีอยู่แต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่ชอบ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เหนื่อยแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าจำเป็นแล้วก็พิสูจน์ได้ว่านักศึกษาก็มาสมัครเยอะขึ้นจริงจำนวนนักศึกษามากขึ้นจริงนักศึกษาก็ชอบมากขึ้นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้คือถ้าเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยก็จำเป็นที่ต้องบางทีก็ต้องยอมที่จะต้องเหนื่อยที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิดขึ้น15ครับเป็น CEO ต้องทำความเข้าใจพนักงานก่อนต้องรู้นะว่าเขาอยากได้อะไรเขาไม่อยากได้อะไรเพราะว่า CEO คนเดียวทำอะไรไม่ได้ครับเขาต้องมีคนทำงานให้เขาแต่มาสั่งอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ใจพนักงานเนี่ยพนักงานไม่ทำเนี่ยจบนะครับ CEO ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ CEO ต้องทำก็คือ empathy เนาะต้องเข้าใจพนักงานก่อน16ต้องบอกพนักงานให้ได้ว่าเขาเปลี่ยนเขาจะได้อะไรบอกเราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องเปลี่ยนแปลงแต่เขาไม่ได้อะไรเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะเปลี่ยนทำไมเหนื่อยเปล่าถูกไหมผมโชคดีนะผมเป็นเอเมดไดเรคเตอร์แล้วผมมีทีมเจ้าหน้าที่ที่เข้มแข็งนะครับเป็นคนที่มีไมด์เซตที่ดีนะครับผมรู้เลยนะครับว่าผมมาเป็นผู้อำนวยการเนี่ยทำให้เขาเหนื่อยขึ้นจริงๆแค่รับนักศึกษามากขึ้น2เท่าเนี่ยงานเขาก็มากขึ้น2เท่าทันทีโดยที่เงินเดือนเขาเท่าเดิมนะครับแต่ทุกคนรักโครงการเนี้ยผมเข้าใจเขาว่าเขาก็รักโครงการไม่แพ้ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยอมทุ่มเทที่จะทำงานที่มากขึ้นโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรมากขึ้นเลยคือถ้าเกิดเป็นบริษัทแน่นอนผมสามารถจะกำหนดผลตอบแทนได้ว่าไอ้คนนี้ขึ้นเงินเดือนให้เขาคนนี้มีโบนัสพิเศษอะไรเงี้ยแต่ความเป็นราชการเนี่ยเราทำแบบนั้นไม่ได้เงินเดือนผมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับผมรับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นเท่านึงผมก็ไม่ได้เงินเพิ่มขึ้นสักบาทนะครับอย่าคิดว่าอาจารย์นพดลจะรวยขึ้นนะครับจากการรับนักศึกษามากขึ้นไม่ใช่เลยงานผมสิมากขึ้นเพราะยิ่งคนเยอะปัญหายิ่งเยอะตามครับคนนั้นจะเอาแบบนี้คนนี้จะเอาแบบนั้นเป็นเรื่องปกติผมต้องเปิดจำนวนเซกชันเพิ่มขึ้นก็แปลว่าอะไรครับผมต้องไปหาอาจารย์มาเพิ่มขึ้นแล้วหาอาจารย์ที่เก่งและดีไม่ได้ง่ายๆนะครับจะแบบไม่ใช่ใครก็ได้หยิบใครมาสอนให้มันครบๆไม่ใช่นะครับผมไม่ทำแบบนั้นทำแบบนั้นก็ได้งานผมก็ง่ายแต่ว่ามันไม่ดีต่อนักศึกษาไงผมก็ต้องพยายาม17ครับ CEO ต้องทำให้พนักงานภูมิใจในการทำงานองค์กรครับเพราะถ้าเขาภูมิใจเขารู้สึกแบบฉันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ฉันเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่ดีเขาทำเต็มที่ฮะแต่ถ้าเขารู้สึกว่าองค์กรนี้มันเอาเปรียบเขาองค์กรนี้มันไม่ได้เรื่ององค์กรนี้มันทำสิ่งที่แย่ๆสู่สังคมไม่มีใครอยากทำงานด้วยแล้วข้อ18ครับอยากสำเร็จต้องมีเพื่อนครับคุณทำความสำเร็จด้วยตัวคุณเองได้ยากมากครับได้ยากมากผมทำหลายๆอย่างที่คนยกย่องบอกอาจารย์ทำนู่นดีทำนี่ดีจริงๆแล้วผมมีคนช่วยสนับสนุนซัพพอร์ตแม้กระทั่งงานที่ดูเหมือนจะผมจะทำคนเดียวอย่างพอดแคสต์แต่เชื่อเถอะครับว่าก่อนจะมาเป็นพอดแคสต์ผมก็ได้รับคำแนะนำจากหลายๆท่านผมเริ่มทำพอดแคสต์ผมมีปัญหาหรือแม้กระทั่งคนฟังพอดแคสต์เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานผมนะเพราะว่าท่านเป็นคนที่ทำให้เกิดพอดแคสต์นี้ก็อยากสำเร็จครับหาเพื่อนไว้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดจาก CEO ซึ่งเอาตรงนะฮะเราโอกาสเราจะได้ไปฟัง CEO ไปฟังข้อคิดผมเป็นอาจารย์ผู้ประสานงานวิชานี้นะครับผมไม่ใช่อาจารย์สอนเพราะว่าชื่อมัน CEO Vision ผมจะเชิญ CEO มาทั่วประเทศไทยนี่แหละแล้วก็มาให้นักศึกษาฟังข้อคิดแต่ผมไม่เคยขาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะผมก็อยากฟังครับเป็นวิชาที่ผมชอบมากถึงแม้ว่าผมไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆในการสอนเลยเพราะผมไม่ได้มาสอนผมมาฟังผมเป็นนักศึกษาคนนึงเลยแน่นอนเหนื่อยครับเชิญ CEO ไม่ง่ายครับอย่างที่ผมบอกครับวันเวลามันถูกกำหนดไว้และ CEO แต่ละท่านก็ไม่ได้งานว่างๆไม่มีอะไรทำเลยอาจารย์ขอบคุณมากที่เชิญมาสอนไม่เลยท่านมีวันที่ยุ่งที่สุดเสาร์อาทิตย์ท่านก็ต้องมีเวลาให้กับครอบครัวหรือบางทีท่านก็ต้องทำงานบางคนเนี่ยต้องมาแบบประชุมเสร็จมาบรรยาย3ชั่วโมงแล้วกลับไปประชุมต่ออะไรเงี้ยหรือบางท่านก็ต้องมีการเลื่อนก็ไม่ใช่งานง่ายเลยครับที่จะเชิญ CEO มา 7-8 ท่านแต่ท่านก็ให้เกียรติ MBA ธรรมศาสตร์แล้วก็ผมก็มาทุกครั้งแล้วผมจดทุกครั้งด้านไหนๆผมได้ประโยชน์นักศึกษา MBA ธรรมศาสตร์ได้ประโยชน์แล้วผมก็มาฝากคนฟังพอดแคสต์ด้วยนะครับก็เป็น18ข้อคิดนะครับที่ได้จากดร.รักวรกิจโพคาธรนะครับ CEO ของแบมนะครับหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อพิจารณาร่างแนวทางการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการเป็นเจ้าภาพจัดงานสุดยอดผู้นำเมืองไมซ์ไมซ์ซิตี้ซัมมิต2027ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ

0: ถึงเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไม้ไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการรองรับงานระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาร่างเชียงใหม่ซิตี้แพ็กเกจสำหรับดึงงานไม้เข้าสู่พื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานไม้ซิตี้ซัมมิต2027ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในการแสดงศักยภาพความพร้อมของเมืองทั้งในด้านสถานที่จัดงานที่พักสิ่งอำนวยความสะดวกและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้สะท้อนถึงสถานการณ์ความพร้อมของผู้ประกอบการรวมถึงแนวทางในการนำอุตสาหกรรมไม้มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเมืองร่วมกันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวช.ท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกา

0: ให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: เปิดเด็กๆแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคที่มีเลือดออกตามไรฟันไม่รู้ด้วย
1: อ๋อเป็นโรคเหงือกปิดๆเปิดๆใช่ไหมครับเลือดถึงได้ออกมาตามไรฟัน
0: เขาเรียกโรคลักปิดลักเปิดจ้า
2: อ้าวก็เห็นเขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่คะ
0: นั่นแหละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาจะอ่านว่าลักปิดลักเปิดจ้า
2: แล้วโรคนี้มีอาการยังไงคะ
0: โรคลักปิดลักเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามไรฟันและเหงือกบวมเนื่องจากขาดวิตามินซี
1: งั้นนอกจากเราต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเราก็ต้องหมั่นทานผลไม้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเอาละอย่ามัวพูดกันอยู่เลยรีบแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีดีกว่านะจ๊ะ
2: ครับ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
3: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ษฐาอนุชาชัยยันใจร้อนไม่น้อยไปกว่าดารินเช่นกันไม่ฟังคำทัดทานจากนายอัมพลที่จะให้พักอยู่ที่สถานีกักสัตว์ในเขตตำบลสักคืนหนึ่งก่อนแต่ให้มุ่งหน้ามานอนพักยังบ้านหนองน้ำแห้งของระพินเลยทีเดียวบุกบันตะลุยกันมาจนเกือบจะสิ้นแสงตะวันแล้วจึงมาถึงทุกอย่างเร่งด่วนแข่งกับเวลาทั้งสิ้นโดยบอกให้มาตรัสเตรียมทุกอย่างให้พร้อมอีกครั้งที่หนองน้ำแห้งและถ้าทุกอย่างจัดหาได้พร้อมพรุ่งนี้คือกำหนดเดินทางแน่นอนนายอัมพลจะรู้อย่างไรติดนายอัมพลจะอยู่อย่างไรติดก็ต้องเพนติดตามคณะมาด้วยและคืนนี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยเพื่อเป็นเจ้าภาพอำนวยความสะดวกต่างๆจนกว่าคณะติดตามจะเริ่มออกเดินทางจากไปซึ่งหน้าที่ของเขามีอยู่เพียงแค่นั้นภายหลังจากมติในที่ประชุมไม่อนุญาตให้เขาต้องไปเสี่ยงชีวิตด้วยอย่างไร้ประโยชน์และพลอยเป็นภาระให้กับคนอื่นๆซึ่งล้วนแล้วแต่เคยผ่านผจญภัยกลางป่ามหาการมาแล้วทั้งสิ้นทุกคนที่ยังหารืออย่างเคร่งเครียดอยู่เบื้องนอกคงนึกว่าน้องสาวคนสุดท้องของคณะหลับไปแล้วแต่เปล่าดารินจะหลับอย่างไรได้ลงยิ่งเห็นห้องที่เปรียบเสมือนเรือนหอกลางไพรก็ยิ่งปวดร้าวระบมใจหนักร้องไห้เสียจนแทบไม่มีน้ำตาจะหลั่งอีกแล้วทุกอย่างในห้องนอนของระพินไม่มีอะไรเคลื่อนที่ผิดแผกไปจากคืนที่หล่อนมานอนพักอยู่ในคืนนั้นเลยเหมือนจะทิ้งไว้ให้ดูเป็นอนุสรณ์ต่างหน้าประหนึ่งว่าเจ้าของจะไม่หวนกลับคืนมาอีกแล้วระยะเวลาที่นอนเศร้าซมอยู่คนเดียวนี้หล่อนหวนคิดไปถึงความเก่าๆซึ่งไม่มีตอนใดเลยที่จะลืมเลือนคิดไปถึงภาพตอนไหนเหตุการณ์นั้นก็ปรากฏชัดในมโนภาพชายร่างสันทัดในชุดเสื้อกางเกงสีกากีหรือน้ำตาลมอซอเก่าๆหมวกปีกใหญ่แบบเสือพรานคาดหนังเสือมือคอนไรเฟิลท่าทางเคร่งครึมสุภาพแต่ไม่อ่อนน้อมตรงข้ามเต็มไปด้วยความทรนงไว้ตัวเห็นครั้งแรกเกลียดจับใจแต่พอร่วมทุกข์กันไปก็แสนจะรักจับจิตสีหน้าแข็งกระด้างยิ้มยากลักษณะภายนอกโง่งั่งสิ้นดีแต่แฝงเอาความฉลาดคมกริบไว้ลึกซึ้งภายในกล้าหาญเสียสละซื่อตรงและทำรงไว้ซึ่งสัจจะหาที่ไหนได้อีกแล้วสำหรับสุภาพบุรุษไพรเยี่ยงนี้เคยพูดสั่งความไว้เล่นๆเมื่อก่อนจะจากกันในครั้งนั้นว่านี่คุณปืนกระบอกอื่นจะละเลยเสียก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่จุด300เวเทอร์แม็กกระบอกนี้น่ะอย่าให้เป็นสนิมใช่นะถ้าหวนกลับมาตรวจดูพบว่ามันเป็นสนิมเมื่อไหร่มันจะเป็นลางร้ายแห่งความรักที่ฉันมีต่อนายพรานของฉันคิดถึงตอนนี้ดารินผุดลุกขึ้นนั่งทันทีมองไปยังตู้เสื้อผ้าของเขาที่ใช้เก็บปืนเมื่อตอนมานอนพักอยู่กับเขาไม่นานมานี้นะหล่อนยังหยิบไรเฟิลของหล่อนกระบอกนั้นขึ้นมาตรวจดูต่อหน้าเขาก็ปรากฏว่ามันถูกเช็ดน้ำมันสะอาดเป็นเงางามไม่มีรอยสนิมเลยแม้แต่นิดเดียวก็แล้วเดี๋ยวนี้ล่ะมันเกิดสนิมขึ้นหรือเปล่าหม่อมราชวงศ์สาวพนมมือขึ้นเสียงสัตย์อธิษฐานระพินถ้าคุณยังรักยังคิดถึงฉันเหมือนเช่นที่ฉันก็ยังรักคุณอยู่ในขณะนี้ก็ขออย่าให้ปืนกระบอกนั้นของฉันเกิดสนิมขึ้นแม้แต่นิดเดียวภาวนาสิ้นกระแสความหล่อนเปิดหล่อนเดินไปที่ประตูตู้เปิดประตูตู้กว้างนั้นออกด้วยมืออันสั่นเทาและมองระไปตามลำดับของรางปืนที่เคยเห็นปืนตั้งไว้ดับเบิ้ลไรเฟิลจุด600ไนโตรของชัยยันยังอยู่ถัดมาจุด460เวแม็กของดร.ฮอฟมัน
อดีตสามีของมาเรียซึ่งเชษฐาใช้ประจำมือภายหลังจนกระทั่งการเดินทางสำเร็จผลก็ยังอยู่ 4.375 แม็กของมาเรียหายไปนั่นแสดงว่าเขาน่าจะเอาติดตัวไปในการเดินทางครั้งนี้ด้วยพร้อมกับจุด458วินแม็กแล้วหล่อนก็มองเห็นจุด300เวเทอร์แม็กของหล่อนเป็นกระบอกขวามือสุดค่อยๆคว้าปืนมาถือกระชับไว้ในมือเดินมาไขไส้ตะเกียงเจ้าพายุให้สว่างขึ้นและตรวจดูทันทีไม่มีร่องรอยของสนิมขึ้นจับส่วนใดแม้แต่นิดเดียวทั้งกระบอกมันปราบเขียวราวกับปีกแมลงทับแม้ว่ากระโจมมือและผ่านท้ายไม้จะมีรอยบุบถลอกไปบ้างเพราะการที่หล่อนใช้บุกป่าฝ่าอันตรายโชกโชนในยุคนั้นใบหน้าอันเศร้าซึมของดารินปรากฏรอยยิ้มออกมาได้กอดปืนไว้แนบอกสูดลมหายใจลึกนี่ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้มอย่างเป็นสุขครั้งแรกสำหรับวันนี้ระพินคุณยังรักและซื่อสัตย์ต่อฉันอยู่ถึงอยู่ก็รักถึงตายไปแล้วก็รักฉันเชื่อคุณแล้วเชื่ออย่างไม่มีอะไรเคลือบแคลงอีกและไม่เสียดายชีวิตในการไปตามครั้งนี้เลยต่อให้ตามไปเอากระดูกคุณกลับคืนมาก็เถอะเปิดลูกเลื่อนบริหารกลไกมันคล่องตัวพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เหมือนเดิมก็ปืนกระบอกนี้แหละที่หล่อนช่วยตัวเองและใครต่อใครในคณะมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วตูมขึ้นเมื่อไหร่ไม่เคยปรากฏว่าพลาดเป้าหมายฉมังที่สุดคุณคงคิดใช่ไหมราชสกุลสาวพูดคนเดียวต่อไปถือปืนเดินมานั่งที่เตียงตามเดิมว่ายังเก่งฉันก็คงจะตามมาดูอนุสรณ์แค่บ้านพักของคุณที่หนองน้ำแห้งนี่เท่านั้นคงไม่คิดว่าจะบ้าเสียงตามหรอกและคงไม่คิดด้วยว่าบุคคลที่เคยเป็นหนี้ชีวิตของคุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่พี่กลางหรือชัยยันจะตามมาด้วยคุณห้ามฉันด้วยข้อความในจดหมายลาห้ามเมฉันติดตามคุณคุณห้ามฉันได้เหรอระพินแม้จะมองเห็นชัดๆอยู่แล้วว่าความตายขวางอยู่เบื้องหน้าฉันอยู่โดยปราศจากคุณไม่ได้จำไว้กรรมอะไรนะมาบังฉันไว้ที่ปล่อยปละคุณไว้ที่นี่นานจนมีอะไรมาพลาดไปซะถ้าคนเราสามารถมองเห็นอนาคตข้างหน้าฉันจะไม่พลาดทิ้งคุณไปเลยมันเป็นความผิดของฉันเองระพินที่ปล่อยคุณไว้ที่นี่ตามลำพังเพราะชะล่าใจว่าคุณคงจะไม่จากไปไหนอีกแล้วนับตั้งแต่เรารอดตายกลับมาจากเทือกพระศิวะด้วยกันดารินเพ้อพูดอยู่คนเดียวหัวเราะทั้งน้ำตาแล้วเอามือทั้งสองปิดหน้าซบลงกับที่นอนพระคุณเจ้าโกนธัญญมุนีช่วยลูกด้วยช่วยให้ลูกตามไปพบเขาแม้จะพบกระดูกก็ยังดีลูกเปรียบเสมือนพัญญาของเขาแล้วแม้จะไม่ใช่ทางพฤตินัยหรือนิตินัยก็โดยทางจิตสำนึกซึ่งมันลึกซึ้งยิ่งกว่าพฤตินัยหรือนิตินัยหลายร้อยเท่านะชายคนนี้แม้จะไร้ความหมายสำหรับใครทั้งโลกแต่ก็เป็นชีวิตจิตใจของลูกถ้าเช่นนั้นก็จงตามเขาไปเถิดพ่อจะช่วยตามเขาไปพ่อจะช่วยแววเสียงลึกลับผ่านเข้ามาทางโสตหรือทางกระแสจิตไม่ทราบได้แต่ชัดเจนที่สุดดารินเงยหน้าขึ้นทันทีหล่อนมองไม่เห็นอะไรภายในห้องนั้นขนของหล่อนลุกชันขึ้นด้วยความปลาบปลื้มปิติ
พนมมือขึ้นจรดอกหลับตาลงสวดมนต์ทรงพรวอนฟ้าขอสนิทแนบเธอนิรันดร์ถอดหัวใจถ่ายสัมพันธ์ฝากกันสันหรือไทยหวั่นใจขนึงติดรึงมั่นในหัวใจคร่ำครวญเธออยู่ไหนเธออยู่แห่งใดถึงไม่คืนมาลำนำเพลงตอนหนึ่งที่เคยแว่วเข้าสู่ดวงจิตเมื่อคืนนี้แว่วมาอีกจากเสียงที่แทรกมากระสายลมลืมตาสว่างโพลงขึ้นปรากฏว่าแสงตะเกียงเจ้าพายุที่เปิดไว้ดับมืดลงซะแล้วมีแต่แสงจันทร์รำไพส่องลอดหน้าต่างเข้ามาแล้วเงาอะไรของอะไรสักอย่างหนึ่งนั่งพิงอยู่ที่หน้าต่างประสาทหลอนตาฝาดไปแน่ๆเพราะภาพนั้นภาพนั้นเป็นภาพของแง่ทรายยิ้มกับหล่อนพอขยี้ตาเพ่งอีกครั้งภาพนั้นก็เลือนหายไปขณะนั้นเองหล่อนก็ตื่นจากภวังค์เมื่อได้ยินเสียงกูโวกเวกเสียงผู้จาฟังไม่ได้สับดังมาจากบริเวณลานดินเบื้องล่างส่วนบนเรือนก็มีการไหวตัวกันผึบผับจากพรรคพวกที่นั่งคุยกันอยู่ต่อมาก็ดูเหมือนจะเป็นเสียงนายอัมพลตะโกนร้องถามผู้จาอะไรกับพวกข้างล่างดารินฉงนเงี่ยหูนอกจากเสียงของนายอัมพลที่ตะโกนพูดกับพวกหนองน้ำแห้งแล้วก็ได้ยินเสียงชยันเชษฐาและอนุชาแทรกไปหมดจับกระแสสับไม่ได้เป็นเสียงแสดงความประหลาดใจระคนตื่นเต้นกันอย่างโกลาหลสวรรค์ทรงโปรดเป็นไปได้หรือนั่นนานอินมานานอินที่เราพูดถึงแกอยู่เมื่อบ่ายนี่เองคราวนี้เป็นเสียงตะโกนดังลั่นอย่างดีใจสุดขีดของนายอัมพลฮะจริงเหรอคุณอัมพลนั่นเป็นเสียงพี่ชายกลางของหล่อนหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศเรือนชานด้านนอกห้องหล่อนสะเทือนด้วยฝีเท้าที่พวกนั้นวิ่งกัดและประตูห้องของหล่อนก็ถูกเคาะโดยแรงพร้อมกับเสียงละล่ำละลักของชัยยันต์

0: สวรรค์ทรงโปรดเป็นไปได้หรือนั่นนานอินมานานอินที่เราพูดถึงแกอยู่เมื่อบ่ายนี่เองคราวนี้เป็นเสียงตะโกนดังลั่นอย่างดีใจสุดขีดของนายอัมพลฮะจริงเหรอคุณอัมพลนั่นเป็นเสียงพี่ชายกลางของหล่อนหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาวราริศเรือนชานด้านนอกห้องหล่อนสะเทือนด้วยฝีเท้าที่พวกนั้นวิ่งกัดและประตูห้องของหล่อนก็ถูกเคาะโดยแรงพร้อมกับเสียงละล่ำละลักของชัยยันน้อยน้อยตื่นตื่นตื่นตื่นทน้อยนานอินมาแล้วไม่รู้ไปยังไงมายังไงสิดารินได้สติโผล่พรวดไปที่หน้าต่างก่อนเห็นไฟฉายกราดสว่างวูบวาบพร้อมกับคนหมู่ใหญ่ประมาณ 7-8 คนเดินตรงกันมาที่ลานดินหน้าบันไดทางขึ้นก็คือพวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งนั่นเองแวดล้อมนำใครคนหนึ่งซึ่งยังมองไม่เห็นถนัดเดินตรงเข้ามายังเรือนยกพื้นสูงดารินถลันไปเปิดประตูห้องทันทีโผล่ไปทั้งชุดนอนมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่ร่างของชายมีอายุในชุดชาวป่าคนหนึ่งเดินไต่บันไดเชือกขึ้นมาปรากฏกายอยู่บนชานบ้านพร้อมกับพวกลูกบ้านที่พากันเดินขึ้นมาส่งพูดกันจอกแจกฟังไม่ได้สักหล่อนจ้องตะลึงในขณะที่พี่ชายทั้งสองชายยันและนายอัมพลพลูกันออกไปรุมทักทายครมกันไปหมดนานอินใช่แล้วไม่ผิดไปหรอกในชุดกางเกง3ส่วนครึ่งแข้งสีดำเสื้อกุยเฮงสีน้ำเงินผ้าขาวม้าผืนหนึ่งเขียนเอวอีกผืนหนึ่งโพกหัวไหล่ซ้ายสะพายย่ามมือขวาถือไรเฟิลขนาดจุด .375 ที่นายอัมพลมอบไว้ให้เป็นปืนคู่มือก่อนจากกันครั้งสุดท้ายภายหลังจากกลับมาจากเทือกสิวะแล้วบุรุษสูงอายุร่างเล็กผู้นั้นจะเป็นใครไม่ได้เป็นอันขาดนอกจากนานอินพรานเผ่าลาวโซ่งอดีตเพื่อนตายของนายชดประชากรหรือคุณชายอนุชาวราริศผู้เกือบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ยังมรกตนครด้วยกันในครั้งนั้นนั่นเองถ้าหากกระพินไพรวันไม่นำคณะติดตามไปเอาตัวกลับคืนมาได้สำเร็จลักษณะของพรานผู้ยิ่งยงอันเป็นพรานพื้นเมืองซึ่งทั้งคณะพร่ำเรียกหาแกมาตลอดโดยไม่รู้จะติดตามตัวได้ที่ไหนยามเมื่อตัดสินใจที่จะออกเดินทางติดตามระพินจนกระทั่งทุกคนหมดหวังแล้วบัดนี้แกปรากฏตัวขึ้นราวกับปาฏิหาริย์ไม่ทราบว่ามาจากไหนเมื่อไรเมื่อขึ้นมาถึงลานนอกชานบนบ้านพรานชั้นครูก็หยุดสุดตัวลงนั่งกับพื้นท่ามกลางการรุมล้อมถามทักกันแซดของทุกคนจะปลดย่ามวางไรเฟิลลงแล้วยกมือไหว้ทุกคนคนสุดท้ายที่แกหันมาเห็นแล้วยกมือไหว้ก็คือดารินวราริศที่วิ่งมาหยุดยืนเบิกตาโพลงอยู่กลางนอกชานแกเคยเป็นยังไงเมื่อเห็นกันครั้งสุดท้ายก่อนจากกันก็คงเป็นอย่างนั้นไม่แก่ลงหรือว่าหนุ่มขึ้นจำเริญจำเริญเจ้านายทุกคนนานอินมาแล้วแกเอ่ยขึ้นราบเรียบออกเสียงเนอๆตามปกติวิสัยนี่ไปยังไงมายังไงกันนี่ลุงพวกเรากำลังต้องการตัวลุงอย่างที่สุดรู้ไหมแต่ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนชดประชากรผู้สนิทสนมกับแกที่สุดโดดลงขัดสมาธิตรงหน้าร้องเอ็ดขึ้นขณะที่เอื้อมมือทั้งสองไปเขย่าไหล่แกด้วยความรู้สึกดีใจจนบอกไม่ถูกนานอินเคี้ยวหมากยับยับอยู่ในปากบอกด้วยเสียงอันดังยังไม่มีพิธีรีตองว่านู่นตามแรดสองนออยู่แถบตะนินตะยีโพนู่น 7-8 วันมาแล้วอีกคืนหนึ่งฝันเห็นไอ้แง่สายชัดเจนเลยมันบอกให้รีบเดินทางมาที่นี่ให้เร็วที่สุดพวกเจ้านายโดยเฉพาะนายชดมีเรื่องที่จะใช้นานอินฮะแรกก่อนนึกว่าฝันสงเดชไปเองเอ๊ะพวกคืนที่สองมันก็บอกให้เห็นอีกกำลังจัดห้างนอนอยู่มาบอกความเหมือนเดิมเห็นท่ามันผิดกลก็เลยต้องวกกลับมาที่หนองน้ำแห้งนี่ตั้งใจจะมาพบนายระพินไม่นึก
1: ว่าจะพบพวกเจ้านายทั้งหลายมาอยู่กันที่นี่จะไปไหนกันล่ะเนี่ยอยู่กันพร้อมหน้าเลยแล้วนี่นายระพินล่ะไปไหนว่าแล้วแกก็มองไปยังทุกคนอย่างไม่รู้เรื่องอะไรนักก่อนที่คนใดจะเอ่ยกระไรออกมาดารินก็ถลันลงไปนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าของแกแล้วร้องถามว่าลุงอินพูดให้ชัดๆหน่อยสิที่ลุงบุกบั่นมาถึงที่นี่ในเวลาเกือบจะดึกดื่นแล้วนี่นะใครไปตามหรือไปบอกลุงนะด้วยสีหน้าตายด้านแต่แววตาสอประกายยินดีที่ได้พบเห็นคณะเจ้านายเก่าอยู่กันเกือบพร้อมหน้านานอินพูดว่ามันก็สาสาพี่กุลนะนายหญิงสาว่าจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างก็ฝันเห็นแง่ทรายบอกให้มาที่นี่สองคืนติดกันเลยทนอยู่ไม่ไหวก็เลยต้องรีบดันเดินมาวันนี้นะไม่ได้หยุดพักเลยนะเดินทั้งวันมาพบคำเอาที่เชิงเขาตะโกงนนเห็นว่าใกล้เต็มทีแล้วก็เลยไม่อยากพักนอนบุกเดินรวดเดียวถึงใจมันร้อนน่ะเดี๋ยวแง่ทรายน่ะเหรอมาบอกลุงแง่ทรายหรือจักรราชดารินซักเร็วปรือท่ามกลางทุกคนที่รุมล้อมรอบกายหนานอินอยู่ทั้งหมดล้วนมีคำถามที่จะกลุ่มรุมมายังพรานไพรอาวุโสผู้เพิ่งจะโผล่มาถึงทั้งสิ้นแต่อันเนื่องมาจากดารินยังกระชั้นกระชิดติดพันในการยิงคำถามถี่ยิบอยู่ต่างจึงได้แต่จ้องและรอฟังอยู่ก่อนพรานเฒ่าเอามือเกาต้นคอกรักๆอีกมือนึงเช็ดริมฝีปากที่ทำขยุบขยิบอยู่นายอัมพลรู้เชิงรีบบอกให้พวกลูกบ้านหนองน้ำแห้งรินเหล้าลูกปลามาให้จอกหนึ่งโดยเร็วนั้นอินคายชานหมากยกจอกเหล้าขึ้นจิบแล้วเทเอื้อกเดียวหมดทำเสียงคักอยู่ในลำคอตามนิสัยเคยชินแล้วจึงว่ารูปร่างของมันที่มาให้นานอินเห็นมันเป็นแง่ทรายนะนายหญิงไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินมรกตนครที่ชื่อจักรราชหรอกเพราะมันแต่งชุดกะเหรี่ยงสะพายปืนอย่างที่เคยเห็นไอ้จะว่าฝันก็ไม่เชิงมันหลับตื่นตื่นกลางดึกเห็นมันโผล่ออกมาจากซุ้มไม้แล้วก็บอกความสั้นๆว่าให้มาที่หนองน้ำแห้งโดยเร็วเถอะที่นี่มีเรื่องนานอินก็ไม่ได้ถามแล้วว่ามันเรื่องอะไรเพราะตอนนั้นรู้สึกเหมือนถูกผีอำเพราะมันบอกแล้วมันก็เดินหายไปมารู้ตัวอีกทีก็สว่างละที่แรกก็คิดไปเองพอตกคืนสองมันก็โผล่มาให้เห็นเหมือนเดิมแล้วก็พูดอย่างเดิมอีกนานอินก็อยู่ไม่ไหวละมันสังหรณ์ไปหมดร้อนรุ่มกลุ่มใจเป็นกำลังก็เลยบ่ายหน้ามาที่นี่เลยเดินตัดป่าตัดเขามา7 วันแล้วไม่ได้แวะที่ไหนเลยจะหยุดพักก็แค่นอนเท่านั้นแหละนายหญิงทุกคนเงียบกริบไปชั่วขณะมองตากันอยู่ไปมาด้วยความรู้สึกอันไม่อาจจะบอกถูกดารินแม้มริมฝีปากแน่นจ้องหน้าพี่ชายทั้งสองและชัยยันนิ่งใบหน้าอันซีดเซียวของหล่อนบัดนี้เป็นริ้วไปด้วยสายเลือดแห่งความตื่นเต้นปิติเหลือที่จะกล่าวในขณะเดียวกันขนก็ลุกเกรียวหลุดปากออกมาด้วยเสียงคล้ายกระซิบแง่ทรายใช่แล้วแน่นอนที่สุดเขาจะต้องไปบอกข่าวร้ายนี่ให้กับนานอินเหมือนกับที่ไปบอกฉันนั่นแหละถึงได้ทำให้นานอินตรงแนวมาที่นี่ราวกันนัดกับเราไว้ทั้งที่เราหมดหวังแล้วไม่รู้จะไปตามตัวได้ที่ไหนนานอินมาได้ทันเวลาพอดีโดยเราไม่คาดฝันราวกับปาฏิหาริย์แล้วมันก็เป็นปาฏิหาริย์จริงๆชัยยันเอามือลูบแขนแล้วหันไปทางเชษฐาเฮ้ยขนลุกเลยเชษฐามันเป็นสิ่งอัศจรรย์มากหรือยังไงกลางอนุชาเองก็นั่งกระพริบเปลือกตาทีๆงงงันไปหมดเอ้พี่ลึกแฮะน้อยก็พร่ำพูดถึงแง่ทรายมาตั้งแต่คืนวานนี่แล้วว่ามาบอกข่าวอะไรซึ่งเราก็เห็นเป็นเรื่องเหลวไหลแต่แล้วก็ปรากฏว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงอย่างที่น้อยบอกทุกอย่างนี่หนานอินมาบอกเราอีกคนนึงแล้วว่าที่แกตรงมาที่นี่ ก็เพราะแง่ทรายเข้าฝันบอกอะไรก็ช่างครับตอนนี้แง่ทรายฤจักรราชเป็นอะไรไปแล้วหรือเปล่าเขากลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วละมั้งถึงได้ไปเข้าฝันบอกความได้อย่างแม่นยำและตรงกับความจริงได้ถึงเพียงนี้จะว่าเรื่องบังเอิญก็เห็นชัดๆว่าสองรายซ้อนเลยนะอดีตนักเดินดงหัวเห็ดครางออกมาแล้วเมื่อกี้นี้เองยกก่อนที่หนานอินจะมาถึงไฟเจ้าพายุในห้องนี้ก็ดับดารินพูดเสียงเครือสั่นชี้ไปที่ห้องฉันสาบานนะว่าฉันเห็นแง่ทรายมันนั่งอยู่ที่ขอบหน้าต่างห้องร้องเพลงอะไรชนิดหนึ่งแว่วมากระทบโสตประสาทฉันถนัดถนีที่สุดชนิดจำถ้อยคำได้ทีเดียวแต่พอฉันจ้องและจะเดินเข้าไปหาเขาก็หายวับไปกระตาชักวุ่นวายไปกันใหญ่ละเชษฐาวราริศพี่ใหญ่ของทุกคนพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำๆอ่ะสงบสติอารมณ์ซะบ้างเหอะไม่ว่าจะน้อยกลางหรือชัยยันฉันรู้ว่าความรู้สึกของทุกคนในขณะนี้จะสับสนไปหมดนะไหนจะห่วงระพินว่าจะเป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนและไหนจะเกิดคลางแคลงใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับแง่ทรายหรือจักรราษแห่งมรกตนครนั่นแต่ฉันเชื่อนะเชื่อว่าเขาทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละระพินกำลังนำคณะของอเมริกันชุดนั้นเดินป่าอาจจะกำลังยากแค้นกันดารและทุกข์ยากแสนสาหัสแต่คนคนนั้นน่ะตายยากส่วนแง่ทรายก็คงเป็นสมเด็จพระเจ้าจักราธิราชอยู่ยังมรกตนครนั่นแหละแต่ที่น้อยฝันเห็นก็ดีหรือนานอินฝันเห็นก็ดีมันเป็นซิกเซนส์หรือประสาทรับรู้ส่วนที่6ของทั้งน้อยและนานอินเองซึ่งบังเอิญมาตรงกันเข้าอย่าไปคิดในด้านอัปมงคลว่ารพินหรือแง่ทรายคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนได้ตายจากโลกนี้ไปแล้วกล่าวจบเชษฐาก็เดินเข้ามาโอบไหล่เบาคู่ชีวิตของน้องชายไว้กระชับแน่นพร้อมกับยิ้มให้ลุงอินพวกเราทุกคนดีใจเหลือเกินนะที่เห็นลุงโผล่มาในคืนนี้เรากำลังต้องการตัวลุงอยู่ทีเดียวแต่ไม่รู้จะไปตามได้ที่ไหนแล้วก็ไม่คาดฝันว่าจู่ๆลุงจะโผล่มาในยามที่เราต้องการตัวอย่างที่สุดเช่นในขณะนี้อย่าเพิ่งพูดอะไรก่อนเลยเดินทางบุกบันมาไกลคงหิวมากกินข้าวกินปลาซะก่อนแล้วกันประเดี๋ยวเรามีเรื่องจะต้องคุยกันมากทีเดียวพวกเราเห็นหน้าลุงโผล่มาก็ปลื้มใจดีใจจนบอกไม่ถูกละนั้นอินยกมือขึ้นโบกสีหน้าของแกมีแววกังขาอยู่เช่นนั้นนายใหญ่และทุกคนไม่ต้องห่วงนั้นอินหรอกนั้นอินกินอาหารมาแล้วเมื่อใกล้ค่ำพอกินเสร็จก็ออกเดินต่อมาจนถึงนี่แหละพบเจ้านายทุกคนก็ดีใจอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะไม่คิดว่าจะได้พบกันอีกแล้วแล้วแกก็มองผ่านใบหน้าของแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่ถามห้าวๆต่อมาว่านี่พวกเจ้านายก็อยู่กันเกือบจะครบหน้าทีเดียวขาดไปสองคนเท่านั้นคือนายแหม่มมาเรียแล้วก็พรานใหญ่ระพินไม่มีใครบอกนานอินเลยหรือว่าพรานใหญ่ไปอยู่ซะที่ไหนนั้นอินอุตสาบุกมาไกลแสนไกลเชียวนา

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ทั้งหมดอึ้งมองตากันเองอีกครั้งอนุชาผู้สนิทใกล้ชิดกับนานอินมากที่สุดทำมือเป็นสัญญาณยังไม่ให้ใครพูดอะไรขึ้นก่อนทั้งสิ้นโดยขอให้ปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาที่จะเจรจากับบ่าวร่วมตายในอดีตก่อนและโดยยังไม่พูดคำใดอดีตนายชดประชากรตบไหล่ของพรานไพรอาวุโสคู่ชีพเก่าแก่ของเขาโดยแรงพร้อมกับยิ้มพรายกางแขนทั้งสองกว้างออกนานอินยิ้มร่าแขนกว้างออกเช่นกันและทั้งสองก็กอดกันอย่างสนิทแน่นที่สุดนายชดเสียงแกอุทานดังขึ้นพร้อมกับหัวร่อร่าไม่มีอะไรที่จะมาทำให้นานอินมีความสุขเหมือนได้พบเห็นและกอดนายไว้อย่างนี้อีกแล้วรอดตายมาได้ด้วยกันครั้งนั้นพอจากกันครั้งสุดท้ายก็ไม่คิดจะได้เห็นอีกแล้วเป็นบุญจริงๆนานอินภาวนาต่อเจ้าป่าเจ้าเขาอยู่ทุกวันว่าชาตินี้ก่อนตายก็ขอให้ได้พบนายอีกสักครั้งเหอะก็ได้พบจริงๆลุงอินฉันก็ไม่เคยลืมลุงและเหตุการณ์ที่เราร่วมเป็นร่วมตายกันมาตลอดทั้งชีวิตนี้เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ยากกันมานานแสนนานไม่ว่าจะแยกจากกันไปสารทิศไหนฉันก็ยังคิดถึงลุงเสมอและเมื่อฉันคิดถึงลุงลุงก็มาแล้วจะโดยอะไรดลใจก็ตามทีเถอะแต่ฉันแน่ใจว่ามันเกิดขึ้นจากดวงจิตของเราทั้งสองที่ส่งถึงกันได้ลุงถามถึงแม่มาเรียเมียของนายทหารชัยยันเขาเพิ่งคลอดลูกเมื่อคืนวานนี่เองเป็นลูกผู้ชายตอนนี้นะยังต้องนอนอยู่บนเตียงนี่ทำไมติดเรื่องลูกอ่อนเพิ่งคลอดนะลุงก็จะได้เห็นแม่มอยู่ในหมู่ของพวกเรานี่ด้วยละโอ้ได้ลูกชายดี แกครางออกมามองไปทางชายยันอย่างยินดีด้วยดีจริงๆนายทหารนานอินดีใจด้วยส่วนนายรพินน่ะฉันจะบอกกับลุงยังไงดีนะอนุชาวราฤทธิ์กล่าวต่อไปยังหัวเราะให้เป็นเรื่องสนุกสนานขบขันอยู่เช่นนั้นตอนที่ลุงมาถึงหนองน้ำแห้งมาตะกี้นะพวกลูกบ้านไปรับกันเกลียวกราวพวกนั้นไม่ได้บอกอะไรกับลุงมั่งหรอกเลยนานอินสั่นหัวก็ไม่เห็นมันบอกอะไรเกี่ยวกับนายระพินน่ะบอกแต่ว่าตอนนี้พวกเจ้านายมาอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมดถามหาไอ้คำไอ้จันไอ้เกิดหรือไอ้เสยก็ไม่มีใครบอกเห็นน้ำอ่ำอึ่งกันอยู่ยังก็มีสากยัดปากไว้ช่วยกันลากช่วยกันจูงนานอินให้มาที่นี่โดยเร็วพอโผล่ขึ้นมาก็พบพวกเจ้านายนี่แหละไหนลุงว่าที่ลุงตัดป่าตัดเขามาตั้ง 7-8 วันนี่นะก็ตั้งใจจะมาหานายระพินใช่ไหมล่ะชดประชากรในอดีตเริ่มตะล่อมเข้าหาจุดทุกคนเงียบปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่บ่าวนายร่วมตายในการก่อนที่จะเจรจากันเองก่อนก็ใช่อยากจะมาเยี่ยมนายระพินมาถามทุกสุขแล้วพรุ่งนี้ก็กะว่าจะชวนนายระพินไปเยี่ยมนายห้างอัมพลกันแกบุ้ยปากไปยังผู้อำนวยการบริษัทส่งสัตว์ออกนอกประเทศที่เคยมีความผูกพันกันมานานเอาละลุงก่อนที่ฉันจะบอกอะไรเกี่ยวกับนายรพินขอให้ฉันถามอะไรลุงก่อนดีกว่าลุงบอกว่าลุงล่องมาจากตนินตะยีฝั่งพม่านั่นใช่ไหมใช่แล้วนายแล้วพบพวกชาวป่าพวกไหนเผาไหนแล้วก็ได้ข่าวอะไรบ้างไหมล่ะข่าวอะไรล่ะนายชดแกถามหน้าตื่นอย่างไม่รู้เรื่องและต่อไปว่าก็ไม่พบพวกไหนเลยนอกจากพวกมาราบรีผีตองเหลืองหมู่หนึ่งสัก 7-8 คนเห็นจะได้นั่งคนหนึ่งกำลังจะออกลูกเจ็บท้องอยู่นานอินก็ช่วยทำคลอดให้ลูกมันตายแต่แม่มันรอดแล้วก็ไม่พบพวกไหนอีกเลยอนุชาจับแขนแกไว้แน่นสีหน้ายังยิ้มยังปลอดโปร่งใจอยู่เช่นนั้นนับตั้งแต่หน้านานอินโผล่ขึ้นเรือนมาลุงสมมุตินะลุงสมมุติว่าพวกเราจะออกบุกป่าฝ่าดงกันอีกไปอย่างสุดล่าฟ้าเขียวเลย
แบบเดียวกับที่ไปบุกเทือกเขาพระศิวะในครั้งนั้นน่ะลุงจะไปกับพวกเราอีกไหมนายนายอย่าพูดเล่นนี่พวกนายจะออกไปทำไมจะไปค้นหาขุมเพชรพระอุมาอีกเหรอไม่ได้พูดเล่นนะลุงนี่ฉันพูดจริงๆอดีตนักเดินป่าผจญภัยตัวฉกาจผู้เคยมีฉายาปลอมๆว่านายชดพูดเน้นช้าชัดเจนแต่จริงแล้วก็จะมาถามหนานี่ทำไมเราไปติดคุกเมืองมรกตนครกันอีกสักครั้งก็ยังไหวถ้าหากไอ้แง่ทรายที่กลายเป็นจักรราชแล้วจะกลายเป็นกษัตริย์ขี้โกงเหมือนไอ้สิงหราไปนานอินอุ้มมันมากับมือเมื่อตอนนั้นน่ะมันยังเล็กๆ เป็นคนขุดหลุมฝังศพแม่ของมันเอามันไปฝากไว้กับพระธุดงค์ไว้หน่อยแน่มารู้เอา20กว่าปีให้หลังว่าไอ้เด็กที่เคยอุ้มบ้างจูงมั่งที่แท้ก็คือเจ้าชายแห่งมรกตนครแม่พาหนีพวกขบถสมสารออกจากเมืองพอกลับไปเป็นใหญ่เป็นโตเอ้ยมันจะเนรคุณหนานอินเพราะล่วงแดนมันอีกก็ให้มันรู้ไปประโยคหลังๆแกพูดเท้าความในอดีตที่ยังจำได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งหัวเราะอย่างมีความสุขไปพลางปราศจากความหมายจริงจังอะไรนักอ่ะงั้นดีละถ้างั้นพรุ่งนี้เราออกเดินทางไปด้วยกันอนุชาตบลงไปบนไหล่ของหนานอินโดยแรงอ้าวไปไหนล่ะนายชดเทือกพระศิวะมรกตนครน่ะเหรอก็อาจจะต้องไปจนถึงที่นั่นนะถ้ารพินไพรวันไปถึงที่นั่นคำพูดชนิดนั้นของอนุชาวราริศทำเอาพรานใหญ่พื้นเมืองผู้อายุอยู่ในวัยชราแล้วแต่ยังแกร่งไปทั้งตัวปากค้างตะลึงพึงเพริดเอานิ้วแคะหัวถูตัวเองเหมือนจะไม่เชื่อหูที่ได้ยินเดี๋ยวนายว่าอะไรนะแกร้องส่งจอกเล่าไปขอเพิ่มอีกซัดซะอีกหลายอึกนายพูดให้นานอินฟังชัดๆหน่อยสินายหรือพวกของนายทั้งหมดกำลังเตรียมจะไปไหนกันนี่นานอินฟังให้ดีนะครั้งหนึ่งเราสองคนคือฉันกับลุงสูญหายไปในป่าพรานที่ชื่อรพินออกตามเราจนกระทั่งเอาเรากลับคืนรอดชีวิตมาได้แต่เดี๋ยวนี้เขารพินไพรวันคนนั้นสูญหายไปในป่าเหมือนเราในครั้งนั้นเหมือนกันแล้วเราก็กำลังจะออกติดตามเขาเหมือนเช่นที่เขาเคยตามเราในครั้งนั้นลุงพร้อมไหมที่จะไปกับพวกฉันด้วยจอกเหล้าที่ถืออยู่ในมือของหนานอินพลัดหลุดจากมือตกเปลืองลงกับพื้นนอกชานที่นั่งอยู่แกไม่ได้ตกใจเรื่องที่จะต้องออกติดตามเช่นที่อดีตพรานนายชดพูดแต่ตกใจที่อยู่ไม่อยู่ก็มาเผชิญหน้ากับสิ่งอันคาดฝันไม่ถึงมาก่อนนายรับพินน่ะเหรอนายรพินสูญหายไปในป่าแกพึมพำทวนคำตะกุกตะกิกไปยังไงมายังไงกันนะนายมีเหรอที่พรานรพินจะหายไปในป่าโอ้ยแล้วมันเรื่องอะไรที่แกจะต้องออกป่าจนถึงกับพวกนายต้องออกตามด้วยนั้นนี่ฟังไม่รู้เรื่องเลยนี่นายรพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ำแห้งนี่หรอกเหรออนุชาวราริศหันมาพยักหน้ากับทุกคนบอกว่าเอาล่ะคราวนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องอธิบายทำความเข้าใจกันหนานอินว่าอะไรมันเป็นอะไรเชษฐาพยักหน้าให้นายอัมพลชัยยันและดารินเข้ามานั่งประชุมกันอยู่ตรงหน้าพรานใหญ่เผ่าลาวโซ่งซึ่งแกก็เบิกตาเป๋งคอยเงี่ยหูฟังอยู่อย่างกระหายที่จะรู้เรื่องความเป็นไปนานอินผู้พูดด้วยเสียงเครียดขรึมจริงจังเป็นคนแรกคือนายอัมพลขณะนี้พรานรพินไม่ได้อยู่ที่หนองน้ำแห้งนี่หรอกนะนานอินมาสายไปสำหรับเขาประมาณ8วันแต่ก็มาทันคณะของเจ้านายที่กำลังต้องการตัวนานอินพอดีพรานใหญ่พร้อมกับคนของเขา4คน
คือบุญคำจันเกิดแล้วก็เสยพร้อมกับลูกหาบอีก10คนเดินทางเข้าป่าไปก่อนแล้วเขาไปอย่างเดาสุ่มไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนและจำเป็นที่จะต้องไปอย่างเลี่ยงไม่ได้พวกเราไม่มีโอกาสจะรู้เลยว่าเขาจะได้กลับคืนมาอีกเมื่อใดหรือไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงที่ทุกคนช่วยกันบอกเล่าความจริงสลับกับการซักไซ้อย่างสงสัยของหนานอินผู้เจนไพรมาตลอดชีวิตจนกระทั่งแกเข้าใจได้โดยตลอดคราวนี้แกไม่หัวเราะเอิกอาดอีกแล้วแต่ขมวดคิ้วเคร่งขรึมมองหน้าแต่ละคนที่แวดล้อมอยู่อย่างพินิจมีหน้าเล่าไอ้แง่ทรายถึงได้มาเข้าฝันบอกเป็นในให้ตรงมาที่นี่ที่สุดแกก็พึมพำออกมาครั้งแรกเมื่อเราไม่มีหวังที่จะได้พบลุงฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วที่จะเป็นคนนำแกะรอยพวกนั้นไปเองอนุชาวราริศบอกแผ่วเบาแต่เมื่อมาพบลุงแล้วอย่างนี้ก็อยากจะขอถามความสมัครใจอีกครั้งลุงจะไปกับพวกเราด้วยไหมบอกล่วงหน้าก่อนเลยนะว่าเป็นตายเท่ากันในการเดินทางติดตามพวกนั้นในครั้งนี้ความจริงนายชดเองก็มีความชำนาญในการเดินป่าและแกะรอยอยู่แล้วเหมือนพรานใหญ่คนหนึ่งแต่นานอินก็ดีใจที่นานอินมาทันเวลาพอดีแกพูดเนิบช้าแปลว่าลุงไม่ขัดข้องที่จะไปกับพวกเราด้วยใช่ไหมเชษฐากับชยันถามขึ้นเป็นเสียงเดียวกันข้านานอินซะก่อนถ้าจะไม่ยอมให้นานอินไปด้วยในครั้งนี้นานอินตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วที่รีบเดินทางมาที่นี่อ่ะถ้าเช่นนั้นทุกคนโปรดฟังอนุชาลุกขึ้นยืนสูดลมหายใจลึกเต็มปอดถ้าหากนายชดประชากรคู่กับนานอินเมื่อไรแล้วก็ต่อให้หิมพานต์บรรพตหรือพระสุเมนไกรลาศก็บุกถึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ทุกคนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกสำหรับดารินวราริศนั้นหล่อนดีใจจนน้ำตาไหลเป็นทางหล่อนไม่สิ้นหวังแล้ว

นเรือนของระพินในคืนนั้นไม่มีคณะคนใดง่วงหรือคิดที่จะหลับนอนเลยเดิมทีก็ตระเตรียมข้าวของกันชุลมุนสำหรับการเดินทางพรุ่งนี้เช้าอยู่แล้วจู่ๆนั้นอินผู้ที่ทุกคนกำลังต้องการตัวที่สุดก็โผล่มาสมทบอย่างไม่มีข้าวเงื่อนให้รู้ล่วงหน้าทั้งหมดจึงมีความรู้สึกตื่นเต้นดีใจยากที่จะกล่าวถูกต่างก็ให้การต้อนรับพรานไพรผู้เฒ่ากันอย่างเต็มที่ณกลางนอกชานบ้านของเรือนที่แฝดเข้าหากันบัดนี้จึงเป็นที่ซึ่งทุกคนใช้เป็นที่ประชุมหารือวางแผนและสนทนากันโดยมีนายอัมพลซึ่งเป็นฝ่ายประสานงานและนายช่วงชายสูงอายุลูกบ้านหนองน้ำแห้งซึ่งระพินมอบหมายไว้ให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านคอยดูแลพวกลูกบ้านในระหว่างที่เขาไม่อยู่ร่วมวงอยู่ด้วยถูกอย่างที่คุณชายอนุชาวราริศประกาศก้องขึ้นเมื่อสักครู่นี้แล้วถ้าหากคนที่ชื่อนายชดประชากรจับคู่กับชื่อนานอินเมื่อใดทุกโขดขุนเขาลำเนาไพรทุกขนทุกแห่งในอาณาจักรป่าดงก็ย่อมจะปรุโปรงหมดสิ้นเปรียบไม่ผิดอะไรกับระพินไพรวันจับคู่กับแง่สายฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องพรั่นพรึงกังวลอีกแล้วอันหนึ่งบุคคลอื่นๆที่จะร่วมคณะไปในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณชายเชษฐาก็ดีชยันก็ดีหรือแม้แต่ดารินก็ดีทุกคนไม่ใช่มือใหม่เลยสำหรับการผจญภัยในป่าสูงดงดิบการบุกบันผ่านเทือกพระศิวะและมีชีวิตรอดกลับมาได้ย่อมเป็นวุฒิที่เหนือประกาศนียบัตรแห่งการเดินป่าทั้งหลายไม่ว่าจะออกให้โดยสถาบันใดทั้งสิ้นถ้าจะเปรียบเทียบทุกคนในคณะนี้ก็ล้วนดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในวิชาพรานและการเดินดงกันแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าการแกะรอยการไต่เขาลงห้วยการสังเกตทิศทางในป่าไหวพริบเล่ห์เหลี่ยมในการเอาตัวรอดจากภัยธรรมชาติภัยจากมนต์มืดอาถรรพ์หรือสัตว์ป่าดุร้ายนานาชนิดตลอดจนฝีมือในการใช้อาวุธเพื่อการล่าหรือป้องกันตัวและความทรหดอดทนความรู้ความสามารถที่ทุกคนได้รับและศึกษาร่ำเรียนมาโดยประสบการณ์ของจริงก็มาจากระพินไพรวันและแง่ทรายผู้ประสิทธิ์ประสาทให้นั่นเองทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการผจญชีวิตกลางดงดิบทุกสภาพเหนือกว่าพวกพรานอาชีพส่วนมากทั่วไปซะอีกยิ่งลงได้นานอินผู้เปรียบเสมือนครูพรานช่ำชองชำนาญในเรื่องไสยเวทอาคมมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงด้วยเช่นนี้การเสี่ยงของการเดินทางก็มีเปอร์เซ็นต์ลดน้อยลงทันทีและเป็นที่เชื่อได้ของนายอัมพลว่าคนชุดนี้จะต้องแกะรอยติดตามเอาระพินไพรวันกลับมาได้อย่างแน่นอนแม้ว่าจะเป็นการนำกลับมาเฉพาะกระดูกก็ตามทีนายอัมพลคิดเช่นนั้นแต่ไม่กล้าพูดเขาเองก็ประสงค์จะร่วมทางไปด้วยโดยไม่มีการเสียแทรกแต่ก็จนปัญญาเพราะที่ประชุมไม่อนุมัติและเจียมสังขารตนเองดีว่าถ้าตนไปด้วยก็เท่ากับเป็นภาระให้คนเหล่านี้ซะเปล่าๆเพราะไม่เคยกับการเหนื่อยยากลำเค็ญในป่ามาก่อนซ้ำความรู้ในด้านการเดินป่าก็เรียกว่าไม่มีเลยจึงทำหน้าที่ที่ดีที่สุดได้เพียงแค่ผู้แนะนำให้ความเห็นและประสานงานให้ความสะดวกเท่านั้นและเขาก็จัดทำให้ไว้อย่างเต็มความสามารถเพราะคณะทุกคนของคุณชายเชษฐามาจากกรุงเทพกันอย่างรีบด่วนแข่งเวลาเหลือเกินอุปกรณ์หลายสิ่งหลายอย่างขาดจึงเป็นหน้าที่ของนายอัมพลที่จะต้องจัดหาให้ระหว่างที่คนอื่นๆกำลังรุมล้อมสนทนาหารืออยู่กับนันอินดารินถอยออกไปนั่งบนกระสอบข้าวสารเอามือเท้าคางฟังอยู่เงียบๆตาของหล่อนมองจับอยู่ที่พรานเท่าซึ่งนั่งขัดสมาธิอยู่กลางวงล้อมเห็นหน้านานอินแล้วยิ่งทำให้หล่อนหวนย้อนระลึกไปถึงคณะร่วมตายชุดเก่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุญคำเกิดจันเสยแล้วก็เจ้าหยองกรอดพรานตองสู่คู่ชีพของมาเรียสางปาขน

ภาพเช่นนั้นไม่มีคำว่าบ่าวหรือนายนอกจากความเป็นเพื่อนตายที่จะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วและตลอดชีวิตนี้จะไม่มีคนหนึ่งคนใดลืมมันซะได้เป็นความรักอันบริสุทธิ์ใจที่ทั้งคณะมีต่อกันอย่างไม่มีอะไรเคลือบแฝงแล้วยากที่จะหาได้ในสังคมของมนุษยชาติยุคปัจจุบันนี้ยิ่งกว่าญาติสนิทยิ่งกว่าพี่น้องคลานตามกันออกมาโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเอ่ยอ้างหรือกรีดเลือดสาบานร่วมกันเลยต่างฝ่ายต่างได้ศึกษาเรียนรู้และหยั่งซึ้งในธาตุแท้น้ำใจของกันและกันในครั้งนั้นทะลุปรุโปร่งหมดรักแท้ระหว่างหญิงสูงศักดิ์และพรานป่าเกิดขึ้นที่นั่นมิตรแท้ระหว่างเพื่อนต่อเพื่อนก็เกิดขึ้นที่นั่นเหมือนกันกลางดงกันดารและความจริงใจระหว่างบ่าวกับนายก็ได้พิสูจน์ตัวของมันเองเด่นชัดว่าแม้จะเป็นนายก็อาจสละชีวิตให้แก่บ่าวได้ในเหตุผลอันสมควรส่วนบ่าวก็จะตายแทนให้แก่นายได้ทันทีถ้าเป็นโอกาสของเขาสิ่งเหล่านี้ป่าดงพงไพรซึ่งได้บุกกันไปอย่างไม่รู้อนาคตเท่านั้นที่จะกลั่นกรองน้ำใจของแต่ละคนออกมาได้ทำให้เกิดความยั่งซึ้งผูกพันกันเป็นสายโซ่ระพินไพรวันนั้นเว้นซะไม่ต้องเอ่ยสำหรับหล่อนในขณะนี้ดารินคิดถึงแง่ทรายคิดถึงบุญคำจันเกิดเสยสร้างปาและขยินจนบอกไม่ถูกขณะเดียวกันหล่อนก็นับถือเคารพน้ำใจของพี่ชายทั้งสองคนรวมทั้งชัยยันและมาเรียที่ได้ตัดสินใจออกติดตามรพินในครั้งนี้ถึงแม้มาเรียจะมาด้วยไม่ได้ก็เป็นผู้ผลักดันชัยยันผู้สามีซึ่งสมัครใจอยู่แล้วอย่างเต็มที่อย่างไม่มีการลังเลเลยเมื่อรู้ความจริงแน่นอนจากนายอัมพลถ้าเชษฐาอนุชาชัยยันไม่ตกลงหรือมีความเห็นแตกแยกเสียอย่างเดียวเท่านั้นลำพังหล่อนผู้หญิงเพียงคนเดียวต่อให้มานะพยายามซักแค่ไหนหล่อนจะมีปัญญาตามรพินได้อย่างไรคิดแล้วบนความว้าเววันวิตกหม่อมราชวงศ์หญิงคนสวยก็บังเกิดความอบอุ่นใจขึ้นทันทีนานอินการไปตามรพินในครั้งนี้ของเราก็เหมือนกับครั้งที่เราไปตามนายชดกับนานอินในครั้งนั้นแหละตอนหนึ่งดารินได้ยินเสียงพี่ชายใหญ่เอ่ยขึ้นแช่มช้าแต่หนักแน่นมั่นคงในน้ำเสียงอันเป็นบุคลิกประจำตัวของเขาเราไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากมายจนถึงกับว่าเราจะต้องได้ตัวเขากลับคืนมาในสภาพที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะเขาไปอย่างไม่มีอนาคตและไม่มีจุดหมายที่แน่นอนแต่เราจะตามไปจนถึงที่สุดชนิดถึงไหนถึงกันเพื่อว่าอย่างน้อยก็ต้องรู้ให้ได้ว่าเขาไปเสียชีวิตที่ไหนยังไงแล้วก็ต้องเอากระดูกเขากลับคืนมาความเงียบปกคลุมไปชั่วขณะได้ยินแต่เสียงลมดึกพัดกิ่งไม้ไหวสู้อยู่เหนือหลังคาบ้านและมีเสียงบางร้องแหลมยาวแววลงมาจากชายดงไกลคนอย่างนายรพินน่ะถ้าจะตายก็เพราะโรคเก่าประจำตัวไม่ใช่ตายเพราะภัยจากมนุษย์จากสัตว์หรือความอาถรรพ์ของป่าหรอกนายนั้นอินเปรยขึ้นอย่างใช้ความคิด8วันที่นายรพินล่วงหน้าไปก่อนแล้วไม่นานเกินไปนักนานอินเชื่อว่าจะแกะรอยก้าวสกัดได้ทันและต้องตามพบที่ใดที่หนึ่งแน่นอนเพราะนายรพินนำทางพวกนั้นไปเป็นขบวนไม่ได้เดินตามลำพังคนเดียวถึงยังไงก็คงไปได้ไม่เร็วนักแล้วพรานใหญ่ผู้เฒ่าก็หันไปทางนายอัมพลนายห้างบอกว่า
คณะนาย

ระพินจะมุ่งเข้าหาห้วยเสือร้องก่อนเลยใช่ลุงอินฉันหลอกถามเขาว่าจะไปทางไหนเขาก็บอกว่าจะบ่ายหน้าไปทางห้วยเสือร้องก่อนผู้อำนวยการบริษัทไทยไวล์ไลฟ์พยักหน้าพร้อมกับตอบมานานอินเอามือลูบคางถ้ามุ่งห้วยเสือร้องก็จะต้องผ่านเข้าดงดำในอันดับต่อไปแต่เป็นคนละด้านกับลมช้างมีข้าวของสัมภาระไปด้วยแยะไหมในห้างแกเริ่มสอบถามทันทีก็ไม่แยะนักหรอกของจำเป็นทั้งนั้นแหละใช้ลูกหาบ10คนนายรพินกับคนของเขาอีก4รวมเป็น5ฝรั่ง4คน2คู่แล้วก็มีนายทหารไทยอีก1รวมเบ็ดเสร็จก็20คนพอดีคน20คนมีของแบกหามไปด้วยไปได้ไม่เร็วนักหรอกนั้นอินอยากรู้ว่าฝรั่ง4คนน่ะที่เป็นผู้ชาย2ผู้หญิง2กับนายทหารไทยอีกคนนึงเคยเป็นคนเดินป่ามาก่อนหรือเปล่านั้นอินรอบคอบไม่ใช่น้อยทีเดียวที่ซักถามนายอัมพลเช่นนี้ฉันก็ไม่รู้แน่เหมือนกันนะนานอินเพราะไม่เคยรู้จักคนเหล่านั้นมาก่อนแต่เท่าที่เห็นกิริยาท่าทางและการจัดเตรียมข้าวของก็รู้สึกว่านายจ้างทั้ง5คนของคุณรพินน่าจะเข้าใจในเรื่องเดินป่าเป็นอย่างดีมาแล้วนายทหารไทยคนนั้นน่ะเป็นฝ่ายเดียวกับคุณรพินแน่เพราะเลือดไทยด้วยกันแต่ฝรั่ง4คนน่ะเป็นพวกฉันจะบอกกันนั้นอินยังไงถึงจะเข้าใจได้ดีนะเอาเป็นว่าพวกทหารต่างชาติที่เขาอาจจะไม่จริงใจกับฝ่ายเรานักก็ได้แล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ถ้าคุณรพินไม่ประมาทก็ควรจะต้องระวังตัวเต็มที่เพราะพวกนั้นน่ะอาจจะหักหลังเมื่อไหร่ก็ได้นายอัมพลก็บอกอย่างตรงไปตรงมาดีเหมือนกันเพราะในภาวะเช่นนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องปกปิดกันอีกแล้วแต่พยักหน้าเนิบๆอย่างเข้าใจชัยยันก็เสริมมาว่าตามปกติแล้วนะการเดินทางเข้าป่าของรพินไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดอะไรของพวกเราเลยลุงอินเขาเข้าไปได้เขาก็ออกมาเองได้ช้าหรือเร็วเท่านั้นมันสุดแต่ธุระของเขามันเป็นปกติวิสัยเท่าที่เราเคยรู้แต่การไปของเขาคราวนี้มีสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจเป็นอย่างมากเพราะเกี่ยวกับนายจ้างต่างชาติและงานสำคัญที่เขารับทำให้นั่นแหละเราเป็นห่วงเขาในเรื่องนี้จึงจำเป็นจะต้องตัดสินใจตามไปด้วยไง

0: จุ่มหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจภูธรภาค5แถลงข่าวจับกุมคดียาบ้า 1.7 ล้านเม็ดซุกซ่อนในโซฟาพร้อมผู้ต้องหา2รายในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาวตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เป็นประธานการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา2รายพร้อมยาบ้า 1,780,000 เมตรในพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สืบเนื่องจากวันที่16กรกฎาคม2569เวลา 15:40 นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจากนายสุรเดชมีอาชีพรับจ้างขนส่งสินค้าว่าได้นำทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีมาส่งที่ห้างโลตัสจังหวัดลำพูนและเป็นรถเปล่าไม่มีสินค้าใดภายในตัวรถและได้หางานขนส่งสินค้าไปเรื่อยๆขณะเดียวกันได้รับแจ้งจากทางไลน์ว่ามีการขนส่งสินค้าประเภทโซฟาจากเขตพื้นที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นำไปส่งยังจุดหมายปลายทางคือจังหวัดตรังโดยมีการเสนอราคาค่าบริการ 18,000 บาทแต่นายสุรเดชยังไม่ได้รับค่าจ้างใดๆจึงได้นำรถของตนเองมารับสินค้าประเภทโซฟาที่เขตอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อมาถึงบริเวณจุดรับสินค้าตนกับผู้ว่าจ้างได้นำสินค้าขึ้นรถเรียบร้อยแล้วผู้ว่าจ้างได้ให้นายสุรเดชขับรถไปยังจุดหมายปลายทางโดยผู้ว่าจ้างดังกล่าวยังไม่ได้ให้เงินค่าจ้างในครั้งนี้แต่อย่างใดซึ่งจะได้รับเงินในการขนส่งครั้งนี้ก็ต่อเมื่อสินค้าถึงยังจุดหมายปลายทางนายสุรเดชได้รู้ว่ามีความผิดปกติของการขนส่งสินค้าครั้งนี้และมีความไม่มั่นใจในสินค้าดังกล่าวจึงได้แจ้งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335ทราบและจะนำรถของตนไปจอดทิ้งไว้บริเวณถนนหน้าป่าช้าบ้านโป่งหมู่ที่1ตำบลบ้านโป่งอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจตชด335จึงได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พร้าวเข้าทำการตรวจสอบกับสินค้าดังกล่าวจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่ในโซฟาจำนวน6ตัวตัวละ3กระสอบรวมยาบ้าทั้งหมด 1,780,000 เมตรจึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ต่อมาจึงได้ทำการสืบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้จำนวน2จากนั้นจึงนำตัวผู้ต้องหานำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสรุปผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรภาค5ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง20กรกฎาคม2569จับกุมคดียาเสพติดจำนวน 25,739 คดีเป็นคดียาเสพติดรายสำคัญ295คดีได้แก่คดียาบ้าจำนวน405ล้านเม็ดไอซ์จำนวน 9,150 กิโลกรัมเฮโรอีนจำนวน97กิโลกรัมเคตามีนจำนวน 1,300 กิโลกรัม

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ081-616-2399

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ก้อยรู้ไหมคุณแม่น่ะเตรียมข้าวเหนียวจะไปทำข้าวหลามให้เรากินที่บ้านสวนของคุณย่าด้วย
2: ที่บ้านของคุณย่ามีไม้ไผ่ที่เอามาทำกระบอกข้าวหลามใช่ไหม
1: ใช่สิพี่เคยทำข้าวหลามตอนไปค่ายแค่เราตัดไม้ไผ่ให้เป็นปล้องๆแล้วเอาข้าวเหนียวที่เตรียมไว้ตักใส่กระบอกไม้ไผ่จากนั้นก็เอาน้ำกะทิราดลงไปแล้วหาใบตองมาทำเป็นจุกปิดฝากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปเผาไฟเท่านี้ก็ได้กินข้าวหลามแล้ว
2: แต่ก้อยสงสัยว่าทำไมเรียกว่าข้าวหลามทำไมไม่เรียกว่าข้าวเผาล่ะ
1: เขาไม่ได้เผาข้าวเรียกว่าข้าวเผาไม่ได้หรอกแต่เขาหลามข้าวคือเอาข้าวเหนียวใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาให้สุก
3: ข้าวหลามคือข้าวเหนียวที่บรรจุในกระบอกไม้ไผ่เผาจนสุกคำว่าหลามเป็นคำกริยาหมายถึงเอาของใส่กระบอกไม้ไผ่แล้วเผาไฟให้สุกเช่นหลามปลาหลามยาสมุนไพรหลามข้าว
4: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำปิงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บริเวณริมแม่น้ำปิงศาลาบ้านเกาะหมู่ที่5ตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายอัมพรศักดิ์เศษประมงจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลาสร้อยขาวและปลากาดำจำนวน 200,000 ตัวลงสู่แม่น้ำปิงเพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสำหรับพันธุ์ปลาทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติสร้างความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย

0: คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

การแข่งขันกีฬาโกบอลคือการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยนักกีฬาทุกคนที่ลงทำการแข่งขันต้องสวมหน้ากากปิดตาระหว่างทำการแข่งขันและใช้เพียงเสียงในการนำทางและการเคลื่อนไหวกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันกีฬาโกบอลมีการแบ่งคลาสของระดับการมองเห็นของนักกีฬาเช่นกันโดยแบ่งออกเป็น3ระดับ B1 ถึง B3

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA ในการแข่งขันจริงก็จะมีการสวมหน้ากากปิดตาระหว่างการแข่งขันเพื่อความเสมอภาคและยังเป็นการช่วยเพิ่มสมาธิในการฟังเสียงวิถีของลูกบอลเพื่อการตอบสนองได้อย่างรวดเร็วสนามแข่งขันทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 18x9 เมตรปลายสนามทั้ง2ฝั่งมีประตูขนาดกว้าง9เมตรสูง 1.30 เมตรโดยกลางสนามจะมีเส้นแบ่งพื้นที่สนามจะมีการตีเส้นซึ่งมีความนูนกว่าปกติเพื่อให้นักกีฬาสัมผัสและรู้ตำแหน่งของตนเองลูกบอลที่ใช้จะมีน้ำหนัก 1.2 กิโลกรัมและจะมีกระดิ่งภายในซึ่งจะมีเสียงเพื่อให้นักกีฬาได้ฟังเพื่อคาดเดาทิศทางได้การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น2ทีมทีมละ3คนและตัวสำรองต่อทีมไม่เกินทีมละ3คนแข่งขันกัน2ครึ่งครึ่งละ10นาทีหากเสมอกันจะมีการต่อเวลาพิเศษเพื่อหาผู้ชนะในการเล่นแต่ละฝ่ายจะผลัดกันโยนหรือกลิ้งลูกบอลให้เรียดพื้นหรือกระเด้งพื้นเพื่อให้เกิดเสียงและให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันไม่ให้บอลเข้าประตูกรณีที่มีการโยนลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตนเองโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเป็นอุบัติเหตุจะไม่ถูกนับเป็นประตูในระหว่างที่ฝ่ายรุกโยนบอลอีกฝ่ายห้ามทำการส่งเสียงรบกวนฝ่ายรับสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายในการป้องกันไม่ให้ลูกบอลเข้าประตูสถิติที่น่าสนใจประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผลงานโดดเด่นในการแข่งขันกีฬาประเภทนี้และมีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาสำหรับผู้พิการในภูมิภาคอาเซียน

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พช.สงขลาผนึก7ภาคีสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงระดับจังหวัดภายใต้แนวคิด Singular Smart Community Plus โดยมีพัฒนาการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมเน้นย้ำการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนณโรงแรมวีว่าตำบลบ่อยางอำเภอเมืองจังหวัดสงขลากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผลสำเร็จของผู้นำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์และขยายผลแผนพัฒนาตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ 2,569 โดยมีผู้นำการเปลี่ยนแปลงจาก16ตำบลจำนวน80คนร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับการพัฒนาชุมชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการคัดเลือกครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการที่มีผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนเป็นหัวหน้าคณะร่วมกับ7ภาคีเครือข่ายประกอบด้วยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลารองประธานเครือข่ายโอท็อปจังหวัดสงขลาผู้แทนบริษัทประชารัฐผู้ช่วยบรรณาธิการเพจสงขลาโฟกัสและประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาเพื่อร่วมกันคัดเลือกและต่อยอดต้นแบบการพัฒนาชุมชนที่สามารถขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆของจังหวัดสงขลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา

0: เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
6: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: ประกวดประขันประชัน
10: โอ้นั่นจะแต่งตัวไปไหนจ๊ะคนสวย
11: พี่ก้อยจะพาฉันไปประกวดนะสิ
10: ประกวดอะไรเหรอ
11: ประกวดแมวสวยสิจ๊ะจะต้องแสดงความสามารถด้วยนะ
10: แมวที่มีความสามารถก็ต้องเป็นฉันสิฉันนั่นน่าจะได้เข้าประกวดประชันกับเขาบ้างนะ
11: ประกวดประขันจ้าไม่ใช่ประกวดประชันเธอน่ะพูดผิดซะเรื่อย
10: พูดผิดพูดใหม่ก็ได้จ้าประกวดประกวดประขัน
11: ประกวดหรือประกวดประขันแปลว่าแข่งขันกันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสวยที่สุดส่วนประชันใช้สำหรับการแข่งการแสดงกันเช่นดนตรีสองวงเล่นประชันกันเพื่อดูว่าวงไหนจะมีคนชอบมากกว่ากัน
12: ประกวดประขันแปลว่าประกวดส่วนประชันแปลว่าแสดงแข่งกัน
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ฟุตบอลโลก2026ที่เพิ่งปิดฉากลงถูกยกให้เป็นเวทีทดลองครั้งใหญ่ของฟีฟ่าทั้งในด้านกฎการแข่งขันเทคโนโลยีและการถ่ายทอดสดและรูปแบบทัวร์นาเมนต์ซึ่งแม้หลายแนวคิดจะได้รับคำชมแต่ก็มีไม่น้อยที่ถูกวิจารณ์ว่าไม่เหมาะกับการแข่งขันฟุตบอลขณะที่เดอะมิลเลอร์สื่ออังกฤษได้สรุป3สิ่งที่พรีเมียร์ลีกควรนำไปใช้และ4สิ่งที่ควรยกเลิกอย่างถาวรหลังจบศึกเวิลด์คัพ2026 4สิ่งที่ควรเลิกใช้คือ 1. พักดื่มน้ำการพักดื่มน้ำอาจจำเป็นในสภาพอากาศร้อนจัดแต่ไม่เหมาะกับฟุตบอลโลกลีกทั่วไปเพราะทำให้เกมขาดความต่อเนื่องพร้อมเป็นการเปิดโอกาสให้โค้ชใช้เป็นช่วงเวลาปรับเทคนิค 2. การแสดงช่วงพักครึ่งโชว์พักครึ่งสไตล์อเมริกันในนัดชิงชนะเลิศไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับแฟนฟุตบอลแบบดั้งเดิมได้โดยสื่อของอังกฤษเชื่อว่าแฟนบอลต้องการใช้เวลาพักครึ่งวิเคราะห์เกมหรือพูดคุยกันมากกว่าชมการแสดงบนเวที3ฟุตบอลโลก48ทีมถึงแม้ว่าโอกาสให้หลายชาติได้เข้าร่วมฟุตบอลโลก2030ที่จะปรับมาใช้รูปแบบใหม่แต่รูปแบบ48ทีมทำให้รอบแบ่งกลุ่มขาดความเข้มข้นเพราะหลายทีมยังมีโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์ส่งผลให้เกมรอบแรกหลายคู่ไม่มีแรงกดดันมากพอ4เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ในลูกบอลเป็นเรื่องที่สื่ออังกฤษมองว่าเทคโนโลยีตรวจจับการสัมผัสลูกบอลไม่ได้ช่วยลดข้อถกเถียงแต่กลับสร้างความสับสนมากขึ้นโดยเฉพาะจังหวะปัญหาในเกมโปรตุเกสกับโครเอเชียที่หลายฝ่ายยังตั้งคำถามถึงความแม่นยำ3สิ่งที่พรีเมียร์ลีกควรนำมาใช้1กราฟิกแสดงโมเมนตัมของเกมข้อมูลแสดงทิศทางของเกมแบบเรียลไทม์ได้รับคำชมอย่างมากเนื่องจากช่วยให้ผู้ชมเข้าใจว่าแต่ละช่วงเวลาทีมใดเป็นฝ่ายครองเกมและกดดันคู่แข่งได้เหนือกว่า 2. กด VAR แก้ไขกรณีลงโทษคนผิดฟุตบอลโลก2026เป็นรายการแรกที่เปิดให้ VAR แก้ไขกรณีผู้ตัดสินลงโทษนักเตะผิดคนซึ่งสื่ออังกฤษเชื่อว่าเป็นกฎที่ควรนำมาใช้ในพรีเมียร์ลีกเพื่อลดความผิดพลาดสำคัญของผู้ตัดสิน 3. ห้ามนักเตะใช้มือปิดปากเวลาพูดในสนามฟีฟ่าเริ่มเข้มงวดกับการที่นักเตะใช้มือปิดปากระหว่างพูดคุยกับผู้ตัดสินหรือคู่แข่งเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในเกมซึ่งสื่อผู้ดีเห็นว่าหากบังคับใช้อย่างจริงจังนักเตะก็จะปรับตัวได้ในที่สุดจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เกษตรเพื่อประชากรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรปลูกพืชตระกูลกะหล่ำกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวบรอกโคลีให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราและมักมากับฝนเพราะช่วยให้เชื้อราระบาดได้รวดเร็วซึ่งพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้าจะพบแผลเล็กสีน้ำตาลเข้มที่ลำต้นอาการคล้ายโรคเน่าคอดินทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตส่วนระยะต้นโตถึงเก็บผลผลิตมักพบบนใบและก้านใบเกิดแผลจุดเล็กสีเหลืองต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำหลังจากกะหล่ำปลีห่อหัวถ้ามีความชื้นสูงจะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงทั้งหัวส่วนกะหล่ำดอกและบรอกโคลีถ้าเกิดอาการที่ดอกจะทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริมนอกสุดลามเข้าไปด้านในหากรุนแรงดอกทั้งดอกจะถูกทำลายทั้งหมดและโรคนี้ยังสามารถติดไปกับเมล็ดได้ทำให้เมล็ดสูญเสียความงอกรวมทั้งแฝงตัวในเมล็ดพันธุ์ส่งผลทำให้เกิดการระบาดของโรคเมื่อนำไปปลูกในฤดูถัดไปก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นอุณหภูมิ50องศาเซนเซียสนาน 20-30 นาทีหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมและควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควรให้แสงแดดส่องผ่านได้ไม่เบียดแน่นจนเกินไปหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรเก็บซากพืชส่วนที่หลงเหลือหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเพื่อลดการสะสมเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหากพบโรคเริ่มระบาดในระยะกล้าให้ถอนต้นกล้านำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีถ้าพบโรคในระยะต้น

โตควรตัดใบที่เป็นโรคไปทำลายทิ้งจากนั้นให้พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราทุก 5-7 วันสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ทุ่งทานตะวันสีเหลืองสดใสบานสะพรั่งต้อนรับทัพนักวิ่งยะลามาราธอน2026พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองยะลาบรรยากาศบริเวณริมทางรถไฟใต้สะพานดำสะพานข้ามทางรถไฟในเขตเทศบาลนครยะลาคึกคักและเต็มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อดอกทานตะวันกว่า 12,000 ต้นกำลังชูช่อผลิบานอวดสีเหลืองอารามสร้างสีสันและเนรมิตพื้นที่แห่งนี้ให้กลายเป็นทุ่งทานตะวันสุดตระการตาผลงานการจัดภูมิทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวนสาธารณะสำนักช่างเทศบาลนครยะลาเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศที่จะมาร่วมงานยะลามาราธอน2026ในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้โดยช่วงเย็นของทุกวันพื้นที่แห่งนี้ได้กลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตโดยมีประชาชนชาวยะลาทั้งเด็กและผู้ใหญ่อย่างย่านตลาดเก่าและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาถ่ายภาพและเซลฟี่กับทุ่งทานตะวันอย่างคึกคักเพื่อเก็บภาพความประทับใจและส่งต่อมนต์เสน่ห์ของเมืองยะลาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่สดใสมีชีวิตชีวาให้กับเมืองยะลาได้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากความสวยงามของทุ่งทานตะวันแล้วชุมชนในพื้นที่ยังได้มีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมใจพัฒนาตลาดเก่าได้จัดทำเสื้อยืดที่ระลึกสำหรับงานนี้เพื่อจำหน่ายให้แก่นักวิ่งและผู้มาเยือนโดยนำรายได้เข้าสู่ชุมชนจำหน่ายในราคาตัวละ220บาทเปิดขายทุกวันในช่วงเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.บริเวณทุ่งทานตะวันจนกว่าดอกไม้จะร่วงโรยการจัดงานยะลามาราธอนไม่เพียงแต่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเท่านั้นแต่ยังมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ของดีเมืองยะลาเช่นผลไม้ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอกจากนี้รายได้ส่วนหนึ่งของการจัดงานจะถูกนำไปใช้สนับสนุนและพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่อีกด้วยทั้งนี้เทศบาลนครยะลาขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวยะลาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีมีรอยยิ้มและไมตรีจิตเพื่อต้อนรับนักวิ่งและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาเยือนเมืองยะลา
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
2: หกรรมยูดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางยูดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคาร9และ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
3: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: สนับสนุนโดย NMAB Shop

0: 052หรือ081-616-2399
1: รู้รักภาษาไทย
2: ตอนเผลอ
3: แต้มเนี่ยร้ายจริงๆฉันเผลองี้เป็นนิดเดียวคาบเอาปลาของฉันไปกินซะละ
4: ท้อเล่นนะเอาเอาคืนไปซะฉันเห็นเธอเผลองี้ไปลองดูว่าเธอจะตื่นไหม
3: ก้าวแต้มเข้ามาได้ยังไงน่ะ
4: ก็เข้าทางประตูนั่นล่ะ
3: ประตูไม่ได้ปิดอีกแล้วหรอวันก่อนได้ยินพี่เก่งดุพี่ก้อยว่าชอบเผลอเรอไม่ปิดประตูซะเรื่อย
4: แน่วิเชียรมาศพูดผิดไม่ออกเสียงคำควบกล้ำต้องพูดว่าเผลอเรอสิ
5: เธอนั่นแหละพูดผิดวิเชียรมาศพูดถูกแล้วต้องพูดว่าเผลอเรอไม่มีคำควบกล้ำเผลอกับเผลอเรอเป็นคนละคำกันจ้าเผลอมีลอลิงควบหมายถึงหลงลืมไปชั่วขณะไม่ระวังตัวเผลอเรอไม่มีลอลิงควบหมายถึงขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ
1: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษาไทย
6: ที่เช่นเดียวกันต่อไปนี้เป็นรายการตอบปัญหาบรรดาท่านที่ได้ถามปัญหามาขอได้โปรดความเข้าใจไว้ว่าอาตมภาพก็ไม่ใช่นักแก้ปัญหาที่เก่งกาจเพื่อมีความสามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกด้านทุกมุมขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความเข้าใจไว้ว่าอยู่ในฐานะที่จะพึงศึกษาธรรมะหรือปัญหาต่างๆเพื่อข้อเท็จจริงและเพื่อความรู้จริงเห็นจริงเช่นเดียวกับท่านทั้งหลายดังนั้นการตอบอาจจะมีผิดพลาดบ้างแต่สิ่งใดที่ยังไม่เข้าใจหรืออาจจะเป็นการตอบโดยการเดาคาดคะเนอาตมาจะไม่ขอตอบและจะขอฝากโยนคืนไปให้ท่านผู้ถามได้โปรดพิจารณาเอาเองการปฏิบัติกรรมฐานพระพุทธเจ้ายึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นที่ตั้งนอกจากมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วยังมีสูตรอื่นอีกไหมการปฏิบัติกรรมฐานนั้นส่วนใหญ่ก็ยึดมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักแต่สำหรับสูตรอื่นๆนั่นก็มีเหมือนกันในหลักมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นวิธีปฏิบัติกรรมฐานมีพร้อมทุกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติบัพพะสัมปชัญญะบัพพะซึ่งเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการทำสติสัมปชัญญะให้มีพลังสมบูรณ์ขึ้นในสูตรอื่นๆซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่จะทำให้สติสัมปชัญญะของผู้ปฏิบัติดีขึ้นนั้นก็เป็นอุบายที่เป็นหลักของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเหมือนกันในตอนต่อไปการฝึกมโนมยิทธิเป็นแขนงหนึ่งของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาใดเพราะการฝึกมีการขอบารมีขององค์สมเด็จมหาสัมพุทธเจ้าให้ช่วยให้ได้เห็นเมืองแก้วคือนิพพานหรือเห็นนรกก็ได้เห็นจริงๆในเรื่องเกี่ยวกับมโนมยิทธินี่ตามหลักธรรมะท่านก็มีแต่มโนมยิทธิที่ฝึกกันอยู่ในปัจจุบันนี้จะเป็นมโนมยิทธิที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่นั้นอาตมาไม่ขอวินิจฉัยแต่การกระทําเท่าที่ได้พิสูจน์มาแล้วสิ่งที่สามารถที่จะทําให้เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้มีอยู่หลายทางทางหนึ่งเกิดจากการสะกดจิตแบบพวกที่ ฝรั่งเขาใช้วิ

0: ชาสะกดจิตคือมีอาการกล่อมให้ผู้ถูกสะกดจิตนั้นมีอาการนอนหลับในเมื่อหลับลงไปแล้วก็จะใช้ผู้ที่ถูกสะกดนั้นไปดูอะไรที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นแบบการสะกดจิตแบบฝรั่งโดยย่อและสำหรับการบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นภาวนาหัวใจธาตุสี่นมัพพะทะหรือภาวนาคาถาพระเจ้าเปิดโลกหรือแม้แต่จะภาวนาพุทโธอย่างที่เราภาวนากันถ้ามีท่านผู้ใดผู้หนึ่งคอยกล่าวนำเมื่อจิตของท่านผู้ภาวนานั้นมีอาการสงบเคลิ้มเคลิ้มลงไปผู้กล่าวนำนั้นให้คำแนะนำว่าจงไปดูนรกดูสวรรค์ไปทางโน้นไปทางนี้พบเห็นอะไรแล้วถามเข้าไปให้เขาบอกไปหรือให้เขาพาไปแล้วจิตของผู้ที่ภาวนานั้นจะไปเห็นนรกเห็นสวรรค์ได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นอุบายอันหนึ่งสำหรับผู้ฉลาดในการสอนธรรมะแต่ได้ทราบว่าท่านผู้นั้นท่านว่าเป็นมโนมยิทธิแต่เรื่องนี้จะเป็นมโนมยิทธิประการใดหรือไม่นั้นอาตมาขอไม่ขอตัดสินเป็นแต่เพียงว่าถืออยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องพิจารณากันอีกต่อไปแต่จะด้วยประการใดก็ตามการกระทำทั้งนี้ก็เป็นอุบายสอนคนให้เกิดมีศีลธรรมอันดีขึ้นมาได้เหมือนกันเช่นอย่างใครสามารถที่จะทำคนให้ไปดูนรกดูสวรรค์ได้ซึ่งในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนมากก็มีความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีแต่ท่านผู้ใดสามารถที่นำคนให้ไปพิสูจน์ดูนรกดูสวรรค์จะด้วยกลอุบายวิธีอะไรก็ตามก็เข้าใจว่าพอที่จะเป็นแนวทางที่จะโน้มน้าวจิตใจของเขาให้เชื่อในหลักธรรมะในข้อที่ว่านรกมีสวรรค์มีได้บ้างอีกอย่างหนึ่งคนที่สามารถภาวนาไปดูนรกได้เมื่อไปเห็นความทุกข์ทรมานในนรกที่สัตว์กำลังตกนรกอยู่นั้นมีความทุกข์ทรมานเพียงใดแค่ไหนเขาอาจจะไปถามว่าทำบาปกรรมอะไรจึงได้มาตกนรกอย่างนี้ในเมื่อได้ทราบผลของกรรมแล้วเขาอาจจะไม่กล้าทำกรรมอันเป็นบาปความชั่วขึ้นมาก็ได้ผู้ที่ไปเห็นสวรรค์ไปติดในสมบัติของสวรรค์หรือความงามของเทวดาแล้วอยากได้สมบัติอันเป็นสวรรค์ก็อาจจะมาทำบุญกุศลสุนทานยิ่งขึ้นก็ได้รวมความแล้วว่าเป็นอุบายสอนคนให้เข้าสู่ศีลธรรมแขนงหนึ่งเหมือนกันส่วนจะเป็นมโนมยิทธิหรือประการใดนั้นขอฝากท่านผู้ฟังทั้งหลายไว้พิจารณาช่วยกันพิจารณาอีกต่อไปปัญหาข้อที่3พระนิพพานหนึ่งฝ่ายหนึ่งปฏิบัติฝ่ายหนึ่งว่าปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาก็จะถึงพระนิพพานอีกฝ่ายหนึ่งทำบุญมากเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังก็จะได้ไปพระนิพพานปัญหาข้อที่หนึ่งนั้นผู้ปฏิบัติจนสิ้นกิเลสตัณหาแล้วจนกระทั่งจิตถึงซึ่งความบริสุทธิ์สะอาดโดยสิ้นเชิงกิเลสไม่มีเหลือติดอยู่ในใจแม้แต่นิดหนึ่งอันนี้เป็นผู้ถึงพระนิพพานอย่างแท้จริงผู้ที่ว่าทำบุญมากๆเช่นสร้างโบสถ์สองสามหลังจะได้พระนิพพานอันนี้เป็นเพียงฐานะบารมีเพื่อเป็นการสนับสนุนบุญบารมีให้ถึงพระนิพพานตามหลักแห่งบารมีสิบทัศทั้งสองอย่างนี้เป็นนิพพานของศาสนาของพุทธศาสนาหรือศาสนาใดข้อต้นเป็นนิพพานของศาสนาพุทธข้อที่สองเป็นแนวทางสร้างหนทางเพื่อให้ไปสู่พระนิพพานในศาสนาพุทธเหมือนกันแต่การถึงพระนิพพานไม่สำเร็จได้เพราะการสร้างโบสถ์สามหลังเท่านั้นต้องสำเร็จด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา จนสามารถเกิดปหานะละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิละกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงได้หมดสิ้นไปจากจิตใจจึงจะถึงนิพพานมีเงินมากทำบุญให้ทานมากแต่ก็มีกิเลสโลภโลภะโทสะโมหะมากจะถึงนิพพานหรืออย่างไรการทำบุญสุนทานแม้จะทำมากๆสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าผู้ทำไม่มุ่งที่จะกำจัดกิเลสโลกกิเลสโลภะโทสะโมหะเป็นแต่เพียงมุ่งที่จะทำทานให้ได้มากๆก็ยังไม่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานการที่จะถึงพระนิพพานต้องปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาจนสามารถที่จะทำศีลสมาธิปัญญาให้สำเร็จประชุมลงเป็นองค์อริยมรรคซึ่งมีคุณภาพประสิทธิภาพที่จะปฏิวัติจิตไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมลำพังแต่เพียงการให้ทานด้วยอามิตรอย่างเดียวไม่สำเร็จพระนิพพานได้ถ้าขาดการภาวนาสำหรับปัญหาของเจ้าของนี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ ปัญหาของท่านต่อไปขอถามว่าบางอาจารย์ว่านั่งภาวนากำหนดว่าพุทโธเป็นบัญญัติไม่ใช่วิปัสสนาจริงไหมปัญหาตอนนี้ผู้ภาวนาพุทโธเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาน่าจะเป็นอย่างนี้ความจริงภาวนาพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติอยู่ในหลักวิชาการของการปฏิบัติขั้นสมถกรรมฐานแต่ถ้าผู้ภาวนาพุทโธนั้นไม่ฉลาดเพียงพอที่จะปฏิวัติจิตของตัวเองให้ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาไปติดกันอยู่เพียงแค่ความสงบแค่สมถะเท่านั้นคือไปติดอยู่ด้วยปีติและความสุขซึ่งเกิดในฌานเรียกว่าติดสมถะก็ไม่สามารถที่จะดำเนินจิตขึ้นไปสู่วิปัสสนาอันนี้เป็นความจริงในเมื่อจิตมีสมาธิติดความสุขในสมาธิจิตก็จะถือว่าความสุขเพียงแค่ขั้นสมาธิเป็นการเพียงพอแล้วเป็นการติดสุขจิตก็มันจะไม่ใฝ่ฝันหรือไม่พยายามที่จะปฏิบัติวิปัสสนาต่อไปอันนี้ขอตอบว่าถ้าติดแล้วก็จริงถ้าไม่ติดความสุขในสมาธิมีความภาคเพียรจะหาอุบายให้จิตเกิดภูมิวิปัสสนาก็ไม่จริงข้อ2เดินจงกรมถ้าภาวนาว่าพุทโธบางอาจารย์ว่าเป็นสมถะคำตอบก็เหมือนกันกับข้อต้นเพราะการภาวนานั้นเป็นกิริยาของจิตยืนเดินนั่งนอนเป็นกิริยาประกอบการปฏิบัติเป็นวิธีการข้อ3บางอาจารย์ว่าการภาวนาว่ายุบหนอพองหนอไม่มีในพระปิฎกหลวงพ่อช่วยแก้ข้อข้องใจให้ด้วยอันนี้เป็นมติที่คัดค้านกันโดยวิธีการผู้ภาวนาถ้าหากว่าไปยึดวิธีการเป็นใหญ่แล้วจะมีการขัดแย้งกันการภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพองหนอเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้โดยกันทั้งสองอย่างถ้าหากนักภาวนาเอาข้อเท็จจริงซึ่งเกิดขึ้นกับจิตอย่างแท้จริงมาเปรียบเทียบกันใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามถ้าเราเอาเรื่องความสงบของจิตที่เป็นสมาธิมาเปรียบเทียบกันเราจะไม่มีการขัดแย้งกันเลยแต่ที่เรามีการขัดแย้งกันอยู่นั้นเพราะเราไปติดวิธีการเพราะฉะนั้นนักภาวนาเพื่อแก้ข้อข้องใจดังที่กล่าวแล้วนั้นอย่าไปติดวิธีการให้ยึดเอาหลักความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของการภาวนานั้นเป็นใหญ่การภาวนายกหนอพองหนอก็ดีพุทโธพุทโธก็ดีเป็นอุบายทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิขั้นสมถะด้วยกันทั้งนั้นกรรมฐานนี่ท่านว่ามี2 อย่าง 1. สมถะกรรมฐาน 2. วิปัสสนากรรมฐานสมถะกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจจุดมุ่งหมายเพื่อจะ ทำจิตให้เกิดมีสมาธิกำจัดนิวรณ์ 5ไม่ให้มารบกวนในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ภายในจิตอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานตามหลักปริยัติท่านเขียนไว้ชัดว่ากรรมฐานอันใดเนื่องด้วยบริกรรมภาวนากรรมฐานอันนั้นเป็นสมถกรรมฐานถ้าจิตยังไม่สงบนึกบริกรรมภาวนาเป็นวิธีการเมื่อจิตสงบลงเป็นสมาธิอย่างแท้จริงแล้วเป็นเพราะฉะนั้นยบหนอกองหนอก็ดีพุทโธพุทโธก็ดีเป็นแต่เพียงพิธีการไม่ใช่สมถะหรือวิปัสสนาใดๆทั้งนั้นเมื่อผลเกิดขึ้นจากการภาวนาแล้วนั่นแหละจึงจะมีสมถะหรือวิปัสสนาเกิดขึ้นส่วนวิปัสสนากรรมฐานนั้นเป็นกรรมฐานที่เป็นอุบายฝึกฝนจิตให้เกิดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นแม้แต่ด้วยวิธีการคือการน้อมจิตไปพิจารณาอะไรก็ตามเช่นเราอาจจะพิจารณาผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลหรือไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือแม้จะกำหนดอารมณ์เกิดดับกับจิตว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามนั่นเป็นวิธีการแต่เมื่อจิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อไหร่แล้วเมื่อนั้นวิปัสสนาจะไม่เกิดเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มุ่งที่จะทำกรรมฐานกระทำตามสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานให้ได้ผลอย่างแท้จริงอย่าไปกลัวว่าจิตจะติดสมถะสมถะคือสมาธิเป็นพื้นฐานให้เกิดวิปัสสนาแต่ถ้าผู้ภาวนาไปติดสมถะติดสุขในสมาธิติดสุขในสมถะจิตก็ไม่ก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาแต่ถ้าสมถะคือสมาธิไม่มีวิปัสสนาจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากวิปัสสนึกเท่านั้นขอได้โปรดทำความเข้าใจอย่างนี้สำหรับการตอบปัญหาของท่านผู้นี้ก็ขอจบลงแค่นี้ปัญหาของท่านผู้นี้ มีว่าอัฐิของพระที่มรณภาพแล้วกลายเป็นพระธาตุอัฐิของผู้ที่มรณภาพไปแล้วแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมานั้นจะต้องเป็นอัฐิของพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปทีนี้มีปัญหาว่าทำไมกระดูกคนที่ตายไปแล้วแม้จะเก็บไว้ตั้งพันปีหมื่นปีก็ยังเป็นกระดูกอยู่อย่างเดิมไม่แปลสภาพเป็นอย่างอื่นนอกจากจะผุพังไปเป็นดินเป็นหญ้าไปเท่านั้นแต่กระดูกของพระอริยบุคคลนี่ทำไมจึงกลายสภาพเป็นพระธาตุขึ้นมาได้ อันนี้เป็นปัญหาที่น่าสงสัยถ้าหากเราจะไปนึกถึงหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องมหาสติปัฏฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเฉพาะกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เราตั้งกายของเราเป็นฐานที่ตั้งของสติเป็นฐานที่รู้ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเพื่อเป็นการฝึกฝนอบรมสติให้มีสมรรถภาพจนกลายเป็นมหาสติทีนี้โดยทางปฏิบัติแล้วพระผู้ที่ท่านปฏิบัติท่านเพ่งเอาอาการ32ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติในเมื่อกายคืออาการ32ถูกเพ่งบ่อยเข้าจิตเกิดมีสมาธิแล้วย่อมเกิดนิมิตให้มองเห็นในกายโดยทั่วไปส่วนมากสิ่งที่ปรากฏให้รู้เห็นอยู่นานที่สุดก็คือกระดูกมีโครงกระดูกเป็นต้นในบางครั้งในเมื่อจิตวิ่งเข้ามาดูภายในกายแล้วก็มาสงบสว่างอยู่ภายในกายจิตจะมองทะลุกายออกมามีลักษณะดูเหมือนได้กับแก้วโป่งมีความใสเหมือนกับแก้วโป่งเพราะฉะนั้นกระดูกของพระอริยบุคคลซึ่งถูกจิตที่บริสุทธิ์สะอาดเพ่งเป็นวิหารธรรมอยู่บ่อยๆด้วยอิทธิพลของจิตนั้นจะสามารถทำให้กระดูกของท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาได้สำหรับทฤษฎีในทางอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนำมาประกอบกับการตอบปัญหานี้ได้แต่ถ้าจะพิจารณาตามประสบการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าจิตเมื่อเพ่งดูโครงกระดูก จะรู้สึกว่าโครงกระดูกนั้นมีความใสเหมือนแก้วเพราะในขณะนั้นจิตสงบสว่างแล้วเกิดนิมิตขึ้นมาพอมองเห็นได้ถ้าข้อเปรียบเทียบก็คือว่าขณะที่ว่าพระอริยบุคคลที่ท่านเพ่งดูอาการ32คือร่างกายของท่านจนจิตเกิดเป็นสมาธิรู้จริงเห็นจริงภายในกายแล้วก็มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมีความใสสะอาดและสว่างสวัยไปหมดภายในกายเมื่อตายไปแล้วเมื่อท่านมรณภาพแล้วกระดูกก็กลายเป็นธาตุขึ้นมาได้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่น่าสงสัยเท่าไหร่นักแต่สำหรับนักเรียนมนต์ไสยศาสตร์เพียงเล็กๆน้อยๆเพียงแต่คาถาอาคมแล้วไปเสกน้ำมันไปทาแล้วก็เป่าในขณะที่คนแค่ขาหักแขนหักก็ยังมีประสิทธิภาพพอที่จะต่อกันได้เพราะด้วยอำนาจแห่งพลังมนต์และพลังจิตทีนี้จิตของท่านผู้บำเพ็ญสมาธิภาวนาเนี่ยไม่ต้องกล่าวถึงเลยว่าจะไม่มีประสิทธิภาพที่สามารถทำให้กระดูกพระธาตุขึ้นมาได้การตอบปัญหานี้ก็เห็นว่าเพียงพออีกปัญหาต่อไปมีว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอะไรนี่อยากมาด้วยความเชื่อว่าพระตถาคตเจ้าประสูติในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าแสดงธรรมจักรในที่นี้ก็ดีพระตถาคตเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานนธาตุในที่นี้ก็ดีก็ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งเที่ยวจาริกไปยังเจดีคือสังเวชนียสถานมีจิตเลื่อมใสแล้วถึงแก่กรรมลงชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายไปแล้วก็จะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เป็นความจริงหรือไม่อันนี้เป็นความจริงถ้าในขณะที่ไปกราบไปไหว้ปูชนียะสังเวชนียสถานแม้แต่ไหว้พระพุทธรูปไหว้พระสงฆ์อยู่ในบ้านเมืองเรานี่ก็ดีถ้าหากไหว้ด้วยจิตที่มีศรัทธาเคารพเลื่อมใสอย่างจริงจังตายลงไปในขณะนั้นเกิดในสวรรค์ยกตัวอย่างเช่นมัทกุณฑลีที่กำลังเจ็บป่วยอย่างหนักพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดเพียงแต่แผ่รัศมีไปต้องจักษุแล้วก็หันมามองเห็นพระพุทธเจ้าเพียงนิดเดียวและความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นในจิตว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดเราแล้วก็ดับจิตในขณะนั้นก็ไปเกิดในสวรรค์สำหรับปัญหานี้ก็ขอตอบเพียงแค่นี้ปัญหาต่อไป ที่ว่ากันว่าการปฏิบัติกรรมฐานที่ยึดวิธีจะทำให้เสียสตินั้นขอกราบเรียนว่าเป็นจริงหรือไม่อันนี้ก็เป็นทั้งความจริงและไม่จริงถ้าหากการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องโดยที่มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำและยึดหลักการปฏิบัติที่เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างจริงจังเช่นเราจะยึดในหลักสมถกรรมฐาน40ประการมีพุทธานุสติเป็นต้นแล้วผู้ปฏิบัตินั้นมุ่งที่จะทำจิตให้สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ต้องการให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยให้จิตของเรามีพลังคือมุ่งที่จะทำจิตของตัวเองนั่นแหละให้มีพลังสมาธิพลังสติปัญญาขึ้นมาโดยไม่ไปอาราธนาหรืออัญเชิญเอาสิ่งอื่นเข้ามาช่วยในการปฏิบัติแบบนี้ในขั้นต้นเราอาจจะยึดวิธีการเพราะวิธีการนี้เป็นวิธีเป็นอุบายที่ปลูกศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสให้เกิดมีขึ้นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ เชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการโน้มน้าวจิตใจให้เกิดศรัทธาแล้วจะได้เกิดวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติการปฏิบัติกรรมฐานนี่จะมาพูดมาถึงตอนนี้ อาตมาอยากจะขอให้คติเตือนใจบรรดาท่านผู้สนใจในการปฏิบัติทั้งหลายในสิ่งที่ควรสังวรระวังการปฏิบัติกรรมฐานโดยสายตรงนั้นให้ยึดหลักมหาสติปัฏฐานแล้วอย่าไปปรารถนาให้ท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาใช้อำนาจจิตมาช่วยให้เราปฏิบัติได้เร็วขึ้นอาตมาเห็นว่าไม่มีผู้ใดจะวิเศษยิ่งไปกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้พระองค์ทรงแสดงธรรมและชี้แนวทางให้ผู้ปฏิบัติดำเนินตาม
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
2: กายดูลักษณะของกายการกำหนดดูจิตดูลักษณะของจิตใจการกำหนดได้อยู่สองอย่างจะเป็นหลักในภาคปฏิบัติที่ทำให้ท่านทั้งหลายง่ายขึ้นสะดวกขึ้นจริงอยู่กายกับจิตต่อเนื่องกันเมื่อกายกับจิตต่อเนื่องกันแต่เราเพิ่งเห็นความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกันความรู้สึกที่เบื่อความรู้สึกที่ไม่เบื่อความรู้สึกกลัวความรู้สึกที่ไม่กลัวความรู้สึกเบื่อความรู้สึกที่ไม่เบื่อความรู้สึกที่น่ากลัวความรู้สึกที่น่ากลัวพึงกำหนดรู้ความรู้สึกด้วยอาการอย่างนั้นให้เข้าใจลักษณะของการปรุงแต่งของจิตการขยายของจิตการปรุงแต่งของจิตการขยายของจิตเน้นกำหนดเน้นในรู้ชัดในลักษณะของจิตที่พึงกำหนดให้รู้เด่นเห็นชัดที่พึงกำหนดให้รู้ได้เข้าใจชัดเรียกว่ามีลักษณะเด่นชัดเห็นชัดรู้ชัดจนในชื่อว่าความเป็นหนึ่งของใจเกิดขึ้นลักษณะของกาย ถ้าดูว่าไม่มีอะไรมากมายก็อย่าไปติดใจมากเกินกว่าเหตุกว่าผลร่างกายของเราเป็นรังของโรคร่างกายของเราเป็นของผุพังร่างกายของเราบอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังมีสถานะขยะวยะธรรมาสังขาราธรรมซึ่งว่าโดยสังขารย่อมถึงซึ่งความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดา ว่าโดยฐานแท้ของคนของเขาของเราก็คงไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อใช้มากก็ต้องมีเรื่องต้องพูดต้องคุยกันไม่ใช้ก็ยังมีต้องเรื่องต้องพูดต้องคุยกันหากพิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้วให้เราดูกายกับใจดูลักษณะกายกับใจอย่าได้หวั่นไหวกับความจริงคือความตายอย่าได้หวั่นไหวความจริงคือความจากส่วนความแก่นั้นปรากฏอยู่โดยความหมายที่เข้าใจได้เหมือนกันหมดให้กำหนดรู้ว่ากินได้ไหมนอนหลับไหมถ้าทานได้นอนหลับเป็นปกติแล้วดูต่อไปว่าระบบขับถ่ายปกติไหมถ้าเห็นความเป็นปกติทานได้ขับถ่ายได้เป็นปกติแม้การหลับนอนพักผ่อนอื่นใดก็ดูเข้าไปปกติคือหลับสนิทเมื่อเราหลับสนิทได้รับอาหารได้ขับถ่ายได้เป็นปกติก็ดูว่าจะไม่เห็นอะไรที่ต้องน่าวิตกวิจารณ์เรื่องของทรงกระสุดเรื่องของทรงกระสุดนั่นเป็นเรื่องที่เกิดมหาความแก่เกิดมหาความจากเกิดมหาความตายในความหมายไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องแปลกปลอมที่ยิ่งเราไปกังวลกับสิ่งเหล่านั้นกับจะสร้างการต่อรองหรือมีข้อแม้ให้กับตนเองเกินกว่าเหตุกว่าผลกลับจะเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่จนกลายเป็นเรื่องโทษกินไม่ได้นอนไม่หลับถึงบอกว่าอย่าไปติดใจในเรื่องร่างกายมันมีลักษณะเป็นอย่างนี้โรคบางอย่าง บอกแล้วว่าจะรักษาหรือไม่รักษาก็มีค่าเท่ากันโรคบางอย่างรักษาถึงหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาความหมายก็คืออย่างเดียวกันคือตายให้เห็นจะมีอะไรมากมายไปกว่านี้ผู้ที่สังเกตเจ้าของก็คอยดูตั้งแต่การอยู่กินนี้เป็นหลักให้สังเกตอาหารการอยู่กินไม่ได้มีลักษณะเป็นไปอย่างอื่นดูการอยู่การกินการขับการถ่ายดูลักษณะของการหลับนอนพักผ่อนว่ามีความสนิทแค่ไหนอย่างไรหากเรามานั่งกำหนดนอนกำหนดยืนกำหนดมีสติสมาธิปัญญาเป็นหนึ่งอยู่อย่างนี้อยากรู้ว่าอะไรมันจะเกินความจริงอยากทราบว่าอะไรมันจะเกินกว่าเหตุกว่าผลที่เราทุกคนจะรักษาด้วยความเข้าใจที่มีอยู่ข้อปฏิบัตินั้นจึงเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตเจ้าของท่านยาวหนักเบามากน้อยเป็นเรื่องที่คอยสังเกตเป็นเรื่องที่คอยกำกับเป็นเรื่องที่คอยควบคุมเป็นเรื่องที่คอยดูแลรับผิดชอบเรื่องที่คอยสังเกตดูแลรับผิดชอบควบคุมอยู่อย่างต่อเนื่องความเข้าใจเราก็จะละเอียดและสุขุมจากสิ่งที่เราอยู่ฝึกปฏิบัติกันจิตใจที่มีความเชื่อมั่นในเรื่องของกายของจิตย่อมไม่หวั่นไหวกับสิ่งเหล่านั้นง่ายๆทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นดิ้นไม่หลุดเป็นสภาวะอย่างเดียวกันหมดใครจะอธิบายใครจะไม่อธิบายใครจะรู้ใครจะไม่รู้ใครจะมีโรคใครจะไม่มีโรคความจริงย่อมถึงความเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันหมดความจริงย่อมถึงความเป็นสัจธรรมอย่างเดียวกันหมดให้เราพึงกำหนดได้ด้วยลักษณะความจริงเป็นอย่างนี้ให้เราพึงกำหนดได้ในลักษณะของความมีเหตุมีผลเป็นอย่างนี้ ความรู้ความเข้าใจตื่นลึกหนาบางหยาบละเอียดปานกลางนั้นเป็นเรื่องของศีลของธรรมที่เราผู้ฝึกผู้ปฏิบัติพึงให้เห็นความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจอาศัยการตั้งอยู่โดยเหตุโดยผลเพียงพอตั้งอยู่ด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมเพียงพอจึงสร้างมรรคผลในภาคปฏิบัติของแต่ละคนให้เห็นความจริงแตกต่างกันไปที่เรามาฝึกที่เรามาปฏิบัติเราจึงมองโลกด้วยความเข้าใจง่ายเกินกว่าคนธรรมดาที่มองโลกว่าโลกนี้ประกอบด้วยอะไรมาอย่างไรก็คงต้องกลับไปอย่างนั้นอยู่อย่างไรก็มีสภาวะอย่างนั้นไม่เกินกว่าความจริงที่เราจะต้องนั่งอธิบายไม่ได้จนไม่มีรวยไม่มีสวยไม่มีขี้เรไม่มีอายุมากอายุน้อยไม่จำกัดตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิก็ยังตายได้อย่าว่าตั้งแต่ต้องอายุเท่านั้นเท่านี้ให้เราพยายามซักซ้อมความเข้าใจของการเกิดมหาความตายเกิดมหาความจริงที่มีอยู่โดยทั่วไปตายตั้งแต่เริ่มตั้งปฏิสนธิเกิดขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็ตายได้จนถึงที่สุดอายุมากอายุน้อยตามวันเวลาที่กำหนดว่ามืดกับแจ้งความหมายที่เราเข้าใจจึงมีลักษณะไม่เห็นจะดูว่ามีอะไรที่น่ากังวลหากจะพูดถึงการรู้รับผิดชอบในตนและรับผิดชอบสังคมอันต่อเนื่องกับตัวเราก็เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเราบอกไม่ได้รอให้บุตรโตก่อนไม่ได้รอให้บุตรเรียนจบก่อนไม่ได้รอให้บุตรแต่งงานก่อนไม่ได้รอให้บุตรธิดามีครอบมีครัวแล้วมีฝั่งมีฝาก่อนไม่ได้รอให้ลูกหลานมีความสมบูรณ์ก่อนความจริงไม่ได้มีดังที่เราคิดกันและพูดคุยกันไม่จำกัดบุคคลไม่จำกัดเชื้อชาติไม่จำกัดวรรณะไม่จำกัดตระกูลไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยต่างก็มีความรู้ความเข้าใจเป็นในเดียวกันหมดเพราะชีวิตนี้ช่างมีความเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างชีวิตนี้ช่างมีความเป็นศีลเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งอย่างชีวิตนี้มีความเป็นศีลเป็นธรรมชีวิตนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลชีวิตนี้มีความเป็นศีลเป็นธรรมกับทุกคนมีความน่าสะใจกับทุกคนชีวิตนี้มีความจริงมีเหตุผลเป็นอย่างนี้ไม่จำกัดไม่มีข้อแม้อื่นใดมากไปกาไปมากกว่าความจริงที่จะทรงกระสุดเสื่อมกระสิ้นได้จากได้โดยเหตุผลของจริงทั้งหมดการประคองกายประคองใจของตนก็พึงรู้รับผิดชอบการใดควรจะรักษาการใดไม่ควรจะรักษาการใดควรจำเป็นจะต้องรักษาการใดควรจะเยียวยาดูแลรับผิดชอบพึงรู้ด้วยอาการที่เรากำหนดด้วยตนของตนเองโดยการเอาสติสัมปชัญญะคือประมวลความรู้สึกไปกำหนดอยู่ในจุดที่มันเกิดขึ้นคอยสังเกตดูความหยาบความละเอียดความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวความเปลี่ยนแปลงความแตกต่างของเมื่อก่อนกับเดี๋ยวนี้ประมวลความรู้สึกให้เกิดความเป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นเมื่อเราประมวลความรู้สึกให้เกิดความเป็นหนึ่งได้อยู่กับจุดที่เห็นผิดปกตินานเข้านานเข้าความจืดจางและเลือนลางไปในที่สุดการเพ่งอยู่ด้วยอำนาจของจิตจึงสร้างเหตุปัจจัยให้สิ่งเหล่านั้นหนักให้เป็นเบาเบาแล้วหมดไปในที่สุดเพราะอำนาจทางด้านจิตใจนั้นมีอำนาจนอกเหตุเหนือผลเกินที่คนจะอธิบายได้ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้การรักษาโดยการรวบรวมความรู้สึกของตนให้กำหนดอยู่ในอาการที่ผิดปกติให้รู้เท่าทันต่ออาการที่ผิดปกติ เรียกว่าประมวลความรู้สึกให้เห็นอยู่เฉพาะหน้ารู้อยู่เฉพาะหน้าเมื่อเราประมวลความรู้สึกให้รู้เด่นเห็นชัดอยู่เฉพาะหน้าความหมายของความเข้าใจในการดูแลรับผิดชอบก็จะดีขึ้นเหตุที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นกันเราก็จะได้ไม่เป็นผลที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นกันเราก็จะได้ไม่เป็นสรุปว่าเราไม่สะทกสะท้านเราไม่หวั่นไหวเราไม่มีข้อแม้อื่นใดมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่สะทกสะท้านเมื่อเราไม่หวั่นไหวเมื่อเราไม่มีข้อแม้อื่นใดความรู้ความเข้าใจของเราก็ดีขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราก็สุขุมขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราก็หนักแน่นมั่นคงขึ้นความรู้ความเข้าใจของเราก็มีเหตุมีผลมากขึ้นทางปฏิบัติจึงเฝ้าดูกายดูจิตของตนเองทางปฏิบัติจึงเฝ้าดูกายดูจิตของตนเองไม่ไปเฝ้าดูมากไปกว่าสิ่งเหล่านี้ดูกายก็ดูลักษณะของกายดูจิตก็ดูลักษณะของความคิดนึกให้รู้เท่าทันต่อสภาวะอารมณ์ที่เรากำหนดอยู่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดประมวลความรู้สึกให้มีปกติเฝ้าดูสังเกตอยู่จดจ้องอยู่กับสิ่งที่เรากำหนดทำพูดคิดสิ่งที่ออกมาจากสิ่งที่เรากำหนดได้จึงเป็นเหตุเป็นผลกับการฝึกการปฏิบัติมีความจำเป็นกับการฝึกการปฏิบัติมีลักษณะที่รู้เด่นเห็นชัดมีลักษณะที่รู้ได้เข้าใจชัดว่ามีผลที่เรากำหนดได้เป็นอย่างเดียวกันหมดยิ่งเรากำหนดง่ายๆอาหารการอยู่กินการขับถ่ายการหลับนอนแม้แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะที่เรากำหนดได้ยืนเดินนั่งนอนหากจะเห็นความจริงว่ามีอาการเป็นอย่างนี้มีลักษณะเป็นอย่างนี้รู้ได้ในลักษณะเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ได้เข้าใจอยู่อย่างนั้นนั่นคือการควบคุมของกายของจิตก็เกิดขึ้นการควบคุมกายจิตก็จะเกิดขึ้นรู้เท่าทันเข้าใจเท่าทันรู้ได้เข้าใจชัดสิ่งที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้ยกเว้นเขาเราท่านหากจะแตกต่างโดยโรคภัยไข้เจ็บหากจะแตกต่างโดยความรู้สึกนึกคิดหากก็รู้เท่าทันต่อสิ่งเหล่านี้ต่างก็รู้เท่าทันต่อความจริงของสิ่งเหล่านี้เมื่อเรากำหนดรู้เท่าทันในความจริงของสิ่งเหล่านี้เหตุผลใดๆที่เรากำหนดอยู่ในลักษณะของกายในลักษณะของจิตก็จะสร้างความจริงให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองมีที่มามีที่ไปมีลักษณะที่คำอธิบายได้ซึ่งเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะละเอียดและสุขุมในการเฝ้าดูเฝ้าสังเกตอยู่ก่อนที่เราจะให้คนอื่นรักษาตรวจตาตัวเราก่อนที่จะคนอื่นมาตรวจตรารักษาตัวเราเราก็ควรจะเฝ้าดูกายดูจิตของตนเองให้รู้ความจริงของกายของจิตเจ้าของว่ามีลักษณะเป็นอย่างนั้นให้สติตามกำหนดระลึกรู้อยู่ให้สติตามกำหนดได้อยู่ด้วยอาการของความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจอาจจะเป็นการปรับพักบ้างหยุดบ้างเดินบ้างเดินบ้างหยุดบ้างพักสั้นพักยาวพักมากพักน้อยก็ดูเหมาะสมกับการที่จะประคองกายประคองจิตของตนเองให้มีลักษณะยืดหยุ่นและการปรับตัวได้เหมาะสมกับความเป็นจริงของขณะนั้นขณะนั้นข้อปฏิบัติของเราก็จะเข้าใจได้ง่ายสิ่งที่บ่งบอกก็คือหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดสภาวะที่เราเข้าใจได้ง่ายคือรู้เท่าทันเมื่อรู้เท่าทันแล้วการปรับการพักการยืดหยุ่นก็เป็นศีลเป็นธรรมแม้ลักษณะอื่นใดก็เป็นมรรคเป็นผลแม้ลักษณะอื่นใดก็มีเหตุผลเพียงพอในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้รู้เด่นเห็นชัดในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้รู้ได้เข้าใจชัดความจริงนั้นจึงปรากฏเป็นหลักเป็นฐานความจริงนั้นจึงปรากฏโดยเหตุโดยผลในภาคปฏิบัติของทุกคนที่เฝ้าดูความจริงที่มีอยู่อย่างต่อเนื่องจึงรู้ได้ว่าลักษณะของกายลักษณะของจิตเห็นอยู่รู้อยู่สังเกตอยู่อย่างนี้ สิ่งนี้ก็ไม่ควรยึดสิ่งนั้นก็ไม่ควรยึดที่ปรากฏเห็นความแตกต่างลักษณะที่มีลักษณะแตกต่างกันเราก็พยายามผ่อนสั้นผ่อนยาวผ่อนหนักผ่อนเบาสิ่งที่เราทบทวนได้ทุกวันทุกวันโดยเฉพาะเรื่องอาหารการอยู่กินให้เราระมัดระวังให้เราช่างสังเกตถ้าสิ่งใดที่มันแสลงต่อโลกให้เราระมัดระวังสิ่งใดที่มันแสลงต่อโลกให้ระมัดระวังแล้วข้อปฏิบัติของเราก็จะดีขึ้นในเรื่องของความไม่ได้ดังใจนั่นเป็นลักษณะของจริงที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ยิ่งเป็นเรื่องที่นอกกายกับใจแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่อธิบายไม่ค่อยได้จะเป็นบุตรธิดาสามีภรรยาแม้บุคคลอื่นใดที่ต่อเนื่องกับเรายากต่อการที่จะให้อยู่ดังที่เราตั้งใจไว้ยากต่อการที่เราจะบังคับได้เพราะมันห่างไกลจากตัวเราเป็นสิ่งที่เราควรจะได้คิดเพิ่งรู้ว่ามันห่างไกลจากตัวเรายากต่อการที่จะบังคับยากต่อการที่จะควบคุมยากต่อการที่จะดูแลรับผิดชอบมันไกลตัวไปเท่าไหร่เรามันยิ่งเห็นความแตกต่างกันมากขึ้นนานไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแตกต่างเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นยิ่งไกลยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งเห็นความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นข้อปฏิบัติพึงเฝ้าอยู่สังเกตอยู่อย่างนี้ข้อปฏิบัติพึงเฝ้าอยู่สังเกตอยู่อย่างนี้ยิ่งรู้ว่าตัวเราเองยังควบคุมไม่อยู่ตัวเราเองยังไม่พิถีพิถันตัวเราเองยังไม่ละเอียดและไม่รอบคอบยังไม่สุขุมลุ่มลึกพอยังไม่เห็นจริงจังกับสิ่งที่ปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะไม่สามารถที่จะยังรู้ความสุขุมความเยือกเย็นของใจได้ไอ้เรื่องนอกกายนั้นจึงเป็นเรื่องที่ยากเพียงแต่กายกับจิตใจที่เราใช้เราอาศัยเราประคับประคองอยู่ยังควบคุมไม่ค่อยอยู่ถ้าเรื่องบุตรสามีภรรยาบุตรธิดาสามีภรรยาและบุคคลที่ต่อเนื่องกับเรายิ่งเป็นบุคคลที่ห่างไกลตัวและไกลจากตัวเราไปมากเหตุผลของการฝึกการปฏิบัติจึงเป็นการเฝ้าดูความจริงของใจจึงเป็นการเฝ้าดูความมีเหตุมีผลของใจจึงเป็นการเฝ้าดูความจริงของใจในภาคปฏิบัติใดๆเราก็จะเห็นจริงแจ้งกับใจของตนเราก็จะสร้างความมีเหตุมีผลให้กับจิตใจของแต่ละคนความอย่างรู้ตื่นลึกหนาบางมีคำที่อธิบายได้ในเหตุผลนั้นๆที่เป็นอยู่โดยทั่วๆไปความเข้าใจของเรานั้นมีลักษณะดูออกเข้าใจได้ว่าแตกต่างในลักษณะอย่างนี้ห่างกันในลักษณะอย่างนี้ด้วยภูมิธรรมภูมิปัญญาภูมิเหตุภูมิผลที่เราทุกคนที่จะมานั่งกำหนดยืนกำหนดนอนกำหนดเฝ้าอยู่สังเกตอยู่ว่าเราควรจะดูแลรับผิดชอบตัวเราเป็นเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดให้เข้าใจก่อนในเหตุผลอื่นใดก็จะได้ไม่หลอกหลอนตัวเราให้เสียคู่เสียคนเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นกังวลเพราะเรื่องที่ห่างไกลจากตัวเรานั่นคือความจริงที่ทุกคนผู้ยังไม่มีเหตุผลของใจฝึกปฏิบัติได้ดีจึงสร้างความมีทุกข์มีโทษมีเวรมีภัยให้กับใจของตนได้กับทุกสิ่งอย่างการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายรู้ได้ง่ายความคล่องตัวความสะดวกสบายใดๆก็ย่อมมีเหตุผลพอกับการกำหนดอยู่ว่ามีลักษณะอย่างไรควรสนองกิเลสอย่างใดไม่ควรจะสนองกิเลสอย่างไรควรจะสนองกิเลสตัวเองอย่างใดไม่อย่างไรไม่ควรจะสนองก็พึงกำหนดด้วยอาการที่มีอยู่โดยทั่วไปสิ่งใดควรฝืนสิ่งใดควรข่มสิ่งใดควรขัดสิ่งใดควรฝืนสิ่งใดควรข่ม การเดินย้อนต่อความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะมีเหตุผลของศีลของธรรมการฝึกด้วยความละเอียดความสุขุมเยือกเย็นของใจก็จะมีเหตุผลเพียงพอการได้มาซึ่งความจริงคำสัตย์การได้มาซึ่งภาคปฏิบัติที่เป็นบุญกุศลที่มีเหตุผลเพียงพอในความเข้าใจและในความตั้งใจที่มีอยู่จึงรู้ได้ว่าความหยาบความละเอียดความสุขุมของใจความเยือกเย็นของใจที่เฝ้าฝึกและปฏิบัติอยู่วันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าตัวเราถึงเห็นความแตกต่างกันกับการไม่ได้ฝึกและไม่ปฏิบัติธาตุของการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นหรือความเปลี่ยนแปลงด้วยร่างกายและจิตใจแม้จะถึงที่สุดคือการละสังขารก็เป็นเรื่องของความเข้าใจแม้หากจะอยู่ด้วยเหตุด้วยผลของธรรมคือใจย่อมมีลักษณะตามระหว่างรักษาเยียวยาประคับประคองด้วยโดยเหตุผลของธรรมที่มีอยู่โดยตัวทั่วไปจิตใจของเราก็จะเฝ้าดูความจริงเป็นลักษณะอย่างนี้โรคทุกอย่างมันมีอยู่แล้วโรคทุกอย่างมันมีอยู่แล้วแต่มันยังไม่สามารถที่จะทำลายตัวเราให้เสียคู่เสียคนอำนาจใดๆมันยังไม่มากพออย่าเข้าใจว่าเราไม่มีโรคร่างกายเป็นรังของโรคร่างกายเป็นของผุพังร่างกายนี้บอกไม่ได้ห้ามไม่ฟังต่างก็รู้อยู่ว่ามีลักษณะพังพังพังแล้วก็ทรุดในที่สุดใครเล่าจะอธิบายใครเล่าจะไม่อธิบายความหมายของคำว่าทรงสุดเสื่อมสิ้นในที่สุดย่อมเป็นเหตุผลของศีลของธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคนการฝึกฝนการอบรมในภาคปฏิบัติถึงจะดีขึ้น
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 นถึง 5:00
3: นได้ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สอปตบูรณาการหน่วยงานไทยตรวจ DNAพร้อมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรเมื่อวันที่24กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นตามเวลาประเทศไทยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อช่วยเหลือคนไทยในประเทศมาเลเซียที่มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎรควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่พี่น้องคนไทยณสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียโดยในปี2569มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการตรวจ DNA รวมทั้งสิ้น201คนประกอบด้วยบุคคลตกหล่น128รายและบุคคลอ้างอิงคู่เทียบ73รายรวม66ครอบครัวตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายที่ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนสามารถช่วยลดจำนวนผู้มีปัญหาสถานะบุคคลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างเท่าเทียมมากยิ่งขึ้นการดำเนินโครงการในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569โดยใช้สถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเป็นศูนย์กลางการให้บริการนับเป็นปีที่2ของการบูรณาการด้านงานนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการให้บริการทางการแพทย์นอกประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยในมาเลเซียแบบครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและในปีนี้ยังได้เพิ่มบริการทันตกรรมและการตรวจสุขภาพช่องปากเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั้งนี้ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยในประเทศมาเลเซียติดตามการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและเข้ารับบริการเมื่อมีการเปิดดำเนินโครงการพร้อมทั้งช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลไปยังญาติพี่น้องและเพื่อนคนไทยเพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าถึงสิทธิและบริการของภาครัฐอย่างเท่าเทียม
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
7: คือนางฟ้า ลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
8: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
9: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
10: English please press 1
11: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
12: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
13: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
13: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
14: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: เขาให้คนดูมานอนบนพื้นแล้วก็เอาผ้าสีดำคลุมไว้ทั้งตัวแล้วเขาก็ท่องคาถาอะไรของเขานี่แหละค่ะพอเขานับ1 2 3แล้วก็เปิดผ้าคลุมออกคนที่นอนอยู่ก็อันตรธานไปจากพื้นตรงนั้นเลยค่ะน่าอัศจรรย์มากเลยค่ะพี่ทิน
1: จริงด้วยน่าอัศจรรย์จริงๆเลยตั้งแต่คำว่าอันตรธานไปจากพื้นแล้วไอ้อันตรธานมันแปลว่าอะไรเหรออ
0: ันตรธานหมายถึงสูญไปหายไปมาจากคำบาลีว่าอันตระแปลว่าระหว่างหรือภายในสมาสกับคำว่าธานะแปลว่าการวางไว้การตั้งไว้อันตรธานแปลว่าการอยู่ระหว่างสิ่งอื่นหรือการอยู่ภายในสิ่งอื่นหมายถึงการไม่ปรากฏให้เห็นนอกจากนั้นคำว่าอันตรธานยังใช้ในการพูดเล่นๆเช่นฉันวางปากกาไว้ตรงนี้เผลอเดียวอันตรธานไปแล้ว
1: อันตรธานหมายถึงการไม่ปรากฏให้เห็นคือสูญไปหรือหายไปอย่างเช่นพี่หันไปหยิบของแป๊บเดียวพอหันกลับมาหนูก็อันตรธานไปอย่างรวดเร็ว

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่บริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมภายในสวนสัตว์เชียงใหม่นายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยสวนสัตว์เชียงใหม่และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นโดยมีหัวหน้าสวนราชการผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนสำหรับพื้นที่จัดกิจกรรมครั้งนี้คือบริเวณสวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณเชิงดอยสุเทพที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่สีเขียวที่สำคัญของสวนสัตว์เชียงใหม่โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกก้าต้นไม้จำนวน740ต้นประกอบด้วยไม้ดอกและไม้ยืนต้นหลากหลายชนิดอาทิต้นรวงผึ้งเหลืองเชียงรายทองไรชมพูภูพิงอินทนินประดูพิกุลและมะฮอกกานีเพื่อฟื้นฟูภูมิทัศน์เพิ่มความร่มรื่นและเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ภายหลังเปิดพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และเยี่ยมชมพื้นที่สวนชมนกนครพิงเดิมซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและพัฒนาให้เป็นพื้นที่สีเขียวและแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสวนสัตเชียงใหม่ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ให้คงอยู่เป็นมรดกของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศชาติต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399

0: พบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาม
1: หกรรมอยู่ดีเพื่อคนพิการและทุกคนอยู่ดีขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมที่ทุกคนเข้าถึงได้เพราะการออกแบบที่ดีไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความสวยงามแต่คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนใช้ชีวิตเรียนรู้ทำงานและเดินทางได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและเท่าเทียมพบกับเวทีเสวนานิทรรศการเส้นทางอยู่ดีพื้นที่แสดงนวัตกรรมพิธีเชิดชูต้นแบบและการแสดงที่เต็มไปด้วยพลังใจแล้วพบกันวันที่24และ25กรกฎาคม2569ณอาคารกล่าวและ10ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานี
2: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
3: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
4: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
5: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
6: ดีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
7: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ปรากฏ
1: พี่พศครับคุณครูให้เขียนเรียงความเรื่องปรากฏการฝนดาวตกคำว่าปรากฏการสะกดอย่างไรครับ
2: ดีใจเขาคิดว่าคำว่าปรากฏต้องสะกดด้วยดอเด็กแต่ใจดีคิดว่าต้องสะกดด้วยดอชดาตกลงใครถูกคะพี่พศ
3: ผิดทั้งคู่จ้ะคำว่ากฎในคำปรากฏต้องสะกดด้วยตอปตักถ้าสะกดด้วยดอชดาจะหมายถึงกฎที่แปลว่าระเบียบหรือข้อบังคับ
1: อ้าวแล้วทำไมถึงไม่สะกดด้วยดอเด็กล่ะครับ
2: นั่นสิคะคำนี้อ่านว่าปรากฏไม่ใช่หรือคะเสียงสะกดเป็นดอเด็กชัดๆเลย
3: ทั้งดอชดาและตอปตักเมื่อเป็นตัวสะกดออกเสียงเป็นดอเด็กด้วยกันทั้งคู่คือเป็นตัวสะกดในแม่กฎไงจ๊ะ
1: เข้าใจแล้วครับต่อไปนี้จะไม่ใช้สับสนระหว่างดอชดาและตอปตักอีกแล้วครับ
4: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ